0: ินมาดาเดก็ต้องปิด
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีโดรนไปเปื้อนเปี้ยนอยู่ที่สนามบินเพื่อที่จะจ้องจะทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินติดจรวดเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรพวกนี้นะก็เลยปั่นป่วนกันไปจะเอาถ้าจะพูดแค่นั้นนะก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการไม่ยอมกันในประเทศนี
1: ้
0: โดยมีต่างประเทศนะครับให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดิมเพื่อให้สู้แบบเพื่อให้ไม่ต้องสงบกันอะไรประมาณแต่เมื่อมันสถานการณ์ถึงแบบนี้นะครับมันก็เลยน่าเป็นห่วงในช่วงหลังส่วนนี้ครับหลังฝนนี้เนี่ยกินโดยปกติเลยนะฮะตั้งแต่อันนี้ประสบการณ์จากการทำข่าวมาตลอดช่วงหน้าแล้งมันจะเป็นช่วงที่มีการสู้รบโกเกันอย่างขนาดใหญ่เสมอถ้าหากไม่มีการเจรจาปองดองหรือหยุดนี่นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็จรยุทธ์แล้วจรยุทธ์ทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ใช่การจรยุทธ์ที่อยู่ในป่าแล้วนะครับทุกวันนี้มันยกระดับเป็นการจรยุทธ์ที่อยู่ในเปลือกด้วยบวกกับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ราคาถูกมีอำนาจการทำลายล้างด้วยที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับว่ามันมีการติดตั้งระเบิดมีการแอบส่องกล้องส่องอะไรพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยโดรนพวกนี้เนี่ยยังสามารถติดชีพคนได
1: ้โอ้ค่ะ
0: ติดชีพเนี่ยนี่ต้องไปดูนะฮะมันอันนี้ภาพแบบนี้มันเหมือนเครื่องบินบังคับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนบังคับเนี่ยก็มองเห็นได้แต่ว่าไอ้โดรนตัวนี้มันมีกล้องติดตั้งอยู่แล้วก็ถ้าเขาสืบรู้นะครับว่าบุคคลสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปไหนเดินทางมาไหนบ้างนะครับอันนี้มันก็ต้องอาศัยงานข่าวเขาสามารถที่จะส่งโดรนพวกนี้ไปบินอยู่เหนือหัวคนนั้นได้เลยนะครับพอบินอยู่เหนือหัวปุ๊บถ้าได้จังหวะที่ดีนะครับมันก็จะกระมิดเกิดขึ้น
1: เออนะมันก็จะระเบิดลงไปตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ลงเป้าหมายเลย
0: สมมติว่าอย่างกำลังขับรถอยู่อย่างเงี้ยนะครับไอ้โดรนนี่มันกระมิดกระเทือนรถยนต์ขนาดเพื่อที่จะหวังปิดชีวิตของอีกฝ่ายนะฮะถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้นะครับมาบอกได้เลยว่าพม่าเนี่ยพม่าจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเพราะว่าฝ่ายเคลื่อนที่เร็วของรัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลเงาของพม่าเนี่ยซึ่งก็คือฝ่ายสนับสนุนได้ออกทางสุดที่นะฮะเขาไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นกองทัพขนาดใหญ่ครับเขาซอยเป็นกลุ่มใหญ่ๆกล
1: ุ
0: ่มหนึ่งก็20คนบ้างไม่เกินนี้นะครับไปจะซอยเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็อยู่รอบพม่าแล้วตอนนี้นะครับประเมินได้ว่ามีมากกว่า700เซลล์ใช้คำนี้นะคร
1: ับ
0: 700เซลล์ก็คือกระจัดกระจายอยู่พร้อมที่จะปฏิบัติการแบบจรจับนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องเครื่องยนต์อีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับพม่าเขามีกองทัพขนาดใหญ่เขาก็ต้องทุ่มเทหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วการป้องกันเนี่ยมันไม่ใช่การป้องกันเขานั่งดูเฉยๆนะมันก็จะมีปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อถล่มอีกฝ่ายหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าหลังฝนนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนกำลังประชิดพื้นที่ที่ฝ่ายของสนับสนุนเดินหน้าออกแรงสุดขีดซึ่งที่เขาเรียกว่ากองกำลังประชาชนปกป้องตัวเองนะฮะ PDF นะครับเพื่อจะต้องไปเชิญหน้ากับการสู้ครั้งใหญ่กับกองทัพพม่าแม้ว่าคุณจะจรยุทธ์นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะมีเทคโนโลย

0: พม่าก็แล้วพม่าสนิทสนมกับไหนตอนที่พม่าได้รับการยอมรับจากใครไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนรัสเซียนะครับล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพวกเขามันก็กลายเป็นว่าคนในประเทศนี้พอขัดแย้งกันมันก็ยังเป็นการเลือกข้างด้วยนะครับแย้งกันก็คือเลือกข้างของทัพพม่าก็อยู่กับพันธมิตรของตัวเองและถ้าจะสู้รบก็ต้องอาศัยอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรนั้นมาต่อสู้ตบมือกับฝ่ายที่อยากจะยอมจะทำการนะฮะก็สันนิษฐานได้เลยนะครับไม่ใช่สันนิษฐานคาดการได้เลยนะฮะว่ามันจะหนักหน่วงมาก
1: มันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากองทัพพม่าเนี่ยไม่ใช่กองทัพขนาดเล็ก
1: ค่ะ
0: ก็ลองนึกดูว่ามีกำลังคนอยู่ตั้ง 500,000 กว่านายนะครับเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลนะฮะแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีการบังคับเกณฑ์ทหารอีกนะก็ลองนึกดู
1: แต่เขาจะไม่ปะทะกันซึ่งหน้าสิคะใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยกระจัดกระจายต้องเป็นเท่าไหร่กี่กี่เซลล์เนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
0: คืออีกฝ่ายหนึ่งเขามีอาวุธน้อยกว่ามันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้การจรยุทธ
1: ์ใช้
0: จรยุทธ์เนี่ยหมายความว่าผมโจมตีฐานที่มันตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับ
1: เคลื่อนย้ายไป
0: ผมก็ย้ายไปในตำแหน่งใหม
1: ่ค่ะ
0: คือมันไม่ใช่สู้รบแบบเต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยหมายความว่าเหมือนไทยสู้กับทะเล
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับก็คือฉันได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขายึดฐานเลยนะครับแล้วก็เก็บตู้แล้วเปิดทำลายบังเกอร์นะครับที่มีความสูญเสียนะครับปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้ามาแล้วก็อะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะฮะแต่พม่าเนี่ยไม่เคยเป็นสงครามเต็มรูปแบบมานานแล้วนะครับก็เพราะว่ากองกำลังของชาติสุพรรณเนี่ยเสียเปรียบเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเอาแค่เทียบกำลังคนเนี่ยก็ต่างกันดิบดับนะฮะอย่างว้าเนี่ยนะครับว้าเนี่ยถ้าจะเทียบนะเนี่ยคือกำลังคนอยู่ประมาณ 50,000 ในขณะที่กองทัพพม่าเนี่ย
1: 500,000 นะค่ะ
0: คือถ้า1ต่อ1เนี่ยคุณก็แพ้ละขาดใช่ไหมครับ
1: แต่นี่ร้อยเท่ามั้ยใช่ไหม
0: ส่วนอย่างจะเรียงเนี่ยนะฮะถ้ากลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยลูกชายโบเมียหรือเดดาเบียเนี่ยก็หลัก 1,500 อะไรเงี้ยนะครับอย่างนั้นก็หายมันก็เลยต้องจรยุทธ์แต่จรยุทธ์เนี่ยมันทุกวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่น่าเกรงขามเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอากาศยานเครื่องนี้พม่าก็มีนะครับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหลบเลยเพราะว่าเขาสืบข่าวเขารู้ว่าไอ้จรยุทธ์เหมือนได้ไปหลบซ่อนอยู่ข้างในกันโดยใช้โล่มันลุกนะครับ อยู่กับคนอย่าไปแจ้งเนี่ยที่มันน่ากล
1: ัวตรงนี้ไอ้อาจารย์คะในเมื่อที่เขาจับคนนี้ที่เป็นทหารรับจ้างเนี่ยนะชาวอเมริกันใช่ไหมคะทำไมจับได้แค่คนเดียวมันก็แสดงมันก็ต้องมีหลายคนนะที่เข้าไปช่วยฝึกให้กับกลุ่มพันธุ์กลุ่มเนี่ยค่ะชาติพันธ
0: ุ์ก็คือปกติพวกนี้ไปยังไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็อาจจะพลาดจับคนเดินทางไปมามันก็มีคนที่เขาจำได
1: ้ค่ะ
0: ว่าเนี่ยมันคือทหารรับจ้างอเมริกันนะครับแล้วก็มาฝึกการสู้รบแบบจรยุทธ์แล้วก็การใช้โดรนเพื่อโจมตีฝ่ายหนึ่งนะฮะมันก็เป็นข่าวแต่ว่ามันก็ไม่มีจิตอะไรที่เกี่ยวกับอินเดียปรากฏว่าอินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้ว
1: โอ้โอ้ค่ะ
0: อินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้วนั่นแหละครับมันก็จะไปสุดนะฮะก็พูดได้เลยนะครับว่าประเด็นของพม่าเนี่ยจะยังคงเป็นปัญหาคลาคซังอีกนาน
1: คร
0: ับ พอมันคลาคซังอีกนานแล้วเนี่ยก็เราไม่ตื่นนะครับชีวิตของคนจะปกติสุด
1: มันก็จะไม่มีเสคานะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็การจรยุทธ์เนี่ยมันหมายความว่ามันก็จะถูกบีบให้มีพื้นที่เคลื่อนไหว

0: อันนี้เห็นชัดเลยอาจารย์คะก็คืออย่างที่มหาวิทยาลัยที่ท่านสอนอยู่มีนักศึกษาเมียนมาเข้ามาเรียนเยอะพอสมควรเลยค่ะอาจารย์คะเขาก็คงจะหลบหนีไอ้การสู้รบหรือว่าใครที่ครอบครัวมีเงินมากหน่อยก็สามารถจะส่งลูกหลานมาเรียนยังประเทศอื่นได้นะบ้านเรานี่ก็ใกล้ที่สุดนะคะอาจารย์ค่ะ
1: อย่าลืมนะครับว่าเขามาเรียนอย่างนี้ได้เขาคือชนชั้นกลาง
0: ค่ะ
1: รวยนะครับ
0: ค่ะ
1: รวยแล้วก็ส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าเป็นตระกูลชาวพม่าที่ทำมาค้าขายเป็นอย่างเป็นร่ำเป็นสันครับและการค้าขายนั้นเนี่ยมันก็ผูกกับนี่แหละค่าธุรกิจท่องเที่ยวบริการนะครับอันนี้ไม่ดีแล้วก็เนี่ยส่งออกอะไรพวกนี้นำเข้าพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เลยมีเงินแต่ทีนี้พออยู่ในย่านกุ้งการท่องเที่ยวมันก็ทรุดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาต่างชาติโลกตะวันตกเนี่ยแค่หาน้อยมากนะครับที่จะไปท่องเที่ยวอย่างแม้กระทั่งเมืองโบราณอย่างพุทธามอย่างนี้นะครับสมัยที่เฟื่องฟูเนี่ยต้องมีถึงขนาดว่าบริการบอลลูนบอลลูนเพื่อขึ้นบนบอลลูนเพื่อที่จะชมทิวทัศน์
0: ชมทิวทัศน์เห็นเคยเห็นภาพนั้นมีบอลลูนด้วย
1: คือวันนี้บอลลูนเนี่ยไม่มีใครจะไปนั่งแล้วเพราะว่ามันไม่มีการซ่อมบำรุงอะไรแต่นักท่องเที่ยวก็จางหายไปแต่อย่างมากสุดก็จะมาไปจากอาเซียนด้วยกันกับเพื่อนบ้านที่อยู่รอบ
0: ๆดิฉันยังดีใจนะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวพุกามนะอันนี้ก็เกือบ20ปีที่แล้วผ่านมาแล้วค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสค่ะ
1: จะไปหน้าฝนหยุดหน้าร้อน
0: จริง
1: ถ้าไปจะต้องไปหน้าหนาว
0: หน้า
1: หนาวมันก็จะเป็นช่วงที่เขาจะลบกัน
0: โอ้ใช่
1: เราจะเบรก
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมานี่สถานการณ์ดูแล้วมันคงจะปัญหามันก็ยังสู้รบกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะยุ่นรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยนะจากการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างโดรนเนี่ยเข้ามานะคะอาจารย์
1: ก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตถ้าเป็นกองกำลังของชาติพันธ
0: ุ์ค่ะ
1: พวกเขาก็จะพยายามที่จะยึดพื้นที่ของตัวเองอยู่นะครอบครองต้องใช้คำว่าครอบครองแต่ครอบครองยังไงที่ไม่ให้ปรากฏตัว
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าเขาปรากฏตัวให้เห็นหรือมีฐานที่มั่นเมื่อไหร่มันหมายถึงเป้านิ่งนะครับเป้านิ่งก็เพราะว่าอะไรเพราะชาติพันธุ์อื่นเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนเลยนะครับที่มีอาการพยานทางทหารนะฮะอย่างแรกที่สุดก็คือว้าเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์ติดถึงบนสามารถยิงหัวจรวดได้นะครับแต่ว้าเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะทำสงครามต่อกับพม่าแล้วว้าเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของจีนที่อยู่ในแผ่นดินพม่าและว้าเนี่ยก็เคยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าจริงๆก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ฟังนะครับสองเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นสมัยก่อนมันก็คือแผ่นดินจีนนะครับพออังกฤษก็มาก็ขีดให้เป็นแผ่นดินพม่านะฮะว้าอยู่ที่นั่นก็เลยเป็นว้าพม่าแทนที่จะเป็นว้าทางตอนใต้ของจีนใช่ไหมด้วยความผูกกันมานะครับก็คือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าโดยการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นพันธะความผูกแขนกันด้วยจะให้จีนมาถล่มว้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขา

0: พราะว่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในพม่าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอดีตคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะก็เลยเป็นกองกำลังที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับจีนเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำชูวาเนี่ยถึงขนาดว่าผลิตอาวุธและกระสุนได้ด้วยตัวเองนะครับอาวุธที่ว่านี้ก็คือปืนกลนะครับปืนกลแล้วก็ปืนไรเฟิลไรเฟิลที่เอามาผลิตในวาเนี่ยก็จะเป็นพวกอาจารย์ที่เขาเรียกว่า AK นะครับอาจารย์47
1: อาจารย์มันย้อนแย้งไหมคะเพราะว่ารัฐบาลจีนนี่ก็สนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาและทีนี้ไปสนับสนุนให้อาวุธวาเวอร์เหล่านี้ด้วยเนี่ยมันจะไม่ขัดกันหรือคะอาจารย์รัฐบาลทหารอาจจะไม่พอใจเน
0: า
1: ะ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไงฮะวาไม่ได้เป็นศัตรูของจีนใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นวาเขาก็มีอิทธิพลในถิ่นของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เดิม
1: ค่ะ
0: และถ้าเขาจะเรียกร้องเขาก็เรียกร้องได้นะแต่อังกฤษเนี่ยอยู่ๆดันมาขีดให้ฉันติดในสมา
1: ธ
0: ิเส้นเขตแดงมันมาเปลี่ยนโดยเจ้าอาณานิคมก็มาขีดเอาขีดเอามันก็เลยกลายเป็นพื้นที่คือเหมือนที่ผมเคยพูดถึงเรื่องชายแดนไทยลาว
1: ค
0: ่ะแต่ละเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเหมือนแค่เนี่ยน่าจะฟังอยู่บ้านเหมืองแค่เนี่ยอันนี้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับบ้านเหมืองแค่อยู่ในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแล้วก็จะมีลำน้ำสายเล็กที่เรียกว่าน้ำเหมืองนะครับอยู่ตรงกลางหมู่บ้านลองนึกอย่างนี้นะครับบ้านเหมืองแค่เนี่ยมีแม่น้ำเหมืองอยู่ตรงกลางผ่ากลางหมู่บ้านแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่น้ำเหมืองฝรั่งเศสมาขีดเอาบอกว่ามันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งเป็นลาวที่อยู่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บ้านเหมืองแพร่หมู่บ้านเดียวกันที่มีสายน้ำผ่านการหมู่บ้านกลายเป็นว่ามีแม่น้ำเหมืองเป็นชายแดนเป็นเส้นเขตแดนแล้วก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ถูกแยกออกเป็น
1: เป็นสองด้านสองฝ่ายโอ
0: ้นั่นแหละครับเหมืองแค่นึงอยู่กับลาวเหมืองแค่นึงอยู่กับไทยนึกออกเลยอ่ะ
1: นึกออก
0: ก็นั่นแหละครับว้าก็เป็นกรณีอย่างเดียวกันตัวตั้งก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แหละน
1: ะครับ
0: หรือแม้กระทั่งอย่างเขตที่เป็นของเผ่าที่เขาเรียกว่าเผ่าลาหุนะครับแท้ที่พันลาหุเนี่ยแต่พม่าเรียกว่าเขาบ้านตะอานนะฮะลาหูเนี่ยก็อยู่ที่เขตยึดครองของพวกเขาก็คือเมืองลานะครับเมืองลาเนี่ยก็อยู่ทางเหนือของลัทธิฐานเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นชายแดนที่ติดต่อกับจีนส่วนในจีนเนี่ยก็เรียกว่าเมืองลาเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เดิมมันก็คือเมืองเดียวกันพอมันเป็นเมืองเดียวกันแต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็ไปขีดเส้นให้เมืองลาเนี่ยแยกเป็นสองประเทศอยู
1: ่
0: แต่ละประเทศนะครับมันก็เลยกลายเป็นเมืองลาเป็นฝั่งของจีนเนี่ยก็เป็นบ้านของไทยลื
1: ้
0: นะครับอีกลาหนึ่งซึ่งอยู่ทางเหนือของพม่าซึ่งอยู่ในเขตรัสจานเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเทศกลายเป็นเขตยึดครองของชนเผ่าหนึ่งซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าลาหุนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกันกับพี่น้องไทยลื้อนะฮะวิธีดูว่ามีความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่ดั้งเดิมหรือเปล่าดูง่ายๆนะครับถ้าอยู่ในจีนถ้าเป็นชาติพันธุ์ไทยเนี่ยคือกินข้าวเหนียวครับ
1: อ๋อทานข้าวเหนียว
0: ใช่กินข้าวเหนียวครับแต่ถ้าเป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ไทยกระไดเลยเนี่ยพวกเขาจะกินข้าวจ้าวมันคืออิทธิพลเนี่ยมันก็คือไปชัดเจนกันแต่อย่างที่น้องไทยดื้อเนี่ยยังกินข้าวเหนียวกับปิ้งปลานะครับอร่อยมากเวลาไปก็ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในจีนก็เมืองล่าถ้าออกเสียงแบบที่น้องไทยดื้อ
1: เมืองล่าน
0: ะครับแต่ที่อยู่ในเขตของลาหูหรือตาอ่างเนี่ยแล้วก็ที่เขาเมืองล่าจริงๆก็คือเมืองล่าเดียวกันเห็นไหมครับ
1: และชีวิตความเป็นอยู่ก็ใกล้เคียงกันอาจารย์นะ
0: มันก็เป็นคือจริงๆพื้นที่แถบนั้นถ้าในพม่าเนี่ยอำนาจกลางของรัฐบาลทหาร

0: มารถมันไม่สามารถปกครองไปถึงอยู่แล้วนึกออกไหมครับเขาจึงต้องมีการเจรจาสนธิสัญญาปางหลงเมื่อปี1947ก็เกิดขึ้นจากลายเซ็นของชาติพันธุ์ด้วยกับคนพม่านะครับเพื่อที่จะต่อสู้ร่วมมือกันเจรจาต่อรองกับอังกฤษเพื่อที่จะได้รับเอกราชมาซึ่งก็สำเร็จใช่ไหมล่ะครับสำเร็จในปี1948ต้นปีพอสำเร็จ1948เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาจึงใช้คำว่ายูเนียนนะครับยูเนียนมันก็คือว่ามีสหภาพก็คือว่ามันเอาหน้าคนเนี่ยเอาหน้าคนเป็นสัญลักษณ์เนี่ยก็คือว่ามันหน้าตาอย่างนี้นะอยู่ในสหภาพอะไรพวกนี้นึกออกนะเขาจึงได้ว่าสหภาพส่วนอเมริกาเขาเรียกยูไนเต็ดสเตทก็เพราะว่าอะไรมันก็คือรัฐที่มันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับรัฐต่างๆมาได้ก็นั่นแหละครับไอ้พวกรัฐศาสตร์มันก็จะเป็นเรื่องนี้แหละแต่เอาเป็นว่าในปัญหาของเรื่องพวกนี้มันทับซ้อนกันอยู่มันทับซ้อนกันอยู่ก็คืออย่างกรณีของว้าแม้ว่าว้าจะผลิตยาบ้ายาไอตราบใดที่ว้าไม่ส่งไอและยาบ้าไปให้จีนจีนไม่เดือดร้อนจีนก็นั่งดูนะฮะแต่ว่าส่งมาให้ไทยแล้วรัฐเป็นไทยเพื่อไม่มีเพื่อไม่มีไอไม่มีบ้านะก็ส่งมาให้ทุกวันนั่นแหละครับที่เราเห็นยิงกันอยู่ที่ภาคเหนือนะกองกำลังขาเหนือยิงทุกวันนะครับนั่นแหละฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับบ้านเนี่ยก็ไปจับมือกับกองทัพพม่าเพื่อบทขยี้ไทยใหญ่นะบทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็เกรียงสมัยก่อนเนี่ยเกรียงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แถวตรงข้ามเมียวดีหรือแม่สงแม่สอดอะไรเนี่ยนะเขาอยู่เหนือขึ้นไปอีกครับจะเรียกว่ามันเนปรอนะฮะมันเนปรอเนี่ยเป็นฐานที่มั่นโดยตั้งแต่สมัยโดยเนี้ยมันเนปรอก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชายแดนกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็ลองนึกดูนะครับมีการสู้รบกันโดยว้าเนี่ยได้รับการทาบทามจากกองทัพพม่าก็มาร่วมมือกับฉันทำสงครามกับไทยใหญ่สมัยนั้นไทยใหญ่อยู่ภายใต้สุนทรานะครับก็บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็ไล่กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงก็ถอยร่นลงมาเรื่อยๆพื้นที่กะเหรี่ยงก็แคบลงนะครับจากรัฐกะยินกะยานนะฮะมันก็เลยทำให้กะยินกะยานแคบลงด้วยเพราะว่าถูกบีบแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอชนะไทยใหญ่พอขับไล่กะเหรี่ยงออกจากฐานที่มั่นเดิมที่มันจะกลอได้กองทัพพม่าก็อยากจะสานสัมพันธ์อันดีกับว้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้รางวัลตอบแทนท่านเนี่ยเอาไปเลย2เมืองนะครับเขาเรียกว่าเมืองข้อกับเมืองยางนะฮะเป็นนั่นแหละครับเมืองข้อเมืองยางทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาสี่ปีแล้วครับ30ปีแล้วนะครับเมืองข้อกเมืองยางเป็นเขตอิทธิพลของว้าและก็ผลิตยาบ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่เมืองพอกเมืองยาก็ลองไปแข่งเด็กให้คุณวิราชคำเดือนมีโรงงานผลิตยาบ้าแล้วก็ไอซ์เนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองพอกเมืองยาทั้งสองเมืองนี้มากกว่า50โรงงาน
1: โอ้โห50โรงงานก็ไม่น่าหรอกก็เนี่ยเราก็ได้ข่าวทุกวันเลยนะไอ้ยาเสพติดเนี่ยไหลทะลักเข้ามาในบ้านเราเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็แต่ละโรงงานเนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงละ300,000 เม็ด
1: โอ้โห300,000 เม็ดแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากเลยอาจารย์
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันแปลงร่างมาจากสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตร
1: ค่ะ
0: นะครับนี่แหละฮะมันถึงมาเป็นกระบุกที่บ้านเราแต่ทำไมมันไม่แตกไปทางจีนบ้างเพราะว่าจีนเขาปิดครับเขาปิดตายเลยแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าว้าเองส่งมาเมื่อไหร่ฉันจะบทขยี้เองนี่แหละครับ to be continued ได้ถ้าเราจะเจรจากับจี
1: น
0: ช่วย
1: เราหน่อย
0: ถึงไม่บทขยี้ว้าก็ไปบอกว้าซะบอกว่ายาบ้ายาไอเนี่ยเลิกผลิตจ้ะเดี๋ยวจะเอาโครงการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนเข้าไปให้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เออเนี่ยดีค่ะ
0: นี่แหละครับมันคือวิธีการที่จะทำให้ปัญหา

0: ำคัญสุดก็คือว่าผู้มีอำนาจเคยคิดถึงเรื่องนี้
1: เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอ๋อฮะอาจารย์ค่ะน่าสนใจจริงๆมาเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะเราต้องมาต่อในวันเสาร์หน้านะคะอาจารย
0: ์ครับด้วยความยินดีครับ
1: ฝากผู้มีอำนาจด้วยนะคะเรื่องของการเน็ตคุยกับจีนนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์และเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะแต่ว่ารายการนี้มีอยู่ทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงถึง7โมงครึ่งสวัสดีค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็วันนี้เป็นวันพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันทางวิทยุและก็ทางMCOT News FM 100.5 ช่องทางออนไลน์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยเราก็ยังต้องติดตามกันอยู่แม้ว่าหลายพื้นที่คลี่คลายไปแล้วแต่ว่านี่ผ่านมา1สัปดาห์นะคะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังและปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของขยะแล้วก็น้ำเน่าเหม็นด้วย
0: เรื่องของมาตรการเยียวยาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับเพราะว่ามี3ขยักนะฮะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นน้ำล้อมบ้านน้ำเข้าไปท่วมภายในบ้านหรือว่ารายละเอียดในทรัพย์สินเดี๋ยวจะต้องยื่นเยียวยากันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้หลายสำนักงานเขตแล้วก็เทศบาลของหลายจังหวัดมีประชาชนเข้าไปยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาแล้วนะครับแต่ว่าคำเตือนของรัฐบาลยังคงมีอยู่ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมครับฝนจะกลับมาอีกระลอกหนึ่งภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนอยุธยาก็ต้องเตรียมรับน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาป่าสักระบายน้ำสมทบครับเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า IJICC ว่าสถานการณ์สภาพอากาศช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนอีกครั้งโดยเป็นฝนเปลี่ยนฤดูซึ่งจะมีพื้นที่รับฝนตกหนักก็คือในภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ครับในส่วนภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่วนภาวะน้ำท่วมในปัจจุบันข้อมูลจากดาวเทียมและพื้นที่ปริมาณน้ำท่วมในภาคกลางตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีลงมามีปริมาณทรงตัวครับแล้วก็เริ่มลดลงหลายพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำครับมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมตัวยกของขึ้นอีกเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่พระนครศรีอยุธยาในส่วนกทม.มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำทางเหนือและก็ระบายลงสู่เจ้าพระยาเพื่อให้สามารถออกสู่อ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนะครับก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวส

0: ว่าจมยกจังหวัดครับเป็นสภาพน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรในชุมชนตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พระนครศรีอยุธยารายงาน16อำเภอของจังหวัดถูกน้ำทะลักเข้าท่วมแล้วทั้งหมดนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับบอกว่าอยุธยาระทมหนักจมทั้งจังหวัดภาคกลางเริ่มวิกฤตเชนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังเหนือหนูกำชับผู้ว่ารับฝน 4-10 ตุลาคมกทม.เร่งพร่องระดมสูบน้ำเก่าอยุธยาจมท่วนหน้าครบทั้ง16อำเภอภาคกลางวิกฤตหนักเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่างทองขันกั้นน้ำพังลุ่มน้ำเพชรบุรีสทนชเฝ้าระวังเขื่อนแก่งกระจานน้ำทะลักเกินความจุ 102% ล้นสปินเวย์นายกประชุมบก.ปพช.สั่งเร่งระบายน้ำออกจากกทม.พร้อมกำชับผู้ว่าทั่วประเทศเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่เชนเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอลลุ่มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเร่งใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนระบบเตือนภัยด้านอุตุเตือนอากาศแปรปรวนฝนหนักฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปภ.รายงาน26จังหวัดจมเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ครับ
1: ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเรือนนะคะธุรกิจแม้แต่สวนสยามค่ะก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าน้ำท่วมย่านรามอินทราค่อนข้างหนักเลยค่ะทำให้สวนสยามก็ได้รับการรายงานว่าเสียหายแบบ 100% นะคะซึ่งทางผู้ก่อตั้งคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบดูแล้วค่ะก็พบว่าเสียหาย 100% ถ้าจะต้องฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลา6เดือนแต่ว่าเราไม่มีเงินบริหารแล้วหมดเงินได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะช่วยเหลือในส่วนงบประมาณเพื่อจะมาฟื้นฟูไม่ได้นะคะถามว่าเสียใจไหมไม่รู้จะเสียใจยังไงไม่มีใจแล้วยอมรับว่าเหนื่อยค่ะเนื่องจากว่าขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องแม้ที่ผ่านมาจะมีคนติดต่อมาเยอะแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อจริงๆนะคะหากนายกจะช่วยซื้อก็ยินดีคุณชัยวัฒน์ก็พูดแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีการบอกว่าถ้าขายค่ะก็คิดว่าจะขายอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทนะคะประกอบไปด้วยพื้นที่220ไร่บุคลากรพร้อมลูกน้องค่ะ500คนด้วยเพราะว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายซึ่งหลังจากที่เกิดน้ำท่วมตัวของคุณชัยวัฒน์เองก็ยังเดินทางมาที่สวนสยามเองทุกวันด้วยความผูกพันแล้วก็เสียใจนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการระบายน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะเมื่อวานนี้ในศูนย์ร่วมสถานการณ์ในแถลงร่วมสถานการณ์ก็บอกว่าคุณเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานชุมชนหลัก6ที่อยู่ในพื้นที่ภายในซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็ด้านบนส่วนคลอง2คลองหลวงปทุมธานีค่ะก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำในคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกนะคะคลองพระยาสุเรนช่วยตำบลลัดสวายตำบลขูบคดอำเภอลำลูกกาส่วนคลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายออกสู่ภายนอกคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังช่วยเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในพื้นที่โดยรอบด้วยส่วนการให้ความช่วยเหลือค่ะในชุมชนเคหะธานีเคหะร่มเกล้าณวธานีตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกในพื้นที่ซึ่งก็มีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หลายภาพเลยนะคะทั้งเป็นภาพทุกสามสำนักการระบายน้ำกทม.ค่ะร่วมกันกับกองบัญชาการกองทัพไทยมาเรียงกระสอบทรายที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าขณะที่ฝนตกมาอีกระลอกใหญ่น้ำท่วมหมู่บ้านอีกหลายแห่งในสมุทรปราการประชาชนก็ต้องนั่งรถกระบะไปทำธุระแล้วก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครน้ำทะลักผิวถนนเดือดร้อนกันทั่วหน้าส่วนที่แฟลตคลองจันทร์เจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ไปรับป้ายทะเบียนที่จมน้ำในจังหวัดนนทบุรีด้วยแล้วก็ยังมีภาพค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวานนี้นะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะปภ.เจ้าภาพสำรวจล่าเชื่อเหยื่อทุกท่วมได้รับสิทธิ์เยียวยา3ส่วนฝนถล่ม30นาทีกทม.จมบาดาลอีกย่านบางเขนหลัก4อ่วมภาคกลางยังระทมทุกสวนสยามขายหมื่นล้านเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่4-10ตุลาคมโดยเฉพาะภาคกลางอนุทินเรียกประชุมบก.ปภ.ชถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหลังมีบุลลี่การแจ้งเตือนวอนมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนอย่าสน

0: ในคำดูแคลนสร้างความปั่นป่วนเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงคงการระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุอยู่ที่ 111% เขตน้ำเข้าออกเท่ากันชี้พร้อมเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นพื้นที่บ้านสร้างปราจีนบุรีรอยต่อสักแก้วกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักย้ำการระบายท้ายเขื่อนไม่กระทบกทม.ระบุสถานีวัดน้ำ429ปีอำเภอสามโคกมีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์ครับไปเยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่นะครับเตือนฝนตกหนักระลอกใหญ่ 4-10 ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและก็ตำบลวัดไซ500ชุดก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ500หลังคาเรือนหลังจากวันก่อนครับทางรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีอย่างในพื้นที่นครสวรรค์ครับยังคงน่าห่วงปริมาณน้ำเนื่องจากฝนยังมีโอกาสลงมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในช่วงนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่เปราะบางหรือพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนทุกครั้งเกิดภัยพิบัติทางจังหวัดจะลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครับครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อาศัยตามการสำรวจไม่เกินท่านละ 80,000 บาทนี่เป็นแนวทางเดิมก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาพหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐด้วยเหมือนกันแล้วก็มีภาพถนนสุดครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชลประทานนครนายกตรวจสอบทางขึ้นสันเขื่อนขุนด่านประการชนหลังไหลทางเกิดสุดตัวจากภาวะฝนตกหนักสะสมเมื่อหลายวันก่อนครับจนต้องปิดเส้นทางขึ้นเขื่อนล่าสุดยังไม่สามารถนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าซ่อมได้นะครับต้องรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ความชื้นในดินดีขึ้นวันเกิดดินสไลด์แต่ว่ายืนยันตัวโครงสร้างเขื่อนนั้นไม่ได้รับผลกระทบครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะครับถนนเขื่อนขุนด่านสุดร่มเกล้าลดช้าเร่งสูบออกอนุทินเยี่ยมคนปากน้ำโพถกรับมือฝนหนัก 4-10 ตุลาคมลุ่มเจ้าพระยายังไม่พ้นภัยนายกอนุทินเรียกประชุมถกแก้ไขน้ำท่วมรายวันสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังฝนหนัก 4-10 ตุลาคมก่อนยกทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเมืองปากน้ำโพเตือนการและเพชรบุรีฝนหนักห่วงเขื่อนแก่งกระจานน้ำล้นเกินพิกัดส่วนจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังหนักน้ำเพิ่มสูงอ่างทองคันกั้นน้ำพังน้ำไหลท่วมทั้งหมู่บ้านขณะที่คลองชายนาฏป่าสักน้ำทะลักเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนพื้นที่ริมน้ำส่วนชาวเคหะร่มเกล้ายังไม่พ้นวิกฤตหลังกทม.นำท่อซิ่งมาสูบน้ำออกเจอปัญหาน้ำย้อนลดช้ากู้ยังไม่สำเร็จครับ
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็เป็นเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและกรุงเทพผู้ที่เข้าเงื่อนไขก็ได้รับกรณีที่บ้านพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทนี่คือส่วนที่1ค่ะส่วนที่2จะเป็นการใช้จ่ายเยียวยาแบ่งเป็นกรณี2กรณีด้วยกันก็คือบ้านพังเสียหาย 9,000 บ้านถูกน้ำล้อมอีก 5,000แล้วก็เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทตามมติครม.อันนี้คือในส่วนของครม.นะคะในส่วนที่3ค่ะคือเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติค่าสินใหม่ทดแทนระยะเวลาจะคุ้มครองก็คือต้องถูกน้ำท่วมวันที่1ตุลาคมคุ้มครองจนถึง1ตุลาคมปีหน้านะคะมีปภ.เป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครอง2ประเภทคือประเภทที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทขออภัยค่ะ 100,000 บาทนะคะแบ่งเป็นอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำล้อมและสามารถขอเงินเยียวยาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่มีหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกันดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีส่วนเรื่องของน้ำล้อมเนี่ยนะคะเบื้องต้นจะได้ 5,000 ช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทส่วนร่าง างกายและชีวิตนะคะก็จะมีการคุ้มครองชาวไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะคุ้มครองรายละ2 ล้านบาททุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรค่ะชดเชย

0: 200,000 บาทต่อคนนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวอีกฉบับหนึ่งนะคะของใน Daily News ค่ะสั่งปพ.เป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อที่ต้องรับการเยียวยาอนุทินไม่พอใจเจ้าหน้าที่ดุประชาชนหันไปถามปลัดมท.ลูกน้องไปดุใครขณะที่ชัชชาติแอนอกรับลูกน้องผมครับแต่ได้กำชับไปแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกก่อนลงพื้นที่นครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่เผยจุดดีของประกันภัยพิบัติแห่งชาติย้ำช่วยชาวบ้านไม่มีพรรคแต่มีพวกส.ส.ต่างพรรคร่วมกันช่วยทำงานเพื่อประชาชนค่ะ
1: 7:45 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของอัจฉริยะนะครับเมื่อวานนี้ถูกตำรวจบุกจับคดีช่อโกงครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500 บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของตำรวจบุกไปจับอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ครับนำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นพนันทายผลชกมวยก็จับกุมได้ขณะนั่งกินอาหารบริเวณสนามมวยอ้อมน้อยอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับก่อนนำตัวไปลงบันทึกจับกุมที่สภ.กระทุ่มแบนคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมีนาคมตำรวจจับกุมแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาไรตี้ย่านบึงกลุ่มรวบผู้ต้องหา6 รายพร้อมทรัพย์สินอีกกว่า6.3 ล้านสืบสวนพบมีเส้นเงินกว่า 1,000 ล้านจึงขยายผลมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนทำเว็บและนายอัจฉริยะจำนวน212 ครั้งเป็นเงินกว่า40 ล้านครับเมื่อตรวจเส้นเงินอย่างละเอียดก็ยังพบเส้นเงินเชื่อมโยงเข้าออกจากบัญชีบุคคลอื่นทั้งกลุ่มเซียนมวยผู้บริจาคให้ชมรมโดยพบบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะมีเงินออกนะครับ1,196 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า191ล้านบาทชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทจึงเป็นที่มาของการขอศาลออกหมายจับกุมนายอัจฉริยะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำทั้งคืนเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับกรอบรองจากข่าวสดวันนี้ครับแจ้งข้อหาอัจฉริยะช่อโกงฟอกเงินตำรวจระบุโยกบัญชีชมรม350 ล้านแทงพนันมวยตำรวจไซเบอร์บุกรวบอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหน้าสนามมวยอ้อมน้อยตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพนันมวยออนไลน์หลังตำรวจขยายผลพบเบื้องหลังใช้ชื่อชมรมบังหน้าบังคับขอรับเงินบริจาคแต่กลับถ่ายเทเงินกว่า350 ล้านบาทเข้าเครือข่ายเว็บพนันมวยทั้งยังมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายให้การกับตำรวจครับ
0: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของส.ส.ไอเดียค่ะนางสาวสุชาดานะคะก็มาจากการที่คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะกรณีที่นางสาวสุชาดาแจ้งความฐานหมิ่นประมาทและกรรมาธิการกฎหมายจะมีการเชิญมาชี้แจงทั้งคู่เลยค่ะทั้งตัวของนางสาวสุชาดาแล้วก็สามีด้วยโดยให้มาชี้แจงกับกรรมาธิการว่าข้อเท็จจริงในเชิงลึกมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเครือข่ายใหญ่ชื่อย่อว่าเครือข่ายเสียเครือข่ายนี้มีอยู่จริงแล้วก็ใหญ่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังอาจจะอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานแต่ก็ทางคุณรังสิมันโรมมองว่าท่าทีของรัฐมนตรีดีอีก็อ่อนลงแล้วก็เปลี่ยนไปจนไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะมีเรื่องของสินบนนะคะคำถามก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาดีอีพยายามเคลมว่ามีการปิดเว็บเป็นล้านเว็บแต่บอกว่านี่

คือความสำเร็จเรารู้ว่าอีกหลายเว็บพนันที่ยังเปิดอีกเต็มไปหมดค่ะซึ่งพิสูจน์ได้อย่างไรว่ารัฐมนตรีทีอีไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขณะที่ในฝั่งของนางสาวสุชาดาหรือสามีไม่เข้ามาชี้แจงกรรมธิการจะดำเนินการอย่างไรคุณโรมบอกว่าการ

0: ไอเดียไม่หวั่นงัดหลักฐานสู้พร้อมพิสูจน์พ่อคาใจกรรมาธิการสอบคนนอกโรมบี้สุชาดาแจงที่มาของเงินไอเดียท้าแจ้งความปมสามีเอี่ยวสแกมเมอร์พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามหลักฐานไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำริดข้องใจกรรมาธิการเรียกคนนอกสอบและพิจารณาขอบเขตอำนาจให้ชัดโรมไม่หวั่นถูกฟ้องจี้สุชาดาและสามีแจงทรัพย์สินค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วครับสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลนี่แหละครับ 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันการหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงินนะครับ 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13ราย 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของไทยพลัสยังคงคึกคักอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าจากข้อมูลณวันที่2ตุลาคมเวลา18นาฬิกาครับมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด 30,709,378 รายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์60-40รายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 24,789,387 รายขณะนี้ครับกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 22,334,281 รายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนกลุ่ม 60-40 รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,919,991 รายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,555,307 รายคิดเป็น 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 1,191,936 รายครับตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 838,380 รายคิดเป็น 70% ของร้านค้าทั้งหมดแล้วก็อยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไข 30% ครับหรือว่า 353,556 รายพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยพลัสคึกคักมีสิทธิ์30ล้านคนยืนยันแล้ว22ล้านไทยช่วยไทยพลัส60-40เทน้ำเทท่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30ล้าน7แสนคนรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมครับ
0: มากันที่เรื่อง World Bank กันบ้างนะคะตอนนี้ไทยเราก็พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Bank แล้วค่ะโดยคุณเอกนิติธันประภาสก็ได้ไปตรวจสถานที่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของสถานการณ์

0: น้ำก็รับมือได้ค่ะไทยพร้อมจัดพิธี World Bank เอกนิติมั่นใจรับมือท่วมไหวยัน GDP โตต่ำเป้า 2.5% มท.2 ปรับเกณฑ์โซล่ารูฟติดหลังคาผิวน้ำบนดินพฤศจิกายนเฟสแรกล้านครัวเรือนก็เป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
1: อีกแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอรมนีเสียชีวิต2รายในประเทศไทยครับหลังจากถูกรถกระบะพุ่งชนขณะทั้งสองซึ่งเป็นคู่รักกันเดินข้ามทางม้าลายอยู่ที่เขาหลักนะครับพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวครับเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายที่ถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตจากการบาดเจ็บนะครับตอนนี้คนขับรถกระบะหลบหนีครับตอนนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามรถกระบะผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะว่าน่าจะผ่าไฟแดงขณะที่ไฟแดงข้ามทางม้าลายขึ้นอยู่ครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับว่าปิกอัพซิ่งนรกชนคู่รักเยอรมันคาทางม้าลาย2ศพสลดพังงาตำรวจไล่ล่าจนมุมสลดเขาหลักจังหวัดพังงาปิกอัพซิ่งชนคู่รักนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายบาดเจ็บสาหัสคาทางม้าลายก่อนไปสิ้นใจคู่กันที่โรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุรีบเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจกำนันกระจายกำลังพบรถถูกจอดทิ้งในอำเภอท้ายเหมืองขณะที่ผู้ก่อเหตุดอดเข้ามอบตัวเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาหนักขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและชนแล้วหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือครับ
0: ขณะที่ประมงสมุทรสาครก็ยังเดินหน้าในการปราบปรามปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องนะคะวิธีการล่าสุดที่นำมาใช้คือการเลี้ยงเป็ดไข่เอามากินไข่ของปลาหมอคางดำค่ะเป็นพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะเลี้ยงเป็ดไข่งาบหมอคางดำประมงสมุทรสาครแปรรูปอาหารสัตว์ลดต้นทุนผลผลิตพุ่งเกษตรกรชอบใจประมงสมุทรสาครเดินหน้าโครงการนำร่องสนับสนุนเกษตรกร10รายเลี้ยงเป็ดไข่รวม200ตัวนำปลาหมอคางดำที่จับได้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์หวังลดปริมาณปลาต่างถิ่นในแหล่งน้ำควบคู่ลดต้นทุนการเลี้ยงเป็ดสร้างรายได้ต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนค่ะ
1: เมื่อวานนี้ดสและ191ปราบเครือข่ายยาเสพติดรวบผู้ต้องหา2คดีใหญ่ๆเลยนะครับยึดไอซ์รวมทั้งหมด812กิโลกรัมครับโดยตำรวจนครบาลแถลงผลปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ครับคดีแรกตำรวจปราบปรามยาเสพติดดสทลายเครือข่ายในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีจับกลุ่ม2ผู้ต้องภายในปั๊มน้ำมันบนถนนกาญจนาภิเษกนะครับอันนี้เป็นคนขนครับได้ยาไอซ์น้ำหนัก462กิโลกรัมเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นตรวจยึดไอซ์ได้ถึง900กิโลกรัมครับอีกคดีหนึ่งตำรวจ191ร่วมกับหน่วยข่าวกรองของทหารกองทัพบกสกัดรถลากจูงยี่ห้ออิซูซุสีขาวพร้อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ถนนบางนาตราดขาเข้าที่สมุทรปราการครับจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายจรินอายุ37ปีไอซ์14กระสอบน้ำหนัก350กิโลกรัมเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบนะครับว่าเครือข่ายยาเสพติดใช้รถลากจูงพร้อมตู้คอนเทนเนอร์เดินทางจากภาคใต้ไปรับยาเสพติดที่เชียงบุรีก่อนลำเลียงผ่านกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ภาคใต้จึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับสะอาดไปสกัดไอซ์ล็อตใหญ่2รายกว่า812กิโลกรัมไม่รอดนครบาลจนมุมชานเมืองชุดปราบปรามยาเสพติดนครบาลกำลังร้อนแรงตำรวจ191สกัดรถเทลเลอร์ขนสินค้าซุกยาไอซ์350กิโลกรัมนะครับหลังร่วมกับพวกอ้างเป็นสีกากีถือปืนข่มขู่ขออภัยฮะหลังจากที่บนถนนบางนาตราดครับโชเฟอร์สารภาพรับจ้างขนปะปนกับอะไหล่รถลงใต้ได้ค่าจ้างขนเที่ยวละ 300,000 บาทครับ
0: ปิดท้ายกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไทยเราคว้าเหรียญทองที่18ได้สำเร็จนะคะจากกีฬาเทควันโดของหยูบันลังทัพทีมแดงซึ่งเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์นะคะบันลังฟอร์มเทพแชมป์สมัยที่2ตั้งเป้าทองโอลิมปิกพร้อมกับภาพอยู่ในมติชนด้วยค่ะ
1: ก่อนหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับต้องแอนพุชนาธผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: ายเชฟเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้น

0: 990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
4: ์สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการช่วงที่2นะคะด้วยเพลงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ที่แต่งโดยคุณครูประเทืองบุญยะประพันธ์นักประพันธ์ผู้ที่ตาพิการแต่มีความสามารถมากรายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะคุณสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดิฉันกิตติภานาคพงศ์นะคะอยู่ที่นี่เห็นใน Facebook คุณสุภรัตน์ไปทำอะไรคะช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยเมื่อช่วงน้ำท่วมเนี่ยค่ะคุณสุภรัตน์ได้ยินดิฉันไหมคะ
1: ช่วงบ่ายครับ
0: สงสัยคุณสุภรัตน์ไม่ได้ยินเสียงดิฉันดังนั้นรบกวนคุณพศช่วยเปิดเพลงต่อเลยนะคะฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะอีกสองเพลงก็จะเป็นเพลง

0: ค่ะนอกจากเพลงธารธมเราก็มาเปิดเพลงคนึงหาที่คุณพิทยาบุญรัตน์พันธ์ร้องแล้วก็มาจบลงด้วยเพลงยามช้างที่ตอนท้ายๆเพลงอาจจะทำให้หลายคนคิดว่าเช้านี่กลายเป็นกลางคืนไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอารมณ์เพลง
1: ฟังแล้วมัน
0: แหมออกมา
1: เงาเงาเศร้าๆจังเลย
0: ใช่แล้วมีคุณธนงศักดิ์นั้นยังมีบอกว่าอะไรนะค่ำแล้วแสงเดือนงามอารามสวงดาวลอยดวงดูกลับสามเมื่อยามเห็นตอนนี้หายเศร้าอย่างคะท่านผู้ฟังกับคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะแหมฟังคุณผู้ฟังบอกว่ายิ่งฟังเพลงยิ่งเศร้าหรือเปล่า
0: คืออย่างนี้พูดตรงๆเลยนะการจัดเพลงในช่วงนี้เนี่ยเลือกยาก
1: ค่ะ
0: เพราะมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ที่ยังจิตใจไม่สบายอ่ะนะคะได้ยินเสียงเพลงแล้วช่วยผ่อนคลายหรือเปล่าก็พยายามเลือกเพลงกลางๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเชื่อว่าในบางอารมณ์ถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับความทุกข์ที่มันหนีไม่พ้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปกับอารมณ์เพลงที่ให้ความรื่นรมย์ใจมากขึ้นบ้าง
1: เอาเป็นว่ารายการของเรานะคะก็เป็นช่วงที่ให้คุณฟังได้ผ่อนคลายจากความเครียดบ้างนะคะเพราะว่าเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มีความเครียดแต่ถามว่าไม่รู้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอบอกอีกนิดนึงเพราะว่าปภ.เขาก็เตือนทั่วประเทศนะคะที่จะเตรียมรับมือฝนถล่มน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ละค่ะ 4-7 ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการกำชับให้ทางจังหวัดได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้พร้อมด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มันยังไม่เพียงพอนะคะวันนี้เรียกว่าวันนี้คงจะต้องแอคทีฟกันทั้งวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าฝนจะลงมาเพิ่มแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะบ้านไหนน้ำลดลงบ้างแล้ว

0: แล้วหรือน้ำยังท่วมขังอยู่ก็แจ้งกันเข้ามาได้แล้วก็เรียนคุณผู้ฟังที่เราฟังรับชมอยู่ทาง Facebook นะคะในช่วงที่ผ่านมามันมีเรียกว่าสัญญาณขาดหายไปตอนนี้ก็รีเซ็ตกลับมาใหม่ได้แล้วนะคะยังไงเราก็ทักทายพูดคุยกันได้เช่นเดิมค่ะ
1: ค่ะคุณอิ๋วยังอยากจะทักทายท่านผู้ฟังก่อนมั้ยล่ะคะจะได้ให้เวลานั้นไป
0: ค่ะก็มีคุณสมประสงค์นี่อยู่กับเรานะคะจากปารีสนะคะลุงต่อยนะคะคุณปิ้วๆนะคะพอดีข้อมูลหรือความเห็นก่อนหน้านี้มันหายไปหมดแล้วนะคะตอนที่รีเซ็ตใหม
1: ่นั่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อยรอทักทายใหม่กันแล้วกันแต่ที่ฉันอยากจะพูดนิดนึงว่าเนี่ยมองออกไปข้างนอกเห็นมีแสงแดดแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเราไม่เห็นแดดกันมาตั้งหลายวันแล้วนะคะเขาเริ่มแดดออกเมื่อวานนี้ก็โอ้ชอบมากออกไปตากแดดเพราะว่าแดดเนี่ยช่วยเยอะนะคะสร้างวิตามินบีขออภัยค่ะวิตามินดีค่ะแล้วก็ปรับอารมณ์ได้ด้วยค
0: ื
1: ออารมณ์ที่หม่นหมองเนี่ยแสงแดดจะช่วยกระตุ้นสารที่เรียกว่าเซโรโทนินและคนที่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาแบบนี้นะคะการตากแดดสักวันละ15นาทีอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นใครนอนหลับยากก็จะนอนหลับง่ายขึ้นนะคะการไหลเวียนโลหิตก็จะดีขึ้นแต่มันทำให้ผิวไหม้ก่อนวัยรอยฝ้ารอยกระได้ถ้าจะต้องออกกันแบบนานๆเนี่ยต้องทากันแดดให้เพียงพอ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้อาจจะทำให้เกิดพวกโรคอะไรคะฮีทสโตรกที่เกี่ยวกับความร้อนทั้งหลายแดด 7:00 น.ถึง 9:00 น.เนี่ยจึงเป็นแดดที่ปลอดภัย
0: ใช่ไม่ต้องไปเสริมวิตามินดีอะไรมากินนะคะตากแดดเนี่ยยามเช้าแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ 2-3 วันนี้แดดแรงมากเลยนะตอนกลางวันไอ้แดดแรงเนี่ยอันตรายเพราะว่าฝนมันจะตกหนักนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณหนุ่ยบางนาแจ้งเข้ามาแล้วบอกฟังเพลงเพราะๆก็คลายความทุกข์เรื่องน้ำท่วมบ้านหน่อยครับไม่งั้นเครียดแย่เลยนะคะคุณหนุ่ยบอกผมก็เสียหายเยอะนะคะตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วสิ่งที่สำคัญคือนี่แหละค่ะโอ้โหการฟื้นฟูการทำความสะอาดบ้านเรือนนี่เป็นงานใหญ่เลยทีเดียว
1: นะคะดิฉันเห็นรูปบ้านคุณหนุ่ยก็เสียดายก็เหมือนกับอีกหลายๆบ้านค่ะโทรไปเยี่ยมเยือนคนนั้นคนนี้แทบ 100% เจอหมดเลยนะคะไม่มากก็น้อยเอาละค่ะเรามีเพลงที่จะให้ท่านผ่อนคลายอารมณ์กันอีกสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาคุยกันต่อกันแล้วกันนะคะเพลงที่จะเปิดให้ฟังนี้ขอใส่แว่นตานิดนึง ช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงไม่ใส่แว่นนี่เมื่อก่อนยังพอแบบถ้าดูในโทรศัพท์นี่พอนะคะที่จะขยายเขามองเห็นเดี๋ยวนี้ขยายไม่ทัน
0: เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะ
1: เอาเพลงสัญญาของใครคุณสุวรีภกาพันธ์กับเพลงสักวันหนึ่งคุณนฤทธิ์อารีค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีกลาโหมติดตามแก้น้ำท่วมเคหะร่มเกล้า33ระดับน้ำจุดวิกฤตลดลงเมื่อคืนนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำในจุดวิกฤตสามารถลดลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญและเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วคณะได้ติดตามการเร่งระบายน้ำบริเวณคลองลำอ้อตันซึ่งมีการนำระบบเร่งระบายน้ำหรือท่อซิ่งมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยสามารถช่วยให้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวลดลงได้ประมาณ10เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์ในจุดวิกฤตด้านนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการดำเนินงานตามแผนระบายน้ำที่กรุงเทพมหานครกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางและปรับแผนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสามารถลดระดับน้ำในจุดวิกฤตได้อย่างมีนัยยะสำคัญเป็นไปตามแผนที่ร่วมกันดำเนินการมาตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยจะยังคงติดตามปริมาณน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่านี้ระหว่างเดินทางโดยเรือเข้าสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมโดยสารกับประชาชนและแวะพูดคุยรับฟังความเป็นอยู่ของผู้ที่ยังอาศัยอยู่บนอาคารโดยประชาชนสะท้อนว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและระบบสาธารณูปโภคบางส่วนกลับมาใช้งานได้ประมาณ50%แม้การดำเนินชีวิตยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแต่รู้สึกอุ่นใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อประชาชนกล่าวขอบคุณพลโทอดุลกล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณตนขอให้ขอบคุณน้องๆทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานพร้อมย้ำว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจากนั้นคณะได้ร่วมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแก๊งวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางปั๊มปตท.พระราม3ชักมีดฟันเด็ก14นิ้วเกือบขาดเพื่อนแฉพกทั้งมีดง้าวระเบิดและปืนกลางดึกเวลาประมาณ 23:50 น.ตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพระราม3จึงเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเด็กชายวัย14ปีอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณมือซ้ายมีบาดแผลชะกันจากการถูกฟันจนนิ้วเกือบขาดนั่งจมกองเลือดร้องขอความช่วยเหลือท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในอาการตกใจโดยมีรายงานว่าบางคนถูกทำร้ายร่างกายเช่นกันหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนและกลุ่มเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากย่านวัดไซถนนพระราม3และแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้โดยตั้งใจว่าจะขี่รถเดินทางไปรับเพื่อนที่จังหวัดชลบุรีแต่ระหว่างกำลังเติมน้ำมันกลับมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์หลายคันบางคันซ้อน3คนเข้ามาประชิดและตะโกนถามว่าเป็นเด็กที่ไหนก่อนสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุรุมทำร้ายผู้เสียหายระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาวุธติดตัวมาหลายชนิดทั้งมีดง้าวรวมถึงระเบิดและปืนก่อนจะลงมือทำร้ายและใช้มีดฟันเพื่อนวัย14ปีจนมือซ้ายได้รับบาดเจ็บนิ้วเกือบขาดหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุพากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นตำรวจสน.บางโพงพางอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุและติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล

0: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หนูไม่รู้จักเลยเพลงนี้แล้วตอนหลังเขาก็เฉลยเขาบอกว่าจำได้ไหมสมัยที่เราเป็นเด็กอ่ะยังหนุ่มยังสาวน่ะมีคอลัมน์อยู่คอลัมน์หนึ่งชื่อปัญหาหัวใจแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของคอลัมน์ใช้ชื่อว่าศิราณี
4: อ๋อชื่อนี้แบบว่าเป็นที่จดจำเลยนะคะศิราณีปรึกษาปัญหาหัวใจ
3: ใช่แล้วต่อมารู้สึกจะมีการนำเอามาทำละครด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: เกี่ยวกับคุณศิราณีเนี่ยพาพวกเราซึ่งดิฉันเชื่อว่าผู้ฟังรายการนี้ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักศิราณีเมื่อก่อนเป็นคอลัมน์ที่เข้าใจว่าใครๆก็ต้องแวะเวียนไปอ่านโด่งดังมากในช่วงที่ดิฉันเพิ่งเกิดเลยนะคะเมื่อปี2502ถึงปี2505นี่จะดังมากอยู่ในไทยรัฐกับในขวัญเรือนนะคะแล้วก็มีการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้อ่านใช่ไหมคะส่งจดหมายไปแล้วก็สำนวนภาษาที่เขามักจะเขียนถึงก็คือต้องมีการสมมติชื่อย่อไม่ทราบว่าเป็นที่มาของการย่อชื่อของนักการเมืองต่างๆเวลาจะมีการพูดถึงการไม่สุจริตในโครงการนั้นโครงการนี้หรือว่าพูดถึงพวกดารานะคะคนนั้นไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้ย่อตัวกอคอจนถึงฮอนกคูกเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของศิราณีนี่แหละแล้วศิราณีเนี่ยท่านเป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงเหมือนชื่อนามปากกานะคะ
4: ค่ะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงเนาะ
3: คนจะเข้าใจอย่างนั้นเอ๊ะทำไมเข้าถึงหัวอกหัวใจของผู้หญิงจังเลยท่านชื่อถนอมอัครศิรณีค่ะท่านก็เป็นคุณอาของคุณพิสารอเปียกพิสารอัครศิรณีที่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้กำกับการแสดงที่โด่งดังแล้วก็ยังมีลูกสาวเป็นนางเอกที่โด่งดังคือน้องอ้อมพิยดาอัครศิรณีด้วยนะคะท่านก็มีความอ่อนโยนในการตอบคำถามเนี่ยเขายกตัวอย่างนะคะว่าวิธีการตอบคำถามของท่านทำไมมีเสน่ห์แล้วก็ทำให้คนไปพึ่งพากันเยอะนะคะท่านก็จะเป็นคนที่ไม่บอกว่าให้ทำข้อ A หรือข้อ B แต่ท่านจะใช้หลักของธรรมชาติที่พูดยังไงก็ถูกนะคะใช้ความนุ่มนวลใช้ความสติเตือนใจยกตัวอย่างเช่นท่านก็จะเตือนว่าให้คนเขียนมาปรึกษาปัญหาที่แฟนไม่รักแฟนมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าให้กลับมาเห็นคุณค่าในตนเอง

แล้วก็มักจะชี้ให้เห็นว่าความรักเนี่ยไม่ได้มีแค่การครอบครองสำนวนก็จะปลอบประโลมเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ใจดีจึงทำให้คอลัมน์ตรงนั้นหน้ากระดาษเล็กๆตรงนั้นเนี่ยมีความหมายคล้ายกับยาวิเศษเยียวยาผู้ที่มีปัญหาหัวใจซึ่งส่งไปถึงทีนี้เรามาฟังดีไหมคะว่าลักษณะสำนวนภาษาที่อยู่ในจดหมายซึ่งเขียนไปถึงศิรานีนั้นเป็นอย่างไรกันในเพลงที่ชื่อเหมือนกับคอลัมน์ปัญหาหัวใจนะคะคุณจิตรวดีจิตเกษมเป็นผู้ขับร้องเอาไว้ค่ะ

0: ูนเทพประธานกับเพลงผิดทางรักนะคะอันนี้ไปรับคนมีเจ้าของพูดถึงเรื่องมนุษย์เนี่ยไอ้ที่จิตใจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะมันก็ไม่ได้ดังใจใช้คำนี้ดีกว่าดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนพบเจอเป็นปกติเหตุเพราะว่าถ้าเรามาดูน้ำพุ่งที่หมามันไม่ได้อย่างใจเลยอ่ะนี่พูดทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะมันกำลังจะบอกเราว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันมีทั้งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ส่วนไหนที่ควบคุมได้ก็ใช้ความสามารถในการที่จะพิสูจน์ตัวเราเองด้วยว่าใจเราเนี่ยมันแน่พอหรือเปล่าในการที่จะรับมือกับมันแล้วก็รับมือให้ได้แต่ถ้ามันควบคุมไม่ได้อันนี้ต้องยังไงคะคุณสุภรัตน
1: ์ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางหรือเปล่าคะ
0: คืออันนี้ดิฉันต้องตั้งให้คุณสุภรัตน์เป็นกูรูชื่นชมบทบาทที่เห็นว่าออกไปช่วยน้ำท่วมเห็นใน Facebook ไปไหนมาคะ
1: ก็คือบ้านสวนของดิฉันอยู่พื้นที่มีนบุรีก็เป็นที่ที่ประสบภัยพิบัติเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่แพ้ลาดกระบังเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่อยู่ในซอยต่างๆเนี่ยเยอะมากมายเลยนะคะดิฉันอยู่แถวถนนบึงขวางก็คือถนนเชื่อมระหว่างถนนร่มเกล้าออกสุวินทวงศ์นะคะเมื่อวานนี้น้ำบนถนนในซอยก็ยังท่วมขังอยู่แต่ว่าบนถนนเมนอย่างถนนร่มเกล้าเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าถนนสูงไม่ท่วมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเลี้ยวขวาไปเคหะร่มเกล้าก็คือร่มเกล้า24ที่เราเห็นภาพข่าวอยู่อันนั้นก็คือหนักจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีความพยายามในการที่จะสูบน้ำให้ระบายออกแต่ปัญหาก็คือว่าสูบออกไปแล้วมันก็ล้นกลับเข้ามาอีกนะคะที่เราเห็นท่อซิ่งพญานาคเข้าไปวันนี้ก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะเพื่อจะเร่งสูบออกแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือน้ำเน่านะคะแล้วก็ขยะต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ดีก็ควรจะจัดหาศูนย์พักพิงที่พักพิงด้านนอกแล้วก็อพยพคนออกมาเพราะว่าอยู่ไม่ไหวจริงๆแล้วนะคะอันนี้ก็คิดว่าคงจะต้องช่วยดำเนินการแล้วก็กรุงเทพมหานครเขาก็จับคู่บัดดี้เอาเขตที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยไปช่วยเขตที่มีน้ำท่วมนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าก็ยังจะไม่ทันอยู่ดีนะคะเพราะงั้นก็คงจะต้องขอให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเวลา

เนี่ยเราเห็นจิตอาสากันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ให้กำลังใจนะใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันนะเมื่อวานก็เอาสิ่งของข้าวของอะไรเข้าไปที่สำคัญเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านต่างๆนะคะอย่างบ้านดิฉันเองก็เลี้ยงน้องหมาเนี่ยหลาย

0: ดิฉันเห็นรอบๆตัวเนี่ยโอ้โหเขาตื่นตัวกันคนละแบบสองแบบนะคะอย่างกับตัวเองก็ได้สมทบกับคนอื่นที่เขามีเรื่องมีแรงลงไปช่วยในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็มาพูดถึงเรื่องเบาๆกันดีกว่าเชื่อว่าท่านฟังหลายๆท่านก็คงจะชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ชอบไหม
1: ทานอย่างน้อยต้องมีหนึ่งมื้อในหนึ่งวันเพราะว่าข้าวทุกมื้อก็ไม่ไหวนะค่ะ
0: สำหรับตัวเองเนี่ยถ้ามื้อไหนทานก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นมื้อพิเศษเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าปกติแล้วชอบทานข้าวนะคะแต่อะไรก็ตามก็ถือว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติที่ดีครบทุกอย่างเลยก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าข้อที่หนึ่งสะดวกกับอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมคะที่เรามีความรู้สึกสะดวกใจจะทานก๋วยเตี๋ยวถ้าทานนอกบ้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสามารถทำร้อนๆใช่ไหมคะมันก็ทำให้เรามั่นใจว่าอย่างน้อยเรื่องเชื้อโรคก็คงค่อยยังชั่วไปหน่อยมั้งทีนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงก๋วยเตี๋ยวให้ฟัง
1: แล้วมีเพลงก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอคะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่เพลงอย่างเดียวนะอิ๋วเป็นตำนานเลยตำนานเรื่องใหญ
1: ่อ๋อค่ะ
0: เคยมีถึงขนาดผู้นำของประเทศนะคะจอมพลป.พิบูลสงครามท่านก็เป็นผู้นำที่มีนโยบายรัฐนิยมนะคะสนับสนุนให้ประชาชนกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งท่านเห็นว่าถ้ามาบริโภคก๋วยเตี๋ยวช่วยกันจะเป็นการช่วยชาติคือทางด้านเศรษฐกิจที่ตอนนั้นมันมีหลังจากสงครามใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็ตกต่ำจากสงคราม
1: ข้าวยากหมากแพง
0: ใช่เงินจะได้หมุนเวียนที่ต้องกล่าวเลยนะคะอันนี้ดิฉันขออนุญาตกล่าวแบบที่จอมคืออ่านท่านที่ท่านพูดไว้ท่านบอกว่าอย่าให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยหากพี่น้องชาวไทยช่วยกันกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวันทุกวันวันหนึ่งก็จะมีคนกินก๋วยเตี๋ยว18ล้านชาม ในตอนนั้นนะคะ18ล้านชาม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ต้องเท่าไหร่70ล้านชามเหรอ
1: คนขายก๋วยเตี๋ยวรวยเลยนะคะช่วยกันรับประทาน
0: ก็ให้กล่าวต่อบอกว่าตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทย1วันเท่ากับ90ล้านสตางค์เท่ากับ900,000บาท
1: ค่ะ
0: อันนั้นเงินตอนนั้นเป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมากพอเงิน900,000บาทนั้นก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลทั่วกันไม่ตกไปอยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวและเงิน1บาทก็มีราคา1บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เสมอไม่ใช่ซื้ออะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี
1: ้
0: ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็มที่ในค่าของเงินท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนะคะอย่างไรก็ตามก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เพิ่งเริ่มมีในช่วงจอมพลป.แต่ว่ามันเหมือนกับว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองเกี่ยวกับการเมืองเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเนี่ยมันมาพร้อมกับการหลั่งไหลถ่ายเทเข้ามาของชาวต่างชาติค่ะซึ่งสมัยพระนารายณ์นี่เปิดกว้างใช่ไหมคะมีคนโปรตุเกสทำให้เรามีทองหยิบฝอยทอทองยอดแล้วก็มีพวกเปอร์เซียทำให้เรารับประทานอาหารใส่กะทิแล้วก็มีคนจีนค่ะคนจีนเข้ามาเนี่ยแหละค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามาในตอนนั้นเลยอิทธิพลมีมากขึ้นจนบันทึกอยู่ในคำให้การของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมว่าด้วยการค้าขายนอกกรุงสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะก็ระบุว่าบ้านในคลองสวนพลูพวกจีนตั้งเตาต้มสุราเลี้ยงสุกรขายและทำเส้นหมี่แห้งขายก็คือเหมือนกับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กๆเส้นหมี่นะคะเอาละค่ะในเมื่อเราพูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรามีเพลงค่ะถึงได้พูดถึงนะคะเป็นเพลงก๋วยเตี๋ยวของจอมพลป.พิบูลสงครามในยุครัฐนิยมของท่านแต่เขาเพิ่งมาบรรเลงกันเมื่อไม่นานนี้เองนะคะในโอกาสที่รู้สึกจะครบรอบ50ปีขออภัยค่ะครบรอบ50ปีของเพลงไทยสากลของกองทุนอนุรักษ์เพลงของเดี๋ยวนะกองทุนอนุสรณ์ผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์ค่ะไปฟังเพลงก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

0: อ้าวจบแล้วนะก๋วยเตี๋ยว
1: จ
0: บไปแบบว่าน
1: ึกว่าตัดโฆษณาเลยเป็นยังไงคะก๋วยเตี๋ยว
0: อยากกินก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังพ
1: ู
0: ดถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
1: ก๋วยเตี๋ยวทันทีค่ะไงคะ
0: มันก็มีหลากหลายมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรบ้างชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบไหน
1: ค่ะคุณผู้ฟังนึกถึงก๋วยเตี๋ยวอะไรกันเออคนจริงน่าจะให้ช่วยกันคิดนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่โบราณมาเนี่ยมีกี่แบบ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวแบบเขาเรียกฟิวชั่นก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือมีการประยุกต์สูตรกันไปเยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะแต่ดิฉันนึกถึงบะหมี่ป๊อกป๊อกนี่ตรงกับคุณชลิตาเลยนะบอกว่าเนี่ยบะหมี่ป๊อกป๊อกก็ถามมาไอ้นี่ของคนจีนหรือของคนไทยนะป๊อกป๊อกก็คงจะมาจากจีนใช่ไหมคะแถวบ้านสมัยก่อนนะมันเราก็ยังได้เห็นนะที่มีรถเข็นเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะพี่ติ๋ว
1: ใช่สมัยก่อนที่เข้ากรุงเทพใหม่ๆนี่จำได้เลยมีคนหาบมาเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นตู้ทองเหลืองอ่ะ
2: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์และผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททางนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นอุตุเตือนอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟ ช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ
2: ์สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: เปิดเพลงครวญนะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงให้ฟังกันนะคะเพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะเป็นผู้แต่งคำร้องนะคะท่านก็บอกว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสายน้ำนะคะท่านเองก็เป็นคนที่ถูกฉลุกับสายน้ำนะคะเพราะเป็นนักแต่งเพลงเกี่ยวกับสายน้ำที่ไรเนี่ยโด่งดังทุกทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงท่าฉลอมแสนแสบกว้านพะเยาแม่กลองนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะพี่เต๋วค่ะเราก็กลับเข้าสู่รายการในช่วง9นาฬิกาหลังจากที่รับฟังข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงที่แล้วนี่พี่ติ๋วเปิดเพลงก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็ชวนคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เลยมีหลายท่านนะคะให้ความเห็นมาทาง Facebook อย่างคุณต้าสุภกรบอกพูดถึงก๋วยเตี๋ยวฟังสตรีมเขาก็มีนะเพลงก๋วยจั๊บแน่ร้องโดยคุณชัยรัตน์เทียบเทียมน่ารักดีครับแน่นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วมีก๋วยจั๊บอีกนะคะเดี๋ยวอาจจะมีราดหน้าเย็นตาโฟ
1: นี่เป็นหลังสักวันหนึ่งไหมเอาเรื่องรายการอาหารอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เรารอสะสมให้ท่านผู้ฟังช่วยกันแนะนำมาว่านอกจากนั้นมีส้มตำเพลงหนึ่งละที่ดิฉันรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์นะคะ
0: เพลงน้ำพริกปลาทูก็มี
1: น้ำพริกปลาทูเริ่มคิดเริ่มเยอะ
0: เนี่ยเริ่มหิวแล้วแหละนะคะใครยังไม่ทานอาหารคุณวาสนาบอกชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแบบบุฟเฟ่ที่ข้างโรงพยาบาลอรัญญประเทศรสเด็ดยอดเยี่ยมค่ะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนี่ก็อร่อยหลายๆเจ้านะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอาหารพื้นๆอาหารราคาไม่แพง
0: ใช่
1: ใช้ได้ทีเดียว
0: แล้วก็ทานกับมะระมันเข้ากันดีเลยนะก๋วยเตี๋ยวไก่นะนะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณชลิตาบอกว่านะพูดถึงบะหมี่ป๊อกป๊อกมาแล้วก็บอกว่าแม่หลานเนี่ยบอกว่าเราเป็นคนโบราณกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเคยกินกันไหมโอ้โหอันนี้ประจำ
1: เ
0: ลยตอน
1: เคยเห็นนะ
0: ตอนเด็กๆเนี่ยอิ๋วกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเนี่ยเรียกว่าเป็นประจำเลยแหละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่บ้านเนี่ยพี่น้องเราก็4คนนะนะแล้วก็มีลูกของลุงของป้าอีก4คนอยู่บ้านเดียวกันใน8คนนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของอาหารนะคะกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันก็ประหยัดไปได้บ้าง
1: เหมือนกัน
0: มันก็เป็นกับข้าวนะคะ
1: เนี่ยกินเองเนี่ยจะคุ้นเคยกับเกาเหลากับข้าว
0: ค่ะแล้วนี่กินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกับข้าวกินมาม่ากับข้าวกินราดหน้ากับข้าวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็อร่อยดีนะตอนเด็กๆแล้วก็กินอะไรก็อร่อยล่ะค่ะ
1: สำหรับข้าวเนี่ยคือกินได้หลายอย่างถ้าตอนที่เด็กๆเลยน
0: ะ
1: จะเห็นคนรุ่นทวดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากินกินข้าวกับแตงโมอย่างเงี้ย
0: ใช่แตงโมสับปะรดนะกินกับข้าวได้คุณประกิตบอกสมัยก่อนมีก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆพายเรือมาขายตามคลองสมัยนี้มีไหมเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามตลาดน้ำนะคะที่มีขายของอยู่ในเรือแต่ว่าไอ้ที่พายเรือมาขายตามคลองเนี่ยก็น่าจะไม่เห็นแล้วนะสมัยก่อนบ้านแม่ดิฉันที่ตลิ่งชันอยู่ติดคลองบางเชือกหนังนะคะหน้าบ้านก็สมัยก่อนยังมีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะพายเรือมาขายก๋วยเตี๋ยวขายไอติมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะก็จะมีก็จะเห็นจอดตามตลาดน้ำหรือว่าตามท่าน้ำที่วัดนะวัดมะพร้าวเตี้ยเนี่ยถ้าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยต้องลองไปมันจะมีเรือขายก๋วยจั๊บนะมาจอดตรงท่าน้ำเวลาไปทำบุญวันพระเนี่ยก็จะไปนั่งกินประจำเนี่ยอร่อยดีนะคะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนะตอนนี้น้ำท่วมนะเรือก็เป็นสิ่งจำเป็นอาหารการกินก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะทำไมไม่มีใครพายไปขายก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างนะคะ
1: ก็คือดิฉันอ่านเรื่องราวแถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนะเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่อยู่กับสายน้ำคือเหมือนกับว่าในยามปกติที่น้ำไม่ท่วมเขาก็อยู่บ้านปกติน
0: ะ
1: แต่ว่าบ้านเนี้ยลักษณะของชุมชนเนี่ยจะมีการปรับเพื่อที่จะให้พร้อมสำหรับเมื่อเวลาน้ำมากขึ้นมาแล้วก็ยังค้าขายกันได้ปกติด้วยไม่เพียงแต่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะที่สุพรรณบุรีเดี๋ยวกันนะดิฉันเคยส่งให้น้องเขาอ่านเขาบอกว่าที่บางลี่สองพี่น้องสุพรรณเป็นบันทึกเอาไว้โดยท่านสุเมธชุมสายณอยุธยานะคะท่านบันทึกในหนังสือที่ชื่อว่าน้ำบ่อขออภัยค่ะน้ำบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทยท่านก็ยกตัวอย่างว่าที่บางลี่ที่เล่าให้ฟังสองพี่น้องสุพรรณเนี่ยจะ ะเป็นที่ลื่นอ่ากระทะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้สองชั้นชั้นบนทำระเบียงให้ค

0: คนเดินติดต่อกันได้ทั่วทั้งชุมชนลองนึกภาพนะคะระเบียงชั้น2เนี่ยแล้วฤดูแล้งรถยนต์วิ่งไปวิ่งมาบนถนนอย่างปกติแต่พอฤดูน้ำหลากชาวบ้านก็จะเตรียมเก็บข้าวของล่วงหน้าก่อนที่น้ำจะมาวัน2วันก็จะย้ายพวกข้าวของและสินค้าขึ้นไปชั้นบนพร้อมกันทั้งชุมชนพอย้ายของเสร็จน้ำมาพอดีพอน้ำมาพอดีก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นเกือบปกติกันได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาก็เห็นว่าน้ำมาตามฤดูกาลก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่ก็สิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนบ้านเรือนเรายกสูงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คูคลองต่างๆก็โดนถมและมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายน้ำมันก็เลยไม่มีทางไปนะคะ
0: ใช่ดิฉันนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมก็มีสถาปนิกที่เก่งๆกันพูดถึงโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเป็นโครงการจัดสรรเรียลเอสเตทแบบไหนก็แล้วแต่ในที่ที่มันเสี่ยงต่อการน้ำท่วมนะก็น่าที่จะคิดเผื่อๆไว
1: ้ช่วงมหาอุทกภัยปี54หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พูดกันเยอะนะฮะว่าเราจะทำยังไงออกแบบบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์นวัตกรรมเกี่ยวกับการช่วยน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยมีนะคะเรียกว่าไม่รู้ว่าบทเรียนเอาไปไว้ตรงไหนกันแล้วนะคะมันก
0: ็ยังพูดขำๆกับคนที่บ้านบอกว่าเอ๊ะเราทำเรือนหลังเล็กๆเอาไว้สักเรือนนึงไหมที่ท้องเหมือนลอยน้ำได้
1: อ
0: ะเผื่อว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมการไม่ทัน
1: ต้องอยู่บ้านเรือนแพแล้วนะคะอยู่บ้านเรือนแพเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยนะทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพอย่างใครที่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงนี่ตอนนี้ก็น้ำล้นนะคะในหลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ถูกน้ำท่วมฝากเพลงนี้นะคะส่งกำลังใจให้แล้วกันนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะบางปะกงแล้วก็ต่อด้วยลุ่มเจ้าพระยาให้ฟังเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตค่ะ

0: ค่ะบางประกงต่อด้วยลุ่มเจ้าพระยา นะคะโดยเฉพาะเพลงลุ่มเจ้าพระยาที่ได้ฟังไปในเสียงร้องของคุณจิตนาสุขสถิตนะคะคือเขาบอกว่าต้นฉบับของเพลงนี้เป็นเพลงคู่นะคะที่ขับร้องโดยคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์แล้วก็คุณประชุมพุ่มสิริขับร้องในภาพยนตร์เรื่องลุ่มเจ้าพระยาเมื่อปีพ.ศ. 2494นะคะโบราณนานมามากแล้วนะคะ
1: 73
0: ค่ะครูแก้วท่านแต่งคำร้องเพลงนี้เพื่อเตือนใจครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่สองท่านนะก็คือครูนาถาวรบุตรและครูเอื้อสุนทรสนานที่ในขณะนั้นหมางใจกันเรื่องการแต่งเพลงมาร์ชไทยไม่ทำลายไทยที่จอมพลป.พิบูลสงครามมีคำสั่งให้กรมโฆษณาการแต่งขึ้นนะคะครูนาถก็ทำงานอยู่ที่กรมโฆษณาการตอนนั้นแล้วก็เป็นผู้ชำนาญการแต่งเพลงมาร์ชเป็นพิเศษเนี่ยท่านก็แต่งทำนองเพลงเสนอขึ้นไปแต่ปรากฏว่าไม่เป็นที่ถูกใจของผู้มีอำนาจก็ทำให้ครูเอื้อสุนทรสนานในฐานะหัวหน้าวงดนตรีกรมโฆษณาการเนี่ยท่านต้องแต่งทำนองส่งขึ้นไปใหม่ก็เป็นเหตุให้ครูน่าได้น้อยใจแล้วก็ลาออกจากกรมโฆษณาการไปนะคะครูแก้วท่านก็แต่งเพลงให้ครูเพลงทั้งสองท่านพยายามประสานร้อยร้าวกันให้ดีเพราะเราก็จะเห็นประโยคที่เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะว่าเราเกิดมาผูกใจรักกันดีกว่าเพราะว่าชีวาแสนสั้นเราอย่าได้กระเทือนหัวใจต่อกันทิ้งชีวิตอันสุขใจอย่าแตกกันเลยรักไว้ชมเชยชิดมั่นจงผูกพันรักกันด้วยใจมาถึงยุคนี้นี่ดิฉันก็อยากจะฝากไปถึงเนาะบางทีเราติดตามดูข่าวต่างๆผู้มีอำนาจทางการเมืองวิวาทการเมืองกันเยอะแยะไปหมดนะคะเอาเป็นว่าช่วงภัยพิบัตินี่เรามาร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาประเทศกันดีกว่านะคะ
1: นะคะคือเห็นภาพแล้วดิฉันก็คิดว่าบรรยากาศที่คุณหญิงพูดเนี่ยแหละมันสำคัญนึกถึงเพลงที่เปิดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนคือเพลงบ้านของเราที่คุณโซลีร้องที่จะมีอยู่ท่อนหนึ่งพระบ้านมีรักน้ำใจกระอภัยกรุณาก็เหมือนกับบ้านเมืองของเรานี่แหละนะคะถ้าหากว่ามันมีบรรยากาศของความรักความมีน้ำใจมันก็จะทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยที่แก้ไขได้หันหน้าเข้าหากันใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้บ้านของเราน่าอยู่มากขึ้นทีนี้ดิฉันขออนุญาตพูดถึงเพลงที่คุณจินตนาเพิ่งร้องผ่านไปในแง่ของการร้องหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: คือดิฉันเองเนี่ย ก็เป็นผู้ที่ประสบภัยทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะคะคือเหมือนกับว่า
0: ใช้คำว่าประสบภัยเลยนะคะ
1: ต้องใช้คำนี้ค่ะเพราะว่าเล่าไปมันก็ยาวแล้วก็จะเล่าเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่คุณจินตนามาร้องเป็นตัวอย่างให้ฟังนี่แหละตอนแรกที่ดิฉันฟังดิฉันเอ๊ะใช่เสียงคุณจินตนาหรือเปล่าเพราะว่าไปฝังใจกับลุ่มเจ้าพระยาที่คุณจินตนาร้องไว้เดิมซึ่งเสียงก็จะใสจะอะไรแต่อย่างไรก็ตามเพลงที่ร้องผ่านไปไพเราะมากไพเราะแบบการมาร้องในวัยที่ล่วงการผ่านไป
0: ค่ะ
1: เคยสงสัยนะคะแล้วก็ศึกษาพอสมควรทีเดียวจนได้ไปเจอครูที่สอนการใช้เสียงโดยเฉพาะการร้องเพลงท่านหนึ่งแล้วเขาก็พูดบอกว่าเหมือนกับเมื่อวันเวลาที่เปลี่ยนไปมันก็พาทุกอย่างเราเปลี่ยนแปลงรวมถึงเสียงด้วยนะคะให้ผู้นั้นเนี่ยเข้าใจว่าถ้าท่านอยากร้องเพลงแล้วอยากมีความสุขกับมันเนี่ยก็ร้องโดยไม่ไปหวนถวิลถึงอดีตเสียงแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่เสียงที่เราใช้ได้ในตอนนี้แล้วแต่จงมีความสุขกับเสียงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วร้องให้ดีดิฉันเตรียมเอาไว้ว่าจะมาเปิดให้ฟังสักวันหนึ่งคือคุณภาพของนักร้องในอดีตบางท่านที่เคยร้องเพลงเมื่อก่อนไพเราะมากวันนี้เสียงไม่เหมือนวันนั้นมากมายแต่ยังร้องเพลงได้ไพเราะมากที่เหมาะสมกับวันนี
0: ้
1: คุณจินตนาเนี่ยดิฉันคิดว่าเสียงเนี้ยต้องปลาย70ถึง80เพราะว่าเห็นท่านมาร้องโกลเด้นซองตอนนั้นเนี่ยท่านอายุตั้ง87 88แล้วอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยังไพเราะท่วงทํานองไพเราะไม่เพียงพอท่วงทีก็ยังสง่างามด้วยอันนี้ก็เป็นเกรดฝากสำหรับคนที่รักการร้องเพลงนะคะว่าปัจจุบันมันก็ทำให้ดีได
0: ้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักเบรกกันให้ฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสายน้ำก็ต้องนึกถึงเพลงนี้สายชนค่ะคุณจันทนีอุณากูลค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S
6: วิ่ง

0: ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดีค่ะ
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปด็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปด็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปด็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
12: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
11: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
13: จะละครไปถึงไหนเด็กยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
14: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
15: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์

0: ริมฝั่งน้ำนะคะเสียงร้องคุณมาริสาอมัตยกุลนะคะคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ตั้งแต่ปี2492นะคะต่อมานี่ก็ครูแก้วได้ชักนำคุณมาริสาเนี่ยเข้ามาทำงานกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะนักร้องโครงการดาวรุ่งพรุ่งนี้รุ่นเดียวกับคุณบุษยารังสีนะคะแล้วก็คุณอ้อยอัจฉราก็ได้ร้องบันทึกเสียงเพลงแรกในเวลาใกล้เคียงกันนะคะอ่ะก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกรุมบ้านะเท้าไฟทั้งหลายลุกขึ้นมาเต้นกันบ้างหรือเปล่านะคะ ค่ะก้อยเข้ากับบรรยากาศนะคะคือบางทีคนเครียดมากๆเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะก็ต้องมีคนที่อารมณ์ขำขันนะเข้าไปดูในYouTube ดู TikTok ดูคลิปต่างๆนี่เขาก็มีนะแบบที่ทำน้ำท่วมมาแบบอารมณ์ขันๆนะพี่ติ๋วนะคุณผู้ฟังนะคะ
1: คือดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเบิกบาน
0: ค่ะปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อ้าวอย่างน้อยก็ให้กำลังใจนะมีเลยท่านเป็นแฟนรายการของเราก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะส่งกำลังใจไปถึงท่านที่อยู่ย่านเคหะร่มกล้าวด้วยแถวนั้นนี่ก็แฟนรายการเราเยอะนะคะแถววัดปากบึงเนี่ยนะคะแถวนั้นก็ยังท่วมขังอยู่นะคะก็ต้องใช้เวลาวันนี้เมื่อวานนี้เดินทางก็ผ่านไปแถวร่มกล้าวนะช่วงบ่ายๆนี่ฝนตกหนักนะคะตกหนักมากแต่ก็ไม่ได้ตกแช่นานนะคะก็มาวันนี้มีแดดช่วงกลางวันนะบ่ายเย็นๆก็อาจจะหมายรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ฝนฟ้าก็จะไปตกดักทางภาคเหนือภาคอีสานก็ไล่เรียงลงมาตามลำดับภาคกลางกรุงเทพมหานครนี่พรุ่งนี้เขาบอกว่าหนักเลยนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ยังมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้แฟนเพลงคนไหนเป็นผู้ประสบภัยนะคะคุณกฤษมนสวัสดีค่ะคุณพิสมรคุณมานิตนะคะคุณวาสนาคุณภักธรนะคะคุณวัจนาแล้วก็มีคุณหลายๆท่านนะฮะบางคนก็บอกว่าขอเพลงมาด้วยนะคะถ้าเวลาทันก็จะเพิ่มเติมให้นะ
1: คะ
0: มาฟังเพลงต่อไปแล้วกันนะคะเพลงที่มีจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเชื่อว่าหลายคนร้องตามได้ชมไพรในฝันจากดอกไม้ป่าแล้วก็โถมดแดงนะคะเป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งกับร้องโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคุณนำและดีเจพี่ติ๋วกิติภาณาพงษ์ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะโถหมดแดงนี่เป็นเพลงที่คนรุ่นหลังๆก็คงจะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นเพลงเพลงเก่าๆนะดิฉันเองเนี่ยมาจัดรายการเนี่ยนะก็ไปค้นหาเพลงเก่าๆโอ้ก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเพราะดีนะคะเพลงนี้ที่ขับร้องโดยคุณพิทยาบุญรัตพันธ์นะคะคำร้องคุณทาตรีทำนองนิพนธ์เสวตนันตอนแรกเนี่ยโถมดแดงเขาจะเอ๊ะมันเป็นโถหรือเปล่าเนี่ยเอามดแดงมาใส่หรือเปล่า
1: เนี่ย
0: เออมันไม่ใช่นะมันโถเนี่ยมันเป็นคำอุทานและโถนะคะที่มาของเพลงนี้บอกเกิดจากช่วงที่คุณเพชรยาร้องเพลงอยู่ที่ไนท์คลับย่านถนนราชดำเนินนะคะด้วยความที่เป็นนักร้องสาวสวยเสียงหวานเนี่ยก็มีเสียใหญ่คนหนึ่งนะมานั่งเฝ้าทุกคืนเลยทิปเด็กเสิร์ฟไม่อั้นเลยแล้วก็พยายามจะเรียกคุณเพชรยาเนี่ยมานั่งคุยด้วยแต่ว่าคุณเพชรยาหลีกเลี่ยงมาตลอดนะคะแล้วเธอก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ครูนิพนธ์ฟังนะคะครูก็ครูนิพันธ์ก็ร่วมมือกับครูทราตรีนะแต่งเพลงโถมดแดงขึ้นมาให้คุณพิทยาร้องนะคะแล้วก็หลังจากดูเหมือนผู้ชายคนนั้นก็จะรู้สึกตัวรบเร้าไม่ทราบหายหน้าไปเลยนะนี่ตามประวัติที่สืบค้นมานะคะ
1: ค่ะพูดถึงมดแดงแล้วแสงพวงมะม่วงเนี่ยดิฉันพยายามมองที่ต้นมะม่วงที่บ้านก็มีสองสามต้นไม่เคยเห็นมดแดงอยู่บนมะม่วงนะคะอยู่บนต้นมะม่วงที่บ้านนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเคยไปเดินในชุมชนที่แบบว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเป็นนักการเมืองอยู่พื้นที่ปริมณฑลใช่ไหมคะแถวประเวศอะไรพวกนี้แล้วก็เดินเข้าไปงงมากเลยเห็นชีวิตของคนแถวนั้นเหมือนวิถีชีวิตต่างจังหวัดดิฉันก็เห็นก็ถือไม้ยาวๆกันหลายคนถามว่าไปทำอะไรหรอเขาบอกว่าเขาจะไปเอารังมดแดงค่ะ
0: เขาเรียกซอยไข่มดแดง
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นวิถีชีวิตที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอแต่พอได้เจอแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อกรุงเทพเราอย่าคิดว่ามันเป็นเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุทั้งหมดนะคะแต่เหมือนกับผู้คนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็มักจะพกเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ตัวเองคุ้นเคยเข้าไปด้วย
0: ค่ะนะพี่ติ๋วเคยกินไข่มดแดงไหม
1: อยากพูดอ่ะ
0: มัน
1: ชอบมาก
0: เปรียปร้ยวๆนะ
1: ไข่ชอบรูปแบบ
0: ใส่ไข่เจียวไข่มดแดงแล้วแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะ
1: เคยทานไข่เจียวไข่มดแดงไหม
0: เคยค่ะ
1: นะคะเรียกว่าอร่อยเนาะพูดถึงเปรี้ยวปากเลยเนี่ยเรา
0: ก็มี
1: อาหารหลายรายการแล้วนะแล้วก็ใกล้ๆเที่ยงแล้วด้วยท้องชักร้อง
0: ชอบกินพวกอาหารแบบที่เป็นพื้นบ้านแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีร้านอาหารจำนวนก็ไม่มากแล้วแหละที่ยังขายอาหารพวกนี้อยู่นะคะ
1: ค่ะน้อยลงทุกวัน
0: น้อยลงทุกวัน
1: ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคะว่ารสชาติของอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพวิถีชีวิตสังคมซึ่งทุกวันนี้เราอยู่เมืองหลวงเนี่ยมันจะเห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งว่าคนซื้ออาหารนอกบ้านทานกันเยอะขึ้นแล้วก็รสชาติของอาหารมันก็เปลี่ยนไปเหมือนเขาจะตอบสนองคนจำนวนมากเราจะหารสแบบเดิมๆได้ยากมีอยู่ร้านหนึ่งนะดิฉันกำลังรู้สึกให้เขาจะยืนระยะได้นานไหมเป็นร้านอาหารใต้เขาทำอาหารอร่อยแต่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านเขาคนน้อยที่สุดเรียกว่าพนักงานที่ยืนเหงากันเลยก
0: ็
1: เลยมีความรู้สึกว่ารสนิยมในการรับประทานมันเปลี่ยนไปเลยไงร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นร้านที่ทำอาหารแบบฟิวชั่นคนเยอะ
0: กลายเปลี่ยนไปนะคะพูดถึงอาหารแล้วเดี๋ยวเราส่งท้ายอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอ่านชารับประทานกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยเพลงตาสีกำสวนนะคะเป็นแบบว่าเวอร์ชันสองต่อจากตาสีกำสวนเพลงแรกที่พี่ติ๋วเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปในช่วงต้นรายการนะคะอันนี้ก็จะให้ฟัง
1: แปลคำว่ากำสวนนิดได้ไหมคะคนสมัยใหม่เผลอมาฟังอะไรหรือกำอะไรอยู่กำสวนทั้งสวนได้ไงแปลว่าเศร้า
0: แปลว่าเศร้านะกำสวนนะคะสอเสือรอเรือวอแหวนรอลิงนะคะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะในยามทุกยากแบบนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะท้อได้แต่อย่าถอยนะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ลากันด้วยเพลงตาสีกำสวนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าในรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะ

มีคุณค่าเงินเดือนเพียง500บาทมันน่าประหลาดไหมท่านไม่พอรับประทานต้องสมทานผู้มาไม่ถึงเดือนก็หน้าดำเอาโรงจำนำเป็นที่พึ่งดอกเบี้ยบาทละสลึง

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยเตรียมศูนย์พักพิงอพยพเครื่องสูบน้ำอาหารยาเน้นย้ำภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยขอบคุณทุกคนที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงวันนี้เป็นวันที่5ได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ต้องพร้อมรับมือในการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะที่ภาคใต้ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ชัยนาทและนครสวรรค์ไปที่ศูนย์อพยพติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือต้องจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กขอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาและการรักษาพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาที่จำเป็นหากมีความเสี่ยงพื้นที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสามารถตัดสินใจสั่งการได้วันนี้จะหารือเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 4-10 ตุลาคมและฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ขอผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่ระดับน้ำสูงมากทุกหน่วยงานเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่มีน้ำมากช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนควบคู่กับการลดผลกระทบของพื้นที่ท้ายน้ำโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำในอ่าง 99.05% ของความจุเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 95% ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านมีแนวโน้มลดลงสถานี43จังหวัดชัยนาทน้ำทรงตัวแม่น้ำตอนบนบางจุดเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่โดยปัจจุบันระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนภูมิพลมีแผนงดการระบายน้ำอีกครั้งในวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเตรียมเยือนไทย 9-10 ตุลาคมนายกาลาลาซานานากุสมาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวันที่ 9-10 ตุลาคม 2569การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่10ของอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568ทั้งยังเป็นการปูทางสำหรับการฉลองครบรอบ25ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตและคณะอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลและหารือข้อราชการเต็มคณะจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตการหารือจะครอบคลุมประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะเรามาพบกันนะคะรายการเพื่อนเพลงหวานทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะกับพี่อ้อยวิภาจันทรกุลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูน้องรักอินทราลุนนะคะวันนี้ก็มาคู่กันนะคะทักทายทุกท่านทาง LTM FM 95นะคะแล้วก็ทางทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง SMS 4689400นะคะโทรศัพท์022481366วันนี้อยู่กับน้องแป้งน้องพจน์เดี๋ยวขอสายหน้าไมค์ได้1เพลงแล้วก็ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคะ
0: ท่านเลยเดี๋ยวจะประกาศชื่อเพลงเนาะก่อนตอนนี้เรารอสายจากหน้าไมค์1สายนะคะขอให้รีบโทรเข้ามาด้วยตอนนี้คือบอกว่าเรา2คนน่ะชอบมาจัดรายการสดมากกว่าที่จะฟอนอินเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะ
1: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมันน้ำท่วม
0: เราไม่ได้คุยกันมั้ง
1: น้ำท่วมไง
0: น้ำท่วมทีนี้อาทิตย์นี้พอเห็นแดดจงโจงปุ๊บมาดีกว่ารีบมาเลยเว้ยนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูกันไปตามความจริงนะคะสายนอกเข้ามาแล้วคะมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอประกาศชื่อเพลงแป๊บนึงสุดที่รักคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะคิดจะปลูกต้นรักอีกอคุณสรัญญาเอื้องดอกฟ้าคุณธนงศักดิ์หนึ่งหญิงสองชายคุณอุมาพรนี่ก็จับซ้ำกับรายการที่แล้วเพราะว่าคุณณภาเพ็ญแนะนำมาไว้ครวนคุณธานินอินทราเทพจากคุณทันพิชานะคะมารับสายหน้าใหม่กันเด้อ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อยสวัสดีครับคุณหน่อย
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณอะไรคะ
2: อยากจะขอฟังเพลงหน่อยครับ
1: คุณอะไรคะ
2: ยมพระยายัง
1: น่ะคุณยม
0: เพลงอะไรคะเนี่ย
2: เอาเพลงใหม่ๆเลยนะชีวิตละครคร
0: ับ ใหม่มากเลย
1: ใหม่ๆเนาะ
0: ใหม่ซะ
1: เอ๊ะเราเคยคุยกันไหมคะ
2: นานแล้วครับเป็นปีแล้วครับ
1: อุ้ยเป็นปีเลยเหรอแล้วฟัง95มานานยังคะ
2: โอ้โหตั้งใหญ่ยังไม่เป็น95คร
1: ับ ตอนไม่ตอนนั้นก็เป็น95แต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: พี่อ้อยงงค่ะพี่อ้อยแบบยังไม่เป็น95แล้วมันเป็นอะไรเหรอ
0: ต้องมองหน้าหญิงหน่อยว่าหญิงหน่อยอยู่มานาน
2: ไม่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยอีกทีมงานนึงเนี่ยเขามาจัดนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ก็คือก่อนที่จะมาเป็นชุดนี้ก็จะเป็นทางคุณวิทยาบ้างอะไรบ้างก็หลายชุดมาแล้วก็ปี47อะค่ะที่มาเป็นคลื่น FM 95แบบนี
0: ้ตอนนั้นมีเพลงลูกกรุงไหมคะหน่อย
1: เขามีสตริงมีอะไรเขาก็ไม่รู้คล้ายๆยังไงหนูก็งง
2: ก็เมื่อก่อนเนี้ยจะรายการที่คุณอ้อยจะคุณนนท์จัดเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นคุณลลิตาปัญญามงคลหรือไงเน
1: ี่ยคือรุ่นก่อนนี้คือมีคนนอกมาจัดเหมือนเช่าเวลาได้ค่ะแต่พอปี47เนี่ยเราต้องบริหารจัดการเองมันก็เลยเป็นคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานคร
0: มีเรื่องอะไรต้องคงจะต้องถามผู้จัดการหนุ่ยจะรู
1: ้ก็เลยยาวมาตอนนี้ก็เป็นของพวกเราโดยตรงนะคะโดยอวสุ
0: ว่าไงต่อคะ
2: ก็พอดีอยากจะฟังเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเก่าๆอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะพออยากจะฟังก็ไม่รู้จะไปรายการไหนก็ต้องมารายการคุณนี่ละ
0: ขอบคุณมากค่ะดีใจ
2: ครับ
1: เป็นแฟนคลับที่ยาวนาน
0: ล็อกตัวไว้เลย
1: ปกติคุณยมจะโทรมาขอค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวนี้กำลัง
1: นี่อยู่ตรง
2: นี้เดี๋ยวรถมาผมก็ต้องขยับอีก
1: นี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ไหนคะ
0: อันนี้บรรยากาศสดๆจริง
1: ๆอยู่ตรงไหนคะเนี่ย
2: ผมอยู่ในตรงรัชโยธินครับ
1: ฮะอะไรนะคะ
2: รัชโยธินนะ
1: รถติดไหมคะ
2: โอ้ไม่มีรถนะมีแต่น้ำครับ
1: เฮ้ยยังมีน้ำอยู่อีกเหรอเยอะสูงน้ำสูงไหม
2: อนุสรณ์สถานน้ำที่เทว
0: จริง
1: ๆรัชโยธินตรงเดี๋ยวก่อนเส้นตรงไหนเนี่ยคืออ
2: นุสรณ์สถานตรงใกล้ๆตลาดสี่มุมเมืองนะ
1: อ๋อที่เดี๋ยวก่อนนะมันจะไป
2: ไอ้ทางลูกกา
1: อ๋อมันเอาไปทางนู้นแล้ว
0: ค่ะความเครียดกลายเป็นความ
2: โอ้
0: ต้องทำแล้วล่ะมันเครียดมากเกิน
2: ไปแล้วบ้านผมก็ยังถึงเข่าอยู่เลย
0: ค่ะ
1: น้ำยังไม่ลงเหรอคะ
2: คือลงแล้วแต่มันยังไม่หมด
1: อ๋อ
0: ยังเหลือที่เข่าอยู
1: ่แล้วถนนล่ะคะ
2: ถนนพอวิ่งได้
0: ตามซอยนี่จะลงยากกว่านะคะ
2: มันไม่ละคือน้ำในคลองมันเต็มมา
0: ค่ะ
2: คือในคลองมันเต็มปุ๊บว่าไม่รู้จะทำไงน้ำมันก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะ
0: มันเน่า
2: แล้วสูบมันออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็วนกลับมาใหม
0: ่แล้วมันมีเรื่องมีกลิ่นยังคะเนี่ย
2: อ๋อมันก็มีแล้วเพราะไอ้พูดถึงไอ้ย่านาปุ๊บมันก็ต้องมีกลิ่นแล้วล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะว่ามันไม่มีที่ไปแล้วตอนนี้สารพัดอย่างเลยของที
2: ่ใช่ใช
1: ่เทมั่งอะไรมั่ง
0: เปล่าดิฉันจะชวนหญิงหน่อยทำยาดมไปแจก
1: โอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จะฟังเพลงชีวิตละครนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะก็เดี๋ยวเปิดให้ขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรง
2: ขอบคุณมากทั้งสองคนนะครับ
0: เช่นกันค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-30

0: ามโปรแกรมได้ทางไลน์แอดเมดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ
4: นี้บริเวณของลมแห่งนี้ก็ต้องบอก

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็เป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงแรกของรายการนะคะ เพลงแนะนำเข้ามาก็มอบไปแล้วสักวันหนึ่งจากไหนนะคะหน่วยจังหวัดต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: สักวันหนึ่งจาก
0: คุณมงคล
1: อุตรดิตถ์นะคะ
0: อุตรดิตถ์นะคะเพลงที่พี่อ้อยร้องเอาไว้นะคะเป็นต้นฉบับจริงๆต้นฉบับจะเป็นคุณสุเทพเชิญวันนี้คุณธานินค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้พี่ณรงค์ยินดีคุณธานิสาขอไว
0: ้
1: ค่ะ
0: อ๋อสองท่านเลยนะขอเพลงเดียวกันใจตรงกันนะคะห่วงรักคุณบุษยารังสีขอรักคุณชรัมนะคะพี่ตั้มชรัมเทพชัยแล้วก็มีรักก็สิ่งพี่อ้อยพี่พาเมื่อกี้เปิดเสียงพี่พาพี่อ้อยสองเพลงเลย
1: แต่วันนี้มีคนขอเพลงของพี่อ้อยด้วย
0: มีอีกนะมีอีก
1: ใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายนะคะทางเฟซบุ๊กแฟนเพจคุณอารุณธดีนะคะอันนี้เจ้าเก่าเราเลยนะเริ่มต้นท่านแรกท่านแรกเลย
0: คนนี้แหละคนนี้แหละ
1: คุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะคุณจรัสคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะมีสองท่านคือคุณณรงค์ยินดีใช่ไหมกับคุณณรงค์จุ้ยทองคำพี่วัจนานะคะคุณนุชนารีผมไม่แน่ใจนะเป็นภาษาอังกฤษพี่อีแต่น้อยคุณชัยโรจน์นะคะแล้วก็คุณกฎชมนคุณณภาเพนคุณชลิคูคุณนูริงคุณเดี๋ยวนะคุณทันพิชาคุณทศวรรณคุณวันวิสาคุณประเสริฐรอดขำป้ายาสมุทรประการคุณมณิษฐ์นะคะคุณวัฒนาเงินแก้วคุณวสันต์สินนะคะแล้วก็มีคุณเหน่งอ่ะคุณเหน่งนะคะคุณเหน่งเขาเขียนกรอนมาเดี๋ยวหนูดูก่อนนะว่ายังอยู่หรือไม่เอามาอยู่บอกว่าสวัสดีมากค่ะพี่อ้อยคุณหญิงหนุ่ยและแฟนๆลูกกรุงสุนทราภรณ์ทุกท่านครับขอทานินฟังกันก็หวั่นเกรงจะขอเพลงกลุ้มใจหนอก็หวั่นไหวจะเปิดให้ตอนไหนหนอก็กลุ้มใจไม่เปิดให้ก็กลุ้มใจเอาไงดี
0: ฟังไหมคุณหนิง
1: กลุ้มใจทุกอันเลยเน
0: า
1: ะ
0: คุณหนิงเขาเป็นคนที่แบบแต่งเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วก็แบบมันลื่นไหลนะ
1: แต่ทุกอย่างกลุ้มใจหมดอ่ะจะได้ฟังก็กลุ้มไม่ได้ฟังก็กลุ้มจะได้ฟังตอนไหนก็กลุ้มเอาเถอะเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะเปิดให้ฟังเนาะจะได้หายกลุ้ม
0: ได้เลย
1: คุณหนิงแล้วนะแล้วก็จะมีคุณประกิตนะคะพูดเรื่องของการสวมรองเท้าบูทน้ำท่วมอย่างนี้เพราะว่าโรคขี้หนูเอ่ยโรคอะไรต่ออะไรมันเยอะมากับน้ำนะคะแล้วก็ตัวสัตว์ร้ายด้วยแล้วก็คุณน้องต้าพี่นาน้องมานพบุตรมานาไรเดอร์เรานะว่าคราวที่แล้วยังห่วงอยู่เลยน้ำท่วมเนาะว่าทำงานลำบากคุณพักขทรพี่สมพรคุณปรียานะคะคุณกิตติคุณแดงขนมจีบคุณชมัยพรนะคะแล้วก็คุณสายชนแล้วก็คุณพี่แอลผักสดนะคะใช้โทรศัพท์น่าจะใช้ของหลานนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ตกน้ำไปแล้วตกน้ำไงโทรศัพท์ตกน้ำลงไปว่ายน้ำไม่ยอมกลับคงจะตายไปแล้ว
0: คุณประกิตต้องไปช่วยอาสาแน่เลย
1: น่าจะนะ
0: เนาะ
1: อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีหมอคะนะคะชื่อเฟซนะคะแล้วก็หมอคะนะคะหนูก็งงเดี๋ยวก่อนนะ
0: ชื่อน่ารักนะคะ
1: ชื่อหมอคะนะคะคุณสาครนะคะคุณพัฒนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงปิดท้ายช่วงนี้เพลงอะไรคะ
0: เพลงที่คุณสมพรคุณหมูแนะนำเข้ามาเนา
1: ะ
0: เขียนมาว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่มันก็คือรักกันวันนี้ดีกว่า

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัชชาติลุยแก้ปัญหาหมู่บ้านจมน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69ซึ่งมีโครงข่ายหลายซอยเชื่อมต่อกันมีคลองบ้านม้าและคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการสูบน้ำจากแก้มลิงภายในหมู่บ้านลงสู่คลองบ้านม้าควบคู่กับการปิดประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองบ้านม้าลดลง12เซนติเมตรและบริเวณวัดขจรสิริลดลงเกือบ10เซนติเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนแนวทางการกู้พื้นที่ในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมเข้าดำเนินการในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4โดยได้เร่งซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมทั้งนี้จากการปฏิบัติงานพบปัญหาสำคัญคือมีปริมาณขยะเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันบริเวณช่องระบายน้ำหน้าบ้านตนเองเพื่อช่วยให้การระบายน้ำทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภูเก็ตคุมเข้มท่าเรือน้ำลึกรับเรือรบสหรัฐเทียบท่า2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นไปอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้รวมกำลังลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับกำลังพลจากเรือรบกองทัพสหรัฐ2ลำที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569นายอดุลระลึกมูลเจ้าท่าภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสภ.วิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้าท่าเรือน้ำลึกเพื่อประสานงานปฏิบัติการและตรวจสอบความพร้อมทางด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งกำลังพลมีการจัดกำลังตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะที่ฝ่ายทหารเรือสหรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยหน้าท่าเรือเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและให้บริการแก่กำลังพลที่จะขึ้นฝั่งสำหรับเรือรบสหรัฐที่เข้าพื้นที่ครั้งนี้ได้แก่ USS George H.W. Bush เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มีกำลังพลประมาณ 4,820 นายจอดอยู่นอกท่าเรือห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกประมาณ 3.3 กิโลเมตรและ USS D-Bird D-Black เรือพิฆาตมีกำลังพลประมาณ289นายรวมกำลังพลทั้ง2ลำประมาณ 5,109 นายตลอดระยะเวลาการเยือนกำลังพลสหรัฐจะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยือนภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่กำลังพลตลอดช่วงการพำนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: ท่านผู้ฟังคะรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงที่2นะคะแล้วก็เพลงที่แนะนำก็จะทยอยมอบให้เพลงที่สนุกสนุกให้ได้ฟังกันคลายเครียดนะคะตอนนี้เครียดกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็มีสลับกันไปบ้างว้าวีนะคะคุณสวรีภกาพันธ์คุณสมประสงค์บอกว่าThe original version of this song is French. แสดงว่าเพลงนี้เป็นเพลงต้นฉบับน่าจะเป็นเพลง
1: ม
0: าเป็นเพลงฝรั่งเศสใช่ไหมคะน่าจะเป็นเพลงวาเวเนาะเพราะพิมพ์มาเป็นเพลงไม่น่าใช่แต่เพิ่งทราบวันนี้ค่ะว่าวาเวเนี่ยเป็นเพลงจากต่างประเทศซึ่งต้นฉบับจริงๆก็เป็นวงเพื่อนนะตัวเองเป็นวงสตริงแต่ว่าคุณสบารีเนี่ยร้องทีหลังแต่ว่าทุกคนก็ต้องคิดว่าเป็นเพลงของคุณสบารีเพราะว่าร้องเป็นผู้ใหญ่อะเป็นนักร้องรุ่นเก่า
1: ใ
0: ช่ไหมคะ
1: ต่างประเทศใช่ไหม
0: คะแล้วก็พี่มานเพลงคุณพรเทพสุขะร็อกเรืองใจคุณดาวใจนะคะเพ้อรักคุณวินัยจุลบุษปะชาชาชาพาเพลินคุณศรีสุดารัตน์ชตวันค่ะต้องการที่มาแนะนำเมื่อที่แล้วจ้ะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวทักทายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ที่คุณสมประสงค์นะคะจากปารีส
0: ค่ะค่ะ
1: หกโมงเช้า
0: เออคุณสมประสงค์นี่ฟังแต่รายการแรกนะ
1: ค่ะ
0: แกฟังตั้งแต่สมัยพี่จักรนู่นแหละแล้วพี่ติ๋วก็รายการนั้นแสดงว่าคุณสมประสงค์ฟังแต่ตีสี่ตีห้าหรอตีสามหรอ
1: นั่นเลยจ้ะโอ้ยตื่นเช้ามากอ่ะเดี๋ยวแล้วก็มีคุณเดี๋ยวเอาสามย่านนะคะแล้วก็มีจากเถินลำปางในส่ง SMS มาขอบคุณที่เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะเมื่อสักครู่หนูอ่านของพี่แอ๋วนะพี่แอ๋วบอกว่าเพิ่งจะมาเจอเรื่องของอันเนี้ยเรื่องของอะไรอะเรื่องของน้ำอ่ะน้ำท่วมอ่ะเป็นผู้ประสบภัยครั้งแรกคุณวันนี้นะน้องบางปลานะคะอ่ะตอนนี้นะคะแนะนำเรื่องของสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้แหละไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผ้าปูที่นอนพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: อเมนด้าเนาะเป็นผ้าปูที่นอนเราเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนด้านะคะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Pro M Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เนื้อกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยาก

0: เย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมผ้านวมทูโทนคุณภาพดีนะคะเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวค่ะก็คือลาย Midnight Forest ลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะคะแล้วก็มีลาย Speed Carnation เป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายค่ะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Pro M Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเลยค่ะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรไปที่021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีหลายๆที่ที่บอกว่าน้ำเริ่มที่จะลงมาบ้างแล้วอย่างคลอง3นะคะหลายๆที่ที่น้ำท่วมคราวที่แล้วที่ดูแล้วทางด้านบางกะปิบึงอะไรนะคลองจันบึงกลุ่มเลยทางด้านนู้นแล้วน้ำท่วมเยอะมากนะคะแล้วก็ลาดกระบังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลดลงไปหมดหรือยังนะคะหรือว่ายังไงบ้าง
1: เขียนมาแล้วเป็นเพลงของคุณเตาใจ Rock Around the ClockExcellent to dance a speedy RN อะไรเนาะเราภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยชำนาญ and advanced reveal meaning and lots of experiences ก็คือคุณสมประสงค์เนี่ยท่านน่ะจำได้ว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษหมายความว่าแป้งของคุณสมประสงค์อะไม่มีภาษาไทยก็จะเป็นภาษาอังกฤษมาตลอดเราก็แบบยิ่งเก่งอยู่ด้วยภาษาอังกฤษ
0: แล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าฟังชั่วโมงแรกก็คือฟังวิทยุเนี่ยก็คือโชว์ Just After คุณกิติภา
1: ไม่หมายถึงว่าไม่ใช่เพลงว้าวีแล้วนะ
0: เป็นเพลงใจแล้วก็เนี่ยแล้วคุณ
1: รักเรื่องใจ
0: ก็บอกว่าฟังเนี่ยชั่วโมงแรกก็คือหลังจากเนี่ยคุณกิติภ
1: าก
0: ับคุณติ๋วใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณกิติภากับคุณติ๋ว
1: แล้วก็เรียนภาษาอังกฤษกันหน่อย
0: แล้วก
1: ็โอเค
0: เรียนไนซ์ซองส์โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
1: นานๆจะเข้ามารายการเราไม่แกกลัวเราจะแปลไม่ออกไงแกเลยไม่อยากเข้ามา
0: ใช่ไม
1: ่อยากมาทักสองคนนี้อะไรเงี้ย
0: ก็แปลได้บ้างไม่ได้บ้างตามเรื่องตามราวเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อไม่พี่ว่า
1: ใช่
2: ค่ะก็คือ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: าวไทยเชฟ
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
10: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
11: 5ปียามาฮ่า5ปี
12: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
13: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะก
1: ็
0: เปิดเพลง
1: บุษบาเสียงเทียน
0: บุษบาเสียงเทียนของคุณอรวีนะแล้วก็กิมหันพิศวาสชรินเพลงนี้มาจากเพลง Summer Kisses Winter Tears นะคะของ Elvis Presley นะคะคุณสมประสงค์คุณสมประสงค์ประดับยังไม่รู้อะเพราะว่ามันหกโมง

0: ยังน่าจะยัง
1: นะฝนหยาดสุดท้ายของคุณบุษยารังสีใช่ไหมเฝ้าไข้ใกล้เตียงเสียงคุณธานินนะคะแล้วก็ค่ำแล้วในฤดูหนาวคุณล้วนควรทำตามด้วยอีกสองเพลงบางประ

0: ป็นไรเดอร์มานพบุญมานะนะอันนี้มานพอินเพ็งแล้วก็มีคุณอะไรนะคุณเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์คุณลุงต่อยแก่แล้วคุณประโมทจากตราแล้วก็คุณโอแล้วก็คุณเสียเปียกนะคะคุณเสียเปียกมาทวงมาทวง
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราจัด
0: ปรารถนา
1: เราจัดออนไลน์มาเนี่ยก็เปิดให้คุณเสียเปียกไปแล้วนะคนหนึ่งต้นรายการแต่ว่า
0: ไม่รู้ฟังหรือเปล่าแล้วก็มีคุณละพัดละพัดพงด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคนมายืมห่วงยางหน่อยอ่ะ
1: อ๋อคุณประกิต
0: น้ำท่วม
1: ประกิตบอกว่าอะไรนะ
0: น้ำท่วมที่บ้านเหรอเขาบอกจะยืมห่วงยางหน่อยนะเขาหนูต้องถามมาที่บ้านน้ำท่วมเหรอคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะหนูไม่เคยมีห่วงยางให้ใครยืม
1: ของคุณหนุ่ยเขา38 22 40นั่นแหละหุ่นเขาม
0: ันจะไปตรงอื่นไงห่วงยางไม่มีนะคะ
1: ห่วงยาง
0: เสียใจด้วยค่ะ
1: ไม่มีให้เช่า
0: ปกติหนุ่ยก็จะไปยืมคนอื่นนะ
1: พูดแบบ
0: โอ้ยเหนื่อยเดี๋ยว
1: พูดแบบเองพูดถึงว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยนะคนที่อดอาหารเนี่ยก็ทั้งคนไม่มีตังคนมีตังมันเหมือนกันหมดเลยนะแต่ตอนเนี้ยเราค่อยมาคุยกันต่อมันจะไม่ทันแล้วฟังอีกสัก3เพลงไหม
0: ใช่อีก2เพลงค่ะ
1: 2หรือ3
0: 2ค่ะกลุ้มใจกับเพลงผมถูกเสร
1: ีโอเคของคุณธานินทร์เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวพักฟังข่าวเที่ยงกันเน
1: าะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN ขณะนี้เวลา10ร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นายกประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากบุรีรัมย์สั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยภาคใต้เฝ้าระวังน้ำระลอกใหม่ 4-10 ตุลาคมนี้สถานการณ์น้ำหลายจังหวัดในภาคกลางยังน่าห่วงระดับน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างชัดชาติเผยน้ำท่วมกทม.เริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรณ์กทม.ไม่ซ้ำรอยอ่วมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้คิมจองอึนควบคุมและสังเกตการทดสอบด้วยตนเองทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับพร้อมแกนนำพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันเกิดของนายเนวินชิดชอบเปลี่ยนโหมดรับมือน้ำท่วมด้วยการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก่อนจะร่วมงานฉลองภายในครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งนี้มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมประชุมจากจังหวัดบุรีรัมย์อย่างพร้อมเพรียงอาทินายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างไรก็ตามครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีซึ่งโดยปกติทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์และก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบครับก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมพร้อมมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้จะจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบสถานการณ์อุทกภัยครับขณะที่ Facebook ลุงเนวินบอกว่าขอเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันขอให้ผลบุญที่เราทำร่วมกันส่งผลกลับคืนไปยังทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอุบัติภัยทั้งปวงให้มีพละกำลังทำงานดูแลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดไปครับ
0: นางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงเรื่องของน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดค่ะบอกว่าจากรายงานล่าสุดจุดที่น้ำเริ่มลดลงก็คือที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือที่เพชรบุรีค่ะเนื่องจากยังมีปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนภาคใต้แล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นกันนะคะโดยในวันเดียวกันนี้วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทางนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะนางสาวลลิดาบอกว่าส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาค่ะเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองส่วนที่ฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดนะคะการเดินทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวง ในส่วนของกรุงเทพพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็มีที่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังตลอดสายค่ะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในจุดนี้ด้วยนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานแล้วก็ในวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและภาคใต้ค่ะโดยภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาบอกว่าในวันนี้นะคะจะมีฝนตกที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมารวมถึงภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะแถบด้านตะวันออกของภาคเหนือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะขยับขึ้นไปฝั่งตะวันตกจากนั้นวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะจะมีผลกระทบที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้ตอนบนและกทม.ส่วนอีสานจะมีฝนลดลงนะคะหลังจากนั้นจะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ส่วนวันที่8ถึง9ตุลาคมจะมีฝนที่ภาคใต้ค่ะเพราะความกดอากาศสูงจะเริ่มลงมาปกคลุมพอวันที่10ถึง11ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมภาคกลางจะดีขึ้นฝนทางภาคใต้จะมีฝนแทนค่ะ
5: ผลพวงจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับก็ทำให้น้ำที่ไหลเข้าสู่คลองบางเสวยตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทสูงกว่าบานประตูระบายน้ำบางเสวยกว่า1เมตร90เซนครับน้ำไหลล้นบานประตูคลองอีกฝั่งชลประทานก็ต้องระบายน้ำคลองบางเสวยออกไปยังคลองส่งน้ำ1ซ้ายเพื่อไม่ให้น้ำขยายวงกว้างไปที่อำเภอสังขบุรีส่วนที่คลองสารวัตรน้ำท่วมประตูบังคับน้ำถนนทางหลวง311ชัยนาทสิงห์บุรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามถนน311จึงยังใช้การสัญจรได้ตามปกติและเจ้าหน้าที่ยังเร่งเสริมคันดินคันกระสอบทรายกั้นน้ำให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้แล้วก็เตรียมรับน้ำมวลใหม่จากเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับชาวชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่ที่6ตำบลเกาะเทพโพเมืองอุทัยครับหลายรายก็ต้องตัดสินใจออกมากางเต็นท์พักอาศัยริมถนนหลวงเป็นการชั่วคราวหลังแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาระดับน้ำสูง1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมานาน6วันแล้วส่วนชาวบ้านบางรายยังเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกไปทำงานซื้อหาอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสะพานข้ามแม่น้ำสะแกกกลางเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้หากจำเป็นต้องไปทำธุระในตัวเมืองอุทัยครับก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมซึ่งไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัวส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องน้ำเอ่อท่วมหลายชุมชนชาวบ้านต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่4ตำบลภูเขาทองอีก1ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพราะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูง1เมตรถึง2เมตรพร้อมขอร้องผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้นะครับให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังเพราะถนนแคบหากขับเร็วอาจเกิดอันตรายกระทบกับบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวครับนอกจากในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับมีมวลน้ำไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพบ้านออกจากบ้านในช่วงค่ำชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราขับรถ4ล้อนะครับฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ซอยหัวไซ8อำเภอบางคล้าก็พบหญิงชราวัย78ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังน้ำรอบบ้านออกมาไม่ได้ครับแต่เมื่อถึงทางเข้าบ้านกลับพบว่าระดับน้ำสูงเกินกว่ารถที่จะเข้าผ่านได้ต้องนำเรือเข้าไปช่วยเหลือแทนเมื่อไปถึงก็พบคุณยายนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้านถูกตัดไฟแล้วเจ้าหน้าที่จึงช่วยคุณยายออกมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซได้สำเร็จครับ12 น. 9 น.เดี๋ยวพักครู่นึงช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในกทม.กันบ้างครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่กรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะว่าน้ำในคลองหลักๆถือว่าดีขึ้นค่ะยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีผลต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงที่ต้องระบายน้ำออกทางคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมร่มเกล้าและลาดกระบังสูบไปแล้วนะคะน้ำลดลง50เซนขณะที่ศูนย์พักพิงยังสามารถก็สามารถรถสามารถเข้าออกได้แล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะเริ่มฟื้นฟูต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็เร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือยอมรับที่มีหลายหมู่บ้านที่น้ำเข้าแล้วออกยากดังนั้นกทม.ก็จะเข้าไปสูบน้ำออกให้ส่วนหมู่บ้านที่สูบน้ำออกได้แล้วก็เร่งฟื้นฟูเช่นเคหะคลองจันแต่ก็พบว่ามีขยะจำนวนมากค่ะจึงมีการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนจัดเก็บขยะสถานการณ์ในกทม.ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าน้ำจะแห้งสนิทเมื่อไหร่นะคะนายชัชชาติบอกว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ค่ะถ้าจะให้แห้งพร้อมกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้มีบางพื้นที่เริ่มแห้งแล้วขณะที่พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีน้ำที่แห้งเพิ่ม 80% สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นค่ะมีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบนะคะนายชัชชาติยังพูดถึงฝนในพื้นที่กรุงเทพวัน2วันนี้ค่ะว่ามีการเตรียมพร้อมพร่องน้ำให้มากที่สุดตามที่กรมอุตุพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรก็คาดว่าฝนถ้าฝนไม่ตกแช่ก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลในครั้งนี้ต้องเช็คสภาพอากาศในวันใกล้เคียงอีกครั้งค่ะเมื่อถามว่าสถานการณ์น้ำในกทม.จะซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะนายชัชชาติบอกว่าก็ต้องรอดูการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันแต่ฝนก็ไม่ได้มากเหมือนที่ผ่านมาที่มีถึง300มิลลิเมตรตกหนักแล้วก็ปูพรมทั่วกทม.ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยเพราะเป็นคนละรูปแบบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีฝนตกแช่ทั้ง3วันและปริมาณมากแต่ฝนที่เป็นปกติเหมือนมรสุมธรรมดาและน้ำเหนือน้ำหนุนตามปกติก็สามารถดูแลได้ค่ะเช่นถ้าน้ำเหนือและน้ำหนุนต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะเมื่อถามว่าทำไมฝนตกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าน้ำท่วมถนนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานายชัชชาติก็บอกว่าก็เพราะว่ามีน้ำขังในพื้นที่ซึ่งคลองแต่ละจุดเนี่ยมันเต็มอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำฝนมาเติมก็จะล้นขึ้นมาได้เร็วแต่ว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการพร่องน้ำไว้แล้วและมีพื้นที่รองรับน้ำไว้แต่ก็ยังมีน้ำปริ่มในพื้นที่และดินก็ชุ่มน้ำไม่สามารถจะซับน้ำได้ค่ะส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนจะส่งผลต่อการระบายน้ำหรือไม่นะคะนายชัชชาติก็บอกว่าน้ำทะเลกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรค่ะเพราะว่าคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลืออีกจำนวนมากซึ่งกรมอุตุก็พยากรณ์ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มีจำนวนมากจะสามารถคลี่คลายด้วยสถานการณ์จึงขออย่ากังวลค่ะ
3: รัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงครับจนถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกทม.และก็พื้นที่ต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ครับ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและก็เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นคำขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่คือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์จะขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณียื่นคำขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้ครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นนะครับ
2: มาที่เรื่องของเหล้าเรื่องของบุหรี่กันบ้างนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจค่ะเพื่อจะปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้ว่าการนำเสนอลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจสาระของร่างกฎหมายคลาดเคลื่อนนะคะนายเอกภพบอกว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายเช่นเดิมค่ะสิ่งที่เสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือว่ากองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบค่ะร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะโดยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุหรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้แต่เป็นการปรับกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานโดยร่างกฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Oh, so much.
3: ติดตามข่าวกันต่อครับบิลภูริพลครับเดินทางไปรับรางวัล MVP Asian Game 2026ครับบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันกีฬา Asian Game ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในพิธีปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันนี้ครับโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่าOCA ประกาศเลือกบิลภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรก็ทำให้บิลภูริพลครับกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและก็ของอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP เอเชียนเกมนับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ830,000 บาทด้วยครับ
2: คนงานกว่า70ชีวิตทั้งหนีและรีบขนทรัพย์สินออกจากโรงงานเย็บผ้ากลางเมืองแม่สอดนะคะหลังจากมีเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเย็บผ้าไม่มีชื่อและบ้านพักคนงานใกล้โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงกว่า10คันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะที่คนงานทั้งชายและหญิงต่างนี้เอาตัวรอดขนย้ายทรัพย์สินเท่าที่จะทำได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางนครแม่สอดและเป็นชุมชนแออัดนะคะต้นเพลิงเกิดจากบ้านพักคนงานชั้นเดียวที่สร้างติดกันกว่า10ห้องและติดกับโรงงานเย็บผ้าโดยพบเพลิงกำลังโหมไหม้บ้านพักอย่างรุนแรงเนื่องจากบ้านพักสร้างด้วยไม้เก่าแก่และลุกลามไปยังโรงงานเย็บผ้าจนเกิดกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเกิดลมพัดรุนแรงก็ยิ่งทำให้เพลิงโหมลุกไหม้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบพบว่ามีแรงงานถูกไฟลวกต้นแขนบาดเจ็บ1คนโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะคะส่วนโรงงานเย็บผ้าเสียหายทั้งหลังรวมทั้งบ้านพักคนงานกว่า10ห้องด้วยค่ะ
3: หนุ่มวัย23น้อยใจยายไม่ให้กินข้าวครับตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านตัวเองเปิดใจทั้งน้ำตาไม่อยากไปลักขโมยของชาวบ้านขอไปอยู่ในคุกดีกว่าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเชียงเข้าไปควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนบ้านเชียงบ้านหนองลาดหมู่ที่13ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะลุกลามไปทั้งหลังตรวจสอบเบื้องต้นพบบริเวณห้องโถงมียางรถยนต์2เส้นที่ถูกไฟไหม้ส่วนคนก่อเหตุหลังจุดไฟเผาบ้านตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหนครับนั่งอยู่ริมถนนดูผลงานของตัวเองก็คือนายธนกรหรือว่าท็อปอายุ23ปีเมื่อสอบถามเจ้าตัวถึงสาเหตุที่เผาบ้านตัวเองแบบนี้นายท็อปเปิดใจทั้งน้ำตาว่าเพราะอยู่ไปก็ไร้ค่าไปขอข้าวใครกินก็ไม่ให้วันนี้หิวข้าวทั้งวันหลังจากคุณตาเสียชีวิตไปไม่นานก็เหมือนอยู่คนเดียวแม่ไปมีสามีใหม่ไม่ได้สนใจส่วนยายที่ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนไปขอข้าวกินก็ไม่ยอมให้เสียใจจึงมาเผาบ้านที่พักอาศัยหวังจะได้ไปอยู่ในคุกยังมีข้าวกินดีกว่าอยู่แล้วไม่มีงานทำไม่อยากไปขโมยของชาวบ้านจึงตัดสินใจเผาบ้านครับเพื่อจะได้ถูกจับขณะที่เพื่อนรุ่นพี่ของเนท็อปบอกว่าเห็นแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารเนท็อปวันนี้เห็นน้องเดินไปหมู่บ้านไม่มีข้าวกินเลยซื้อข้าวมาให้น้องบอกว่าหิวข้าวทั้งวันไปขอข้าวยายกินก็ไม่ให้จึงก่อเหตุเผาบ้านเพื่อจะได้ไปอยู่ในคุกดีกว่าสำหรับบ้านหลังนี้เป็นของนายประสิทธิ์บัวโฮมบูราเป็นตาของเนท็อปครับแต่ว่าหลังจากเสียชีวิตไปไม่นานเนท็อปจึงไม่มีใครดูแลครับ
2: ตำรวจกว่า10นายล้อมจับหนุ่มเสพยาบ้าขับรถซิ่งหวาดเสียวที่อำเภอวิเชียรบุรีค่ะตำรวจสภ.วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยการจับกุมตัวนายปณิธานอายุ38ปีหลังรับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถยนต์เก๋งต้องสงสัยกันชนหน้าหลุดและขับด้วยความเร็วหวาดเสียวบนถนนบุษราคำหน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีทำให้ประชาชนหวาดกลัวและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยประสานสายตรวจสอบค่ะก่อนพบรถยนต์เก๋ง Honda Civic สีขาวกันชนหน้าหลุดต้องสงสัยจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งตำรวจจึงขอให้นายปณิธานลงมาจากรถแต่ว่าเจ้าตัวขัดขืนนะคะก็เลยมีการยื้อยุดกันทำให้นายปณิธานเร่งคันเร่งเหยียบคันเร่งรถทำให้รถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยกันควบคุมตัวลงมาจากรถได้สำเร็จค่ะสอบถามนายปณิธานบอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางมาหาเพื่อนที่อำเภอวิเชียรบุรีแต่ก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามา1เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะเสพยาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนค่ะเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาก็คือเสพยาเสพติดให้โทษ ทษขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายและทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีค่ะ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเดินทางไปดูการทดสอบด้วยตัวเองเลยครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานบอกว่าขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางถูกยิงจากพื้นที่ทางตะวันออกของเกาหลีเหนือแล้วก็บินไปตกในทะเลห่างออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ประเมินว่าขีปนาวุธบินได้ไกลกว่า700กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออก KCNA รายงานบอกว่าการทดสอบนี้เป็นการฝึกซ้อมกำลังพลในการใช้งานระบบอาวุธยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงรวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความคล่องตัวของระบบป้องกันสงครามของประเทศคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถตรวจจับเส้นทางการบินของขีปนาวุธนี้ได้อย่างแม่นยำเนื่องจากขีปนาวุธใช้โหมดการบินวิถีโค้งคล้ายระลอกคลื่นและก็มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในระดับต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่คิมจองอึนเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ศัตรูตระหนักถึงความน่าเชื่อถือและอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงของอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตร์และยืนยันว่าการพัฒนาพลังป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อความมั่นคงของชาติในปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธรุ่นต่างๆมาแล้วมากกว่า10ครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากเกิดเหตุทุ่นระเบิดในเขตปลดทหารเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทางการเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังและเรียกร้องคำขอโทษในขณะที่คิมโยจองปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวบอกว่าข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้นั้นไม่เป็นความจริงครับ
2: กรณีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE แถลงเหตุระทึกขวัญบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบินฟลายดูไบได้บอกว่านักบินผู้ช่วยพยายามก่อการร้ายบนเครื่องบินนั้นนายอันวากากาสที่ปรึกษาประธานาธิบดี UAE ระบุเพิ่มเติมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้กลุ่มแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคยังไม่จบสิ้นภายก่อการร้ายและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังยังคงอยู่เน้นย้ำจุดยืนของ UAE ที่ไม่ผ่อนปรนต่อกลุ่มสุดโต่งและวาทกรรมปลุกปั่นและต้องเผชิญหน้าความเกลียดชังถอนรากถอนโคนต้นตอแนวคิดสุดโต่งค่ะ
3: ไฟไหม้ใกล้โรงงานซาอุดิอารามโคครับเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดิอารามโคในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งกลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
2: เทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปิดฉากขึ้นแล้วในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะมีบอลลูนกว่า500ลูกเข้าร่วมงานค่ะบอลลูนลมร้อนหลายร้อยลูกลอยขึ้นเหนือเมืองอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์เนื่องในโอกาสเปิดเทศกาลอัลบาเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ตั้งแต่เช้ามืดวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเริ่มด้วยการแสดงแสงสีจากโดรนโดยเป็นการแสดงภาพบอลลูนลมร้อนนกประจำรัฐนิวเม็กซิโกก็คือนกโรดรันเนอร์นะคะรวมถึงพลิกแล้วก็หัวกะโหลกในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเม็กซิกันจากนั้นการปล่อยบอลลูนครั้งใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเทศกาลก็เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ7 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า2 ทุ่มตามเวลาบ้านเราค่ะโดยมีบอลลูนหลายร้อยลูกทยอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเช้าที่แจ่มใสเหนือบอลลูนเฟียสต้าพาร์คเทศกาลจัดเป็นเวลา9 วันนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้จัดการบอกว่ามีบอลลูนมากกว่า500ลูกมีกำหนดเข้าร่วมตลอดการจัดงานซึ่งจะมีไปจนถึง11 ตุลาคมค่ะเทศกาลอัลบูเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ก่อตั้งขึ้นในปี1972โดยในครั้งแรกมีบอลลูนแค่13ลูกที่ถูกปล่อยขึ้นจากลานจอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก่อนที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นหนึ่งในงานประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ชื่นชอบบอลลูนจากทั่วโลกค่ะ
3: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
12: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
13: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
14: ดี
15: คุณมีกินหืนไหม
14: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
13: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
16: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
13: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
16: จากไรทิป
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
17: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
10: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
17: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีในช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะ อยู่กับพี่อ้อยและก็พี่หนุ่ยนะแล้วก็เพลงที่ได้เปิดไปนี่มีสำคัญที่ใจเพลงที่พี่อ้อยร้องมันเป็นเพลงที่คุณทศวรรณแนะนำเข้ามาซึ่งเป็นต้นฉบับเก่าของวง The Isn นะ
1: ค่ะ
0: Isn
2: Isn
0: ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้น้องสุชาติเชว่างเกินน้องต้น
1: ตอนนี้น้องมาแล้วน้องก็นั่งที่พื้นเราก็ต้องก้มไปมอง
0: แล้วก่อนนะ
1: ก้มไปคุย
0: รักซ้อนซ่อนรักคุณชรินหนาวสวงนี่เสียงพี่อี้คณิตตาจิตเจริญโอ้เพลงนี้เป็นทำนองจีนพี่อี้นี่ร้องเพลงทำนองจีนไว้เยอะพอสมควรนะเพราะด้วยบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะเพราะแต่เจ็บพอแล้วนะแต่ว่าเจ็บพอแล้วเป็นเพลงที่เขาเชียร์ไงแล้วมันก็ดังเนา
1: ะ
0: คิดถึงเธอฉันอยากร้องไห้คุณธานินค่ะให้กับพี่แอลพี่แอลนะ
1: ค่ะพี่แอลนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณสุนิสานะคะคุณเหน่งบอกว่าเขาหายกลุ้มใจแล้วได้ฟังเพลงคุณกฤษมนคุณจ่องจินะนะคะคุณลำดวนเจ้าคุณสุภาพนะคะป้าแดงดวงมาลายนะคะคุณนันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีนะคะแล้วก็มีเนี่ยที่อยู่กันจนสุดท้ายคุณชรินทร์จันตานะคะมีคุณอรุณธดีคุณสุภาพที่มากันจนท้ายๆคุณตุเรียนจันทราที่ขอเพลงเอาไว้ด้วยหลายๆท่านนะคะตอนนี้เราต้องดู

0: แปลเรื่องของข่าวนะคะมาดูอุปกรณ์พยุงข่าวการแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นแล้วก็สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990 021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้เราถามคุณต้นนะคุณต้นน้องต้นเนี่ยคุณสุชาติว่าเป็นไงที่บ้านน้ำท่วมไหมน้องบอกว่าทำไงฮะ
0: ที่บ้านไม่ท่วมแต่รอบบ้านอะไปไหนไม่ได้
1: น้องใช้คำว่าชาวเกาะ
0: ชาวเกาะหลายท่านเลยอย่างพี่เล็กแปดริ้วก็บอกว่าเป็นชาวเกาะก็คือคงจะแบบบ้านไม่ท่วมแต่รอบบ้านท่วม
1: แล้วมีเสบียงไหมคะน้องต้น
2: ก็เก็บไปอะไรไปอย่างเงี้ยครับพี่มีอะไรที่ค้างๆอยู่อะ
1: แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าคนที่น้ำท่วมเนี่ยพวกสมบัติต่างๆพัสดุนี่เขาบอกว่าไปทิ้งเต็มเลยเพราะว่ามันเน่ามันโดนน้ำจมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่แพงๆอะไรพวกเนี้ยขนกันไปเรามานั่งคิดอีกทีนึงคนเราเนี่ยบางทีเรานะ
2: ม
1: ี
2: สมบ
1: ั
2: ติ
1: มีมากๆแล้วมันคือภาระ
0: มันเป็นภาระ
2: ใช่ตอนนี้ผมเห็นคนที่เขาปลูกบ้านหลังใหญ่ๆแล้วแบบเห็นแล้วสงสาร
1: ใช่ค่ะเป็นภาระนะคะตอนนี้ก็จะไปมีเขาเรียกว่าสถานะเหมือนกันหมดเลยอ่ะคนมีตังค์ไม่มีกระตังค์อ่ะคือคนมีตังค์ก็ออกไปไม่ได้ก็ไม่มีอะไรทานไง
0: นั่นแหละ
1: ไม่ได้เตรียมพร้อมอ่ะถูกไหมฮะไม่ได้เตรียมพร้อม
2: ออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องไปช่วยเขา
1: ใช่แล้วคุณต้นไปช่วยได้ยัง
2: ผมก็ได้ไปช่วยโบกน้ำอะไรนิดหน่อยกลัวไปเป็นภาระเขามากกว่า
0: จะไปเกะกะเขาใช่ไหม
2: เกะกะ
0: อ่ะน้องมานพบุญมานะยังอย
1: ู่
0: นะน้องไรเดอร์เราอยู่คุณชลินจันตาเมื่อกี้ทักมาแล้วใช่ไหมมีคุณณัฐพงศ์นะคะคุณชลินจันตานี่อยู่เชียงใหม่แดดจ้าทางกทม.ดีขึ้นไหมครับมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะพี่ณรงค์ยินดีนะที่จนสุดท้ายก็มาทักทายแล้วคุณเสียเปียกยังอยู่ไหมเนี่ย
1: อยู่ไหมคะ
0: เมื่อกี้มาทวงเปิดมาปุ๊บทวงเพลงปั๊บ
1: เดี๋ยวเปิดแล้วจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวยิงดูจะตีให้นะ
0: เปิดมาปุ๊บทวงเพลงขอไว้ตอนไหน
1: เดี๋ยวเปิดแล้วให้ฟัง
0: หรือไปขอในฝันพี่อ้อยฝันถึงหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจ
0: มาถึงปุ๊บทวงเพลงเลยขอตอนไหนก่อนนะคะแต่เดี๋ยวก็เปิดให้นะแล้วก็มาฟังกันด้วยนะ
2: ขอในฝ
0: ันอ๋อ คุณต้นตุชาบอกขอในฝันขอในฝันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวประเดี๋ยวช่วงของทางนั้นก็จะเป็นหวานนวลหวานนะก็จะเป็นเพลงอีกแนวนึงนะคะพี่อ้อยเราของเราเนี่ยเป็นแนวนี้แล้วก็หลายๆท่านที่ขอเพลงเราทยอยเปิดไปหมดเหลือแค่2เพลงนะคะใครพิสดารกับเพลงปรารถนา2เพลงใช่มั้ย
1: ใช่แล้วก็เพลงที่ค้างเพลงอะไรคะ
0: ลืมรักของคุณอรุณธดีเราก็จะไปเปิด
1: อาทิตย์หน้าน
0: ะคะแล้วก็ช่วงนี้หลายๆท่านที่ยังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะก็
1: เราก็เตรียมอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้เรามาจัดรายการสดได้รีบมาเลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็ไม่มั่นใจนะต้องคอยดูเหตุการณ์นะ
0: ใช่แต่มันก็ย้ายฝั่งนะ
1: เหตุการณ์นั้นๆจะมาอีกค่ะมันต้องทำหน้าแบบตกใจ
0: มัน
1: ฝั่งทน
0: คือมันเขาไม่ได้บอกว่าจะไปฝั่งไหนคะน้องต้น
1: ถ้าไปฝั่งทนหญิงหน่วยเดือดร้อนแต่ตอนนี้ยังไม่ไปค่ะ
0: คือไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนค่ะแต่ว่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแหละยังไงนี่แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเตือนนะให้รีบขนของขึ้นไปอยู่ชั้นบนนะแล้วคนตอบว่าอะไรไหมตัวฉันนี่ยังขึ้นไปไม่ไหว
1: เขาไม่ดี
0: ตัวฉันนี่ยังขึ้นไม่ไหวเลย
2: ขนฉ
0: ัน
2: ท
1: ีแต่ว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าน้องแมวเขาอะเขาเลี้ยงน้องแมวแล้วก็พอปกติน้องแมวเขาหมาสิน้องหมาไม่เคยขึ้นบันไดชั้น2ก็ขึ้นไม่เป็นแต่พอน้ำท่วมปุ๊บ
0: ไปแล้วอัตโนมัติ
1: เขาบอกครั้งแรกที่น้องหมาเขาขึ้นไปชั้น2ได
0: ้นั่นแหละคือตอนนี้เขาก็อยากให้ย้ายของไว้ที่สูงกันก่อนนะคะแต่บางคนอยู่คนเดียวขาไม่ดีเนี่ยปัญหาคือเดินขึ้นบันไดยังไม่ไหวไงก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหน
1: แล้วน้องเขามีเก้าอี
0: ้นั่งพื้น
1: เขากำลังจัดของ
0: เขาก็นั่ง
1: สักครู่นึงพบกับคุณต้นสุชาติสุวรรณ

0: ค่ะแล้วก็น้าแอดคาราบาวนะคะศิลปินแห่งชาติในช่วงแชมเปี้ยนดาริกับเรื่องราวดีๆที่เป็นบุคคลต้นแบบให้เรา
1: ลารายการกันเลยนะจ๊ะ
0: ค่ะลาด้วยเพลง
1: เพลงปรารถนาคุณกุ้งกิติคุณเทียนทรงแล้วก็ตามด้วยไพรพิสดาร

3นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่คาดการเกิดอุทกภัยประกาศเขตสาธารณภัยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงหนึ่งนายกได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดอุทกภัยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงเพราะตอนนี้พยากรณ์อากาศระบุชัดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่การรอให้เกิดเหตุอย่างเต็มที่แล้วค่อยประกาศนายกยังได้สั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดโดยหยิบยกศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อครั้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิงมาตรฐานโดยเน้นย้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ครบถ้วนโดยในส่วนของสัตว์เลี้ยงต้องแยกเป็นสัดส่วนแต่หากพื้นที่ไม่เพียงพอให้แยกสัตว์เลี้ยงไว้ที่พักอาศัยแล้วจัดบุคลากรไปดูแลให้ประชาชนนายกยังได้สั่งการนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนายกเผยอีสานคุมสถานการณ์ได้ปริมณฑลยังหนักเร่งระบายน้ำออกมากที่สุดเตรียมลงพื้นที่ปราจีนบุรีบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าจังหวัดแถบลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทยในภาคอีสานน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่ยังหนักจะเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่ต้องเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุดซึ่งช่วงบ่ายจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะน้ำยังท่วมอยู่ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติกำลังเร่งดำเนินการอยู่หลังจากวันนี้ประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงทั้ง30ล้านครัวเรือนมีประกันภัยคุ้มครองรัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์และเร่งแก้สถานการณ์ทุกวันตลอดจนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฝนจะหนักมากในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาคที่4หน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพเจเซนรับกังวลทุกพื้นที่เหตุระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% ภาคกลางและใต้ยังเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่า

0: การกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากมีน้ำท่วมต่อเนื่องกินระยะเวลา 9-10 วันแล้วมีประชาชนอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงจำนวนมากนายกรัฐมนตรีจะดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนสถานการณ์ฝนนายเจเศษยอมรับว่าตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังสูงสุดซึ่งเป็นห่วงทุกพื้นที่ขณะนี้ประสิทธิภาพการระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% มีปัญหาน้ำค้างท่อยังต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยดังนั้นไม่ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาจะมากหรือน้อยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าจะมีปริมาณฝนทั่วทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนกรณีดราม่าเรื่องถุงยางชีพในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดปทุมธานีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีและอ่างทองถูกนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ทางการเมืองของพรรครัฐบาลนายเจเศษยืนยันว่าถุงยางชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทุกเขตทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอมายังส่วนกลางและวันนี้ถุงยางชีพของปภ.ถูกจัดส่งมากที่สุดในประเทศคือที่กรุงเทพดังนั้นจะบอกว่าเลือกปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ตนลงพื้นที่ไม่ได้เลือกว่าเป็นพื้นที่ของส.ส.พรรคใดวันนี้ต้องมองข้ามการเมืองหากยึดติดกับเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือประชาชนไม่ใช่เวลาที่จะใช้สถานการณ์นี้โยงเป็นพื้นที่ของใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าส
1: ู่หวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้อยู่กับน้องช้างและน้องแป้งและผมต้นสุชาติชวางกูลนะครับมารับช่วงต่อจากพี่หญิงหนุ่ยกับพี่หญิงอ้อยนะครับสองสาวสองพี่เขาก็ฝากขนมไว้ให้เหมือนเคยไม่อยากให้คุณผู้ฟังได้มาอยู่ที่ห้องส่งกับเรานะเมากันระเบิดระเบ้อเลยทีเดียวนะครับ เป็นอะไรที่เวลาเรามาเจอกันทีหนึ่งนะครับก็จะได้มีเรื่องคุยนู่นคุยนี่คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างครับบ้านเป็นยังไงกันบ้างน้ำท่วมไหมและมีแนวโน้มว่าน้องน้ำจะไปเยือนหรือเปล่าแล้วเตรียมตัวกันอย่างไรมาทักทายกันได้นะครับทางเพจ Facebook ของลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95แล้วก็ทางไลฟ์สดของผมนะครับต้นสุชาติชวางกูลนะครับมี2 account account นึงใส่เสื้อสีน้ำเงินอีก account นึงนั่งอยู่กลางเวทีเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับกับคุณผู้ชมในวันนั้นด้วยรู้สึกจะเป็นเวทีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยใกล้ๆอสมทเหล่านี้เองนะครับทักทายคุณนกนะครับแล้วก็ดร.พีจ๊อบสวัสดีครับผมส่วนทางฝั่งนี้จะเห็นคุณมังกรหยกจากชลบุรีคุณเยาวภาแซ่หลิมคุณเจี๊ยบนะครับแล้วก็คุณนายแล้วก็ครูสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนเรามาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวต้องเตรียมกล้องถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายเวลาสอนอะไรมานะผมก็จะถ่ายบนหน้าจอก็มาฟังมาดูผมไลฟ์ก็จะได้เรียนภาษาจีนไปด้วยนะครับจากครูนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเราเปิดรายการของเราไปด้วยเสียงของพี่มอสปฏิพานกับเพลงไม่รักก็บ้านะครับแล้วก็ตามด้วยเสียงของคุณต๋องนะครับวงทูที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนเพลงของคุณต๋องด้วยนะครับที่สูญเสียคนที่เป็นขวัญใจไอดอลของเราวงทูมาร้องเพลงคนละคนเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จบลงที่ Boy Scout นะครับกับเพลงปอดปอดนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะได้คุยกับแชมเปี้ยนไดอารี่ของเราวันนี้เนี่ยไม่ได้มีผลิตภัณฑ์แบบเป็นอุปโภคบริโภคหรืออะไรแบบนี้ครับแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าต้องเทเลอร์เมดกันจริงๆคือแบบทำเฉพาะเลยสำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็ลูกค้านะครับนั่นก็คือการทำจัดตู้ไม้น้ำโอ้เป็นยังไงทั้งจัดทั้งดูแลระบบคือคนที่ชอบน้ำแล้วชอบทะเลชอบอะไรที่อยู่กับน้ำเงี้ยแต่ว่าเราก็คือผมก็มีความคิดเหมือนกันนะถ้าเรามีสตังค์นี้เราก็อยากจะแบบทำห้องนอนเรานะรอบเลยนะมีตู้ให้แบบหมดเลยอ่ะเวลาเรานอนอยู่ในห้องนั้นมองไปทางไหนเราก็จะได้นึกรู้สึกเหมือนว่าเรานอนอยู่ใต้บาดาล ก็จะเป็นความรู้สึกที่ผมว่าสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าคุณอิทธิพงศ์ดีวันผู้ประกอบธุรกิจรับจัดตู้ไม้น้ำเนี่ยเขาทำยังไงเป็นยังไงมายังไงถึงได้ชอบจัดตู้ไม้น้ำไปหลงรักอะไรเข้านะครับกับการจัดตู้ไม้น้ำเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับรวมทั้งอัปเดตข้อมูลกับพี่แอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับว่าในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้นี่ตกลงแล้วไปเล่นคอนเสิร์ตยังไงไปเจอพี่น้องไปให้กำลังใจอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงหน้าให้ฟัง3เพลงก่อนนะครับน้องอ้อมสุนิสาสุขบุญสังมากับเพลงถอยดีกว่านะครับแล้วก็คุณพี่ทัชนัตกวดทุ่งกับเพลงลื่นหวังว่าคงจะไม่สะดุดล้มหัวฟาดที่ไหนนะพี่ทัชนะแล้วก็น้องใหม่นะครับใหม่เจริญปุระมากับสุดฤทธิ์สุดเดชครับ

0: ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน

0: ้ำทุบวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: แอนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
1: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
0: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
6: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้นี้เราก็กะว่าจะเปิดสุดฤทธิ์สุดเดชนะจะเปิดไหมเนี่ย
7: ถ้าเวลาเหล
6: ืออ่ะถ้าเวลาเหลือ
7: หลังจากคนล่าฝัน
6: อ๋อหลังจากคนล่าฝันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะต่อสายไปคุยกับคุณอิทธิพงศ์ดีวันผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดตู้ไม้น้ำแล้วก็ดูแลเดินระบบตู้ไม้น้ำรวมทั้งมีบทบาทในการจัดงานประกวดตู้ไม้น้ำในประเทศไทยด้วยโอ้โหใครที่สนใจในเรื่องของตู้ไม้น้ำเนี่ยนะครับที่เราเป็นตู้ใหญ่ๆแล้วก็จะมีไม้มีต้นไม้น้ำแล้วเราก็จะเห็นเขาแบบต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในน้ำแล้วเออทำไมเขาอยู่ได้นะไม่ต้องพ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็จะมีประเภทปลาเปลืออะไรเงี้ยว่ายแล้วมันดูแล้วมันสบายใจเขาบอกถ้าเกิดคนที่ชอบในเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับมันก็จะเป็นการปรับห่วงจุ้ยที่ดีด้วยนะครับว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งดีๆตอนนี้คุณอิทธิพงศ์ดีวันพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับแล้วก็พี่แอดคาราบาวอยู่กับเราด้วยหรือเปล่าอ่ะกำลังต่ออยู่นะครับผมสวัสดีครับคุณอิทธิพงศ์ครับ
8: ครับสวัสดีครับ
6: ครับผมขอบคุณมากนะครับที่สละเวลาให้กับรายการของเราในบ่ายวันอาทิตย์ที่4กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นี้เรากำลังต่อสายไปหาพี่แอดนะครับพอพี่แอดเข้ามาแล้วอาจจะมาฟังเราคุยกันด้วยเราก็จะได้คุยให้พี่แอดฟังนะครับเอาละครับอยากจะเรียนถามฮัลโหลสวัสดีครับใครหลุดกูดูสวัสดีครับ
8: พี่แอดหลุดไปแล้ว
6: พี่แอดหลุดไปแล้วเดี๋ยวพี่แอดหลุดเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับคุณอิทธิพงศ์อยู่ที่ไหนครับ
8: ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับ
6: อ๋อเดินทางตลอดเลยไหมครับในช่วงนี
8: ้ใช่ครับต้องมาดูแลตู้ให้ลูกค้าตลอดเลยครับ
6: อ๋อโอเคลูกผมนึกว่าแบบพอดีช่วงนี้กรุงเทพน้ำท่วมก็เลยมาดูแลตู้น้ำไม้น้ำ
8: ครับ
6: โอเคพี่แอดกลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่แอดครับ
9: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ที่บ้านมีตู้ไม้น้ำไหมอ่ะ
9: ไม่มี
6: เลี้ยงปลาไหมครับ
9: มีแต่ปลาในบ่อดิน
6: อ๋อเอาปลาไปเลี้ยงในห้องบ้างทำตู้ไม้น้ำนี่ดีกว่า
9: ก็ชอบนะก็มีความฝันว่าอยากจะเลี้ยงปลาแล้วก็มีตู้ไม้น้ำอย่างเง
6: ี้
9: ย
6: สวยแต่ว่าความฝันของพี่แอด
9: มันไม่มีคนดูแล
6: นี่ไงพี่แอดวันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วเราเจอคนดูแลให้พี่แล้ว
9: เดี๋ยวพี่ไปนครสวรรค์ที่จะไปดู
8: ยินดีครับ
9: ตอนนี้เริ่มจัดยังครับ
8: เปิดแกลเลอรี่แล้วครับเป็นแกลเลอรี่เล็กๆครับ
9: อยู่ตรงไหนครับตรงไหนของ
8: อยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองครับผมไม่ไกลมาก
9: ไปทางไหนฮะทาง
8: อำเภอกกพระครับเส้นเลี่ยงเมือง
9: อยู่กกอยู่กกพระโอเคคร
6: ับ
9: ครับเพราะว่าผู้การดำก็น้องผมเมื่อก่อนลงพงพี่แหลมรู้จักไหม
8: ผมไม่ค่อยรู้จักใครนครสวรรค์เลยครับ
6: เอาละ
8: ไม่เคยไปอยู
6: ่ก็เดี๋ยวพี่แอดไปรู้จักกับพี่แอดแล้วคราวนี้จะได้รู้จักทุกคนในนครสวรรค์เลยครับ
8: ดีเลยครับ
9: ครับ
6: อยากให้คุณ
9: เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคร
6: ับ อยากให้เขาเล่าอะครับว่าทำไมถึงมาหลงรักการจัดตู้ไม้น้ำครับ
8: คือผมเป็นเด็ก เรียนเกษตรตั้งแต่ระดับปวช

0: ก็คือประมาณม.4ครับเข้าเรียนเกษตรแล้วก็ได้รู้จักกับคณะประมงครับแล้วก็ได้ศึกษามาเรื่อยๆครับแล้วก็มีการแข่งขันจับตู้แม่น้ำผมก็ไปลงแข่งขันครับผ
1: ม
0: ซึ่งแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่ประสบความสำเร็จครับก็คือแพ้ตั้งแต่ระดับภูมิภาคครับผ
1: ม
0: จนเรียนไปเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของตู้แม่น้ำญี่ปุ่นก็เลยหลงรักแล้วก็จริงจังขึ้นมา
1: แล้วคราวนี้ก็เลยกวาดรางวัลใหญ่เลยเยอะแยะเลยรางวัลอะไรบ้างครับเนี่ยผมอ่านไปครึ่งหน้ากระดาษแล้วเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ก็ภายในประเทศก็จะเป็นถ้วยชนะเลิศครับทั้งเชียงใหม่ก็มีจัดงานเรื่อยๆครับแล้วก็กรุงเทพงานประมงน้ำข้าวพวกนี้ครับก็ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ต่างประเทศก็จะมีที่1ของอเมริกาครับอยู่2ปีครับผมเป็นรุ่นเล็กครับรุ่นนาโนครับ
1: งานอะไรครับที่อเมริกาครับ AGA นะครับ
0: เป็นงานประกวดตู้ไม้น้ำครับที่เราส่งรูปไปประกวดจากทั่วโลกครับแล้วเขาก็จะเป็นการตัดสินเวทีหนึ่งระดับโลกครับ
1: ครับความภาคภูมิใจอันนี้เป็นพี่แอดครับมันเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าตัวชี้วัดแล้วก็ตอกย้ำให้ชาวโลกเขาได้รู้ว่าคนไทยเราเก่งนะครับ
2: ครับครับจริงจริงน่าต้องขอชื่นชมนะครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าจริงจริงแล้วมันต้องงานศิลปะเนี่ยคนเอเชียนี่ก็มันมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบ้านเราไม้น้ำกับไม้น้ำเมืองนอกมันก็คงจะไม่เหมือนกันนะบ้านเขาเป็นไม้เย็นไปเป็นทาน้ำเขาเย็นนะเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เราเวลาไปประกวดนี่เราเอาสไตล์ไทยไปประกวดใช่ไหมครับ
0: แล้วแต่ถนัดของใครของมันครับผมแล้วแต่แนวถนัดเลยของผมก็จะมีลายเส้นของผมอยู่ที่ว่านักจัดตู้ในไทยเห็นก็จะบอกเลยว่าพี่โปเต้จัดอะไรประมาณนี้ครับ
2: อ๋อครับครับมันเป็นอินเตอร์เลยใช่ไหมครับ
0: ก็ใช่ครับใช่ครับรูปแบบการจัดก็จะมีประมาณ4ประเภทครับก็เป็นแบบแนวเนเจอร์ก็คือตามแนวธรรมชาติ
2: ครับ
0: แล้วก็แนวแลนด์สเคปก็คือจำลองภูมิทัศน์บนบกครับผ
2: ม
0: แล้วก็อีกแนวหนึ่งก็จะเป็นแนวอิวากุมิครับสไตล์ญี่ปุ่นกับแนวดัดสวนหย่อมครับสวนกิจประมาณนี้
2: ครับ
1: มีสายหลายสไตล์นะครับสไตล์ญี่ปุ่น
0: ครับแต่ผมถนัดแนวแลนด์สเคปครับก็คือจำลองภูมิทัศน์เช่นจัดสวนยกป่าออกมาไว้ในตู้ปลาอย่างเงี้ยครับ
2: โอ้เนี่ยเนี่ยผมชอบแบบเนี้ยมันดู
0: มันสไตล์ผมเลย
2: ป่าไม้ที่บ้านผมชอบป่า
0: คร
2: ับ ก็มันก็เข้าไปส่องอยู่ในเพจของน้องอยู่แหละ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวแม่สนใจเดี๋ยวผมไปจัดให้เลยฮะ
2: โอ้ขอบคุณมาก
0: ยัง
2: เดี๋ยวไว้ก่อนตอนนี้ผจญน้ำท่วมก่อนยังไม่ได้ล้างบ้านเลยใหม่อะ
1: อันนี้สร้างใหม่เลยครับพี่ห้องบันทึกเสียงเนี่ยทำเป็นนี้น้ำนี่เลยพี่จะได้รู้สึกว่าร้องเพลงอัดเสียงอยู่ใต้บาดาล
2: ไม่เลวครับเยี่ยมเวลาน้ำพวกกระจกแตกที่เรียบร้อยเลย
1: ไปมาถึงเวลานั้นปั๊บพี่แบบหายใจในน้ำได้แล้ว
2: โอเคดำน้ำเลย
1: ครับอย่างคุณโปเต้ครับผม
0: ครับ
1: เวลาเขาจัดกันเนี่ยครับงบประมาณเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
0: คืออุปกรณ์นะครับมันมีหลากหลายราคามากเลยครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนหลักล้านก็มีครับผมแต่ตู้แต่ละใบครับมันอยู่ที่เราเลือกครับผม
2: มันต้องมีออกซิเจนด้วยไหมครับ
0: ตู้แม่น้ำนะครับจะเน้นเรื่องการให้ระบบคาร์บอนไดออกไซด์ครับก็คือเราปล่อยคาร์บอนใส่ไปในตู้ให้ต้นไม้หายใจเอาคาร์บอนเข้าไปแล้วก็คายออกซิเจนออกมาในตู้ครับครับผมในตู้ก็เราก็จะเห็นเป็นแบบฟองออกซิเจนคายออกมาจากใบของต้นไม้ครับ
2: แล้วที่อยู่ในปลาด้วยไหมหรือคนละแบบกัน
0: คนละแบบกับตู้ปลาครับตู้ปลาเราให้ออกซิเจน
1: อ๋ออันนี้ให้คาร์บอนแล้วเราไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนครับ
0: จะเป็นถังคาร์บอนครับถังตัวนี้คือเป็นถังเหล็กหรือถังอลูมิเนียมสแตนเลสพวกนี้ครับแล้วก็อัดคาร์บอนเข้าไปแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยผ่านสายเข้ามาในตู้ครับครับผม
2: ถังนึงใช้ได้กี่วันครับ
0: ตามขนาดของตู้ครับถังประมาณ 2-3 ลิตรเนี่ยได้ประมาณ 3-4 เดือนขนาดตู้มาตรฐาน 6 ลิตรครับ
2: โอ้โห
0: เติมนึงก็ไม่กี่บา

0: ครับ30-40บาทต่อลิตรครับ
1: ครับผมเคยอาจจะแก๊สไอ้แก๊สเปิดลมอ่ะ
2: แล้วในตู้ไม้น้ำนี่เขาเลี้ยงปลาได้ไหมครับ
0: เลี้ยงปลาได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาที่มันไม่กินพืชครับไม่กินต้นไม้ที่เราปลูกปลาซิวบ้านเราสวยๆเล็กๆเยอะครับเลี้ยงเป็นฝูงว่ายในตู้สวยครับ
1: พวกปลาเนียนนู่นนี่เนาะสวยดี
0: ใช่ครับได้ครับ
2: แล้ว
0: เลี้ยงและเพลินครับผม
2: เลี้ยงและเพลิน
0: ดูทั้งต้นไม้ดูทั้งภูมิทัศน์ดูทั้งปลาด้วยครับในตู้เดียว
1: ผมนี่ก็ชีวิตผูกพันกับการจับปลามาตั้งแต่เด็กๆเลย
0: คร
1: ับ แล้วก็ค่อนข้างผูกพันกับเรื่องผมชอบไปดำน้ำอ่ะ
2: ฮะ
1: นะครับไปดำน้ำแล้วก็ดูปลาทั้งดำแบบสกูบ้าสโนกเกิลทำดำหมดเลยชอบมาก
0: ในน้ำจืดหรือน้ำเค็มครับ
1: ทั้งในน้ำเค็มและในน้ำจืดครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: น้ำจืดนี่ไปดำที่ไหนครับพี่
1: สมัยตอนอยู่สุพรรณตอนเด็กๆเนี่ยจะดำอยู่จริงหน้าโรงเรียนมันจะมีสถานีรถไฟแล้วตรงนั้นน้ำมันใสมันมีบัวแล้วมันมีพวกสาหร่ายใต้น้ำเนี่ยโอ้โหมันผมก็จะดำลงไปดูมันมีความสุขมากแต่ผมเป็นคนที่กั้นหายใจได้นานเป็นนาทีเลยฮะแต่ถ้าเกิดตัวถ้าดำสกูบ้าผมก็จะไปดำมุดไปดำกับพวกซิลมั่งไปดำกับน้องๆที่ภูเก็ตมั่งนะครับแต่ซิมิลันยังไม่เคยไปพอดีน้องที่เขาเป็นเจ้าของเรือเขาเสียซะก่อน
2: มีหน้าพี่แอดดำน้ำมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าการหายใจได้นานถึงร้องเพลงได้นาน
1: ผมต้นขึ้นมาพี่ดำน้ำถักดำสกูบ้าโดยไม่ต้องเรียนนะไม่เรียนเลยไม่ได้เรียนเลยคือสวมแล้วก็ลงไปเลย
2: อันนี้เป็นแล้วก็เป็นพรสวรรค์นะ
1: แค่รู้กฎง่ายๆก็คือว่าอย่ารีบขึ้น
2: อ
1: ย่าตกใจเพราะละมันเดี๋ยวออกเดี๋ยวไอ้ไนโตรเจนมันละลายไปผ่านเส้นเลือดแค่นี้เอง
2: ก็สามารถทำได้เลยสุดยอดแล้วคราวนี้
0: ก็มีประสบการณ์แบบนี้แบบสามารถจำลองภูมิทัศน์แนวป่าน้ำจืด
1: ตัวน้ำจืดแล้วเราเห็นใต้น้ำสวยสวยครับ
2: ความฝันของพี่แอดใกล้จะเป็นจริงแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปนครสวรรค์จะไปดู
2: รอพี่แอด
1: จะไปแลกกำลังใจให้ทำก็ได
2: ้แล้วพี่แอดจะไปนครสวรรค์เมื่อไหร่ครับ
1: ผมไปบ่อยครับเพราะว่าผมจะใช้เป็นทางแวะทางผ่านเวลาผมจะขึ้นเหนือจะไปอีสานเนี่ยเพราะ
0: เพื่อนผมที่นั่นเยอะผม
1: ส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจน่ะตำรวจเก่าๆที่เกษียณแล้วก็เป็นชมรมเขาเรียกสอนอคาราบาว
2: อ๋อสอนอคารา
1: บาวตำรวจเกษียณแล้วไม่เกษียณก็มี
2: ไปแวะเยี่ยมสอนอคาราบาวอืม
1: ครับ
2: ดีเลยครับผมเดี๋ยวต้องแบบแลกเบอร์กันไว้เลยนะพี่นะพี่แอดครับอยากจะให้พี่แอดเล่าให้เราฟังด้วยเหมือนกันนะในช่วงนี้ก็อยู่ด้วยกันเลยจนกว่าจะหมดช่วงนี้นะครับว่าพี่แอดไปทำอะไรมาบ้างในช่วงน้ำท่วมนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะไปไหนต่อผมรู้ว่าเพลงเชียร์น้องเนเน่ออกมาแล้วด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็ผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นกระแสไวรัลมากเลยล่ะ
2: ม
1: ันดังมากมีทั้งเชียร์และทั้งชมดังทั้งชมและทั้งด่า
2: ด่าเราเรื่องอะไร
1: แต่ผมว่าดีนะครับสังคมที่มันเจริญเนี่ยสังคมที่มันจะพัฒนาได้มันต้องมีทั้งสองด้านไม่ใช่สังคมที่แบบให้บังคับให้มึงต้องเชื่อกูฟังกูอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่สังคมนี้ออกแสดงความคิดเห็นกันมาสองด้านเนี่ยถ้าให้ประชาชนผู้ตัดสินเนี่ยมันนี่คือมันเป็นวิธีแรกที่ดีเลยผมเห็นผมชอบนะใครออกมาวิจารณ์จะมาว่าผมจะใครจะมาชมผมอะไรเนี่ยผมก็รับฟังทั้งสองอย่างแต่ผมไม่มีหน้าที่ตอบโต้ผมมีหน้าที่จะทำงานของผมต่อไปเรื่อยๆเพราะผมมีเจตจำนงอยากให้น้องเนเน่น่ะได้มีโอกาสไปหากินในอเมริกาเพราะว่าพวกเราทำไม่สำเร็จนะต้นก็รู้ไหมเราอยากจะไปโด่งดังที่นู่นแต่หนึ่งเรื่องภาษาเราไม่ดีสองเราเริ่มมาตอนแก่แล้วแต่น้องเนเน่นี่เขาฝึกตั้งแต่เด็กเลยหกขวบนี่เขาเล่นกีตาร์เป็นไฟแล
2: ้
1: วพี่เล่นโฮเทลแคลิฟอร์เนียตอนอายุ20เนเน่

0: นั่งกับ6ขวบอ่ะ
1: แล้วในวันนี้บริบทของสังคมมันก็เปลี่ยนไปด้วยบริบทสิ่งแวดล้อม
0: สมัยนี้เก่ง
1: ฮะ
0: ครับ
1: ในยุคเรานี่ก็ยังเรียกว่ามีการเหยียดผิวกันอยู่เยอะนะครับพี่ใช่ไหมฮะ
0: มันคือมันไม่ใช่เหยียดผิวทีเดียวมนุษย์เราทุกวันเนี้ยโลกโซเชียลเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้ความเกลียดชังกันทางการเมืองเข้ามาแทรกอย่างที่โพสอะไรไปเนี่ยก็จะมีคนที่ด่าแล้วสังเกตได้คนที่ด่านี่คือเขาไม่ชอบพี่ทางการเมืองเพราะเขาอยู่ฝ่ายหนึ่งแค่นี้เองแต่เขาไม่ได้ใส่ใจผลงานพี่อะไร
1: เขาไม่ได้ใส่ใจด้วยว่าพี่พูดเรื่องอะไร
0: ใส่ใจแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองเขาเอามาปนกันนะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ทางนั้นนะไอ้พวกที่เข้ามาด่าเนี่ยพี่ก็เลยไม่มีหน้าที่ตอบโต
1: ้
0: มีหน้าที่บอกก็ดีแล้วเนี่ยสังคมประชาธิปไตยมันต้องมีสองฝ่ายแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนกลางในการตัดสินเองบ้านเมืองถึงจะเจริญได
1: ้
0: คือแนวคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไปบังคับมึงต้องเชื่อของคนอย่างเดียวห้ามแตกแถวอย่างนี้มันเป็นสังคมที่ทำให้มีแต่ประเทศจะตกต่ำลง
1: แล้วช่วงน้ำท่วมไปทำอะไรมาบ้างครับพี่
0: ก็อยู่บ้านติดเกาะออกไม่ได
1: ้แล้วว
0: ัน
1: แล้วเมื่อไหร่จะออกจากเกาะครับเนี่ย
0: ออกไปแล้วครับวันเพราะว่าวันนั้นมันลงเกิดวันเกิดลงเบียร์27ปียังไงพี่ก็ต้องออกไปเล่นก็เลยจ้างรถแต่ว่ามันเขาไม่ได้คิดเงินฮะเป็นของปอเต็กตึ๊งน่ะเขาก็มีผู้อาสาเอารถสไลด์มายกรถพี่ออกไปเพราะมันสูงตรงหน้าบ้านพี่เท่านั้นแหละตอนหน้าบ้านพี่นี่มันลึกถึงอะไร
1: ก็เรียกถามอะไรว่าที่เรียบร้อย
0: ลึกถึงกระหน่ำนะแต่ว่าพอไปที่ถนนก็มันแค่ตะตุ่
1: ม
0: พี่ก็รถไปจอดไว้ตรงตะตุ่มเพราะตรงแค่ถนนมันก็ไปพอไปได้แต่ออกถนนใหญ่ปั๊บก็โล่งเลยไม่มีเลย
1: โชคดีเลยคุณอิทธิพงศ์คุณปอเต้ครับได้รับผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมไหมครับ
2: น้ำกำลังมาครับนครสวรรค์กำลังขึ้น
1: อ๋อ
2: แต่ยังไม่กลัว
0: นะนครสวรรค์เนี่ยเคยมีปีนึงโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะ
1: น่ากลัวเหมือนกัน
2: น่ากลัว
1: เป็นชุมสายเลยด้วย
0: ที่รวมแม่น้ำทั้งสี่สายปิงวังโยมน่านเลยเป็นเจ้าพญาเกิดขึ้นที่นครสวรรค์เนี่ยรวมทุกสาขามาอยู่ที่นครสวรรค์ต้นน้ำเจ้าพญา
1: เป็นไงก็ขอให้ปลอดภัยนะครับคุณปอเต้ครับแล้วถ้าเกิดคนอยากจะติดต่อนะครับดูว่างานของคุณปอเต้จะไปติดต่อได้ที่ไหนแล้วก็พูดคุยสอบถามเรื่องโปรเจกต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดตู้ไม้น้ำเนี่ยเขาจะไปที่ไหนได้ครับ
2: ก็ติดต่อทางเพจ Facebook ก็ได้ครับโปรเต้เอาข้อขับครับผมแล้วก็จะมีแกลเลอรี่ไม้น้ำที่นครสวรรค์ครับที่นี่ก็คือทุกคนสามารถมาเรียนรู้ได้ฟรีเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็สอนให้ฟรีครับไม่คิดตังค์ไม่เสียตังค์แล้วก็มาเที่ยวพูดเล่นพูดคุยกันได้ครับที่แกลเลอรี
0: ่ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ
2: แล้วก็ใครตามโรงเรียนหรือสถานที่ศึกษาต่างๆพวกนี้ครับผมก็เข้าไปสอนให้ฟรีทุกที่ครับผม
1: เขา
2: เต็มใจเต็มที
1: ่ถ้าสถานศึกษาเนี่ยอยากจะให้ไปบรรยายไปสอนให้นี่ติดต่อที่ไหนครับ
2: ติดต่อทางเบอร์โทรแล้วครับผมก็ได้ครับหรือทางเพจก็ได้ครับ
1: ครับขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับถ้าเปิดพูดออกอากาศแบบนี
2: ้ได้ครับได้ครับเบอร์โทร0894611555ครับ
1: 4611555ผมทวนอีกทีนะครับ0894611555
2: ครับผมก็จะมีไปสอนเรื่อยๆครับอย่างล่าสุดเมื่อของเมื่อปีนี้ครับเมื่อกลางปีนี้ก็ไปสอนให้ของจังหวัดอ่างทองครับเพื่อที่จะมาแข่งที่กรุงเทพก็ได้ที่หนึ่งและที่สองเลยครับของเด็กนักศึกษาครับผม
1: อันนี้สอนระดับไหนครับผม
2: ระดับจะมีทุกระดับเลยครับสอนหมดเลยตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาลัยครับครับผมแล้วก็ใกล้ๆนี้นะครับจะมีงานที่หอศิลป์ครับวันที่3พฤศจิกายนครับหอศิลป์กรุงเทพครับเดินทางสะดวกไปง่ายครับ
1: หอศิลป์กรุงเทพตรงปทุมวันเนี่ยนะครับตรงข้ามกับวังสัปทุมครับ
2: ครับผม
1: มีเมื่อไหร่ครับงานเนี้ยครับ
2: 3พฤศจิกายนครับ
1: 3พฤศจิกายนถึงเมื่อไหร่ครับ
2: ผมจำไม่ได้ครับจัดประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: 2สัปดาห์นะครับ3พฤศจิกายนเป็นต้นไปที่หอศิลป์กรุงเทพตรงสี่แยกปทุมวันนะครับใกล้กับวังสัปทุมพี่แอดครับอยากให้พี่แอดอวยพรให้กับคุณปอเต้

0: ับหน่อยได้ไหมครับ
1: อยากให้กิจการของน้องปอเต้นะครับเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้จะมีโอกาสอยู่บ้านเยอะยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศในบ้านที่น่าอภิรมย์ก็อาจจะทำให้กิจการของคุณปอเต้

0: ู้ไม้น้ำนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แอดด้วยนะครับให้ฟังเพลงนี้ของพี่แอดนะครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่จากเพลงนี้คนล่าฝันครับพี่แอดครับ
1: ผมว่าจะเปิดเนเน่หน้าแน่มาก
0: จะเปิดไหมล่ะเขาบอกเนเน่จะเปิดเนเน่ไหมล่ะ
1: เปิดไหมล่ะเปิดเนเน่สิครับ
0: เปิดเนเน่เปิดเนเน่เลยครับผมเนเน่นายแน่มากเจอแล้วเอาครับผมขอบพระคุณมากนะคะทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่อาครับสวัสดีครับคุณปาเต้ครับสวัสดีครับ

0: 14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจับตาฝนหนักเพชรบุรีปริมาณน้ำฝนเขื่อนแก่งกระจานในขณะที่ภาคใต้จะถึงเสาเสียงนางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดขณะนี้ว่าลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเริ่มลดลงโดยต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีเขื่อนแก่งกระจานและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาช่วงวันที่10ตุลาคมและภาคใต้และจังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นเดียวกันโดยว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทั้งนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอบางคุนทีขออภัยค่ะคืออำเภอบางคุนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานและวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและภาคใต้โดยในภาคอีสานจะมีฝนลดลงวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สทนช.เผยน้ำปิงน้ำน่านไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่มาจากนครสวรรค์แม่น้ำปิงมีแนวโน้มลดลงแม่น้ำน่านลดลงที่นครสวรรค์ยังคงการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำสะแกกรังยังมีปริมาณมากอยู่คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงทำให้สามารถระบายน้ำได้คงที่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีในช่วงของวันเดียวกันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรก่อนไหลไปปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแต่จะไม่ส่งผลกระทบเพราะคันของจังหวัดสมุทรปราการเพราะคันของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่อนข้างสูงในบางจุดแต่อาจมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าอาจจะมีฝนตกในช่วง 5-8 ตุลาคมน่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนในโซนกลองเพิ่มมากขึ้นและยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้า

0: แล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

สวยมากก็ไม่ค่อยดีแล้วผมก็ฟังนี่พี่อีทร้องเพิ่งจะตั้งใจฟังก็ยังไม่ได้ตั้งใจฟังมากเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะนะอาจจะเอาไปร้องหากินบ้าง นะครับพี่อีทวงฟลายครับปากประกาศให้ทั่วให้ทราบกันใครรู้จักพี่อีทบอกพี่อีทด้วยนะครับไปเรียนด้วยผมอยากเอาเพลงพี่อีทไปร้องนะครับเวลาไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่แพ้คน

สวยโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคุณผู้ฟังที่อยู่หน้าเวทีถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ตบเอาเลยนะแต่ผมว่าเขาน่าจะชอบนะเพราะเราว่าเขาสวยจริงไหมครับคุณผู้ฟังครับนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับกับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างนะครับเราจะอยู่กวนใจคุณผู้ฟังไปกระทั่งถึงเวลา5 โมงเย็นเลยทีเดียวอยากจะฟังเพลงอะไรมาแนะนำกันได้นะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ครับผมให้ฟังกันอีก3 เพลงดีกว่าน้องบอกว่าถ้าเกิดพูดมากก็จะเปิดเพลงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดน้อยจะได้เปิดเพลงมากๆอีก3 เพลงให้ฟังเสียงของเสือธนพลนะครับกับเพลงดูโง่ๆแล้วก็ตามด้วยอินคากับเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บแล้วก็มอร์กระจายมากับเพลงรู้ไหม

3เพลงที่จบลงไปนะครับเสือธนพลดูโง่โง่แล้วก็ตามด้วยอินคากับเพลงยิ่งใคร่ยิ่งเจ็บและปิดท้ายกันที่มอกระจายกับเพลงรู้ไหมนี่คือหวานหวานหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวางกูนะครับอยู่ฟังเพลงกันเรียบเรียงเพลงโดยน้องแป้งนะครับแล้วก็น้องช้างจะควบคุมเรื่องเสียงให้กับเรานะครับก็เรียกว่าจะราบลื่นหรือไม่ราบลื่นหรือจะตกหล่นอะไรก็ต้องเทียบต้องโทษน้องช้างคนเดียว คุณสุชาติไม่ผิดอะไรเลยโอ้ยผมเป็นคนดีทำถูกหมดทุกอย่างนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ซะนะครับไม่หรอกครับเราทำงานด้วยกันก็เป็นทีมงานกันครับผมอุ๊ยอุ๊ยคุณผู้ฟังได้ยินไหมครับไม่ใช่ห้องข้างๆเขาทะเลาะกันอะไรไม่ใช่นะครับนั่นคือเสียงฟ้าร้องนะครับทะลุทะลวงเข้ามาในตึกเข้ามาในห้องส่งเราเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าเอาแค่ร้องอย่างเดียวพอไม่ต้องตกเยอะเมื่อวานนี้แถวบ้านผมก็ร้องอยู่เนี่ยคร่ำครวญทำให้ตกใจแต่ว่าตกไม่

ไม่เยอะนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่าตกเยอะเลยนะครับอีก3เพลงที่จะให้ฟังเราจะให้ฟังเพลงก่อนหรือว่าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีเนาะฟังเพลงก่อนนะครับให้ฟังเสียงของคุณสุกัญญามิเกลกับเพลงดีดีกันไว้ส่วนมาม่าบลูมากับเพลงควายเท่านั้นหนูโกรธใครป่ะเนี่ยฮะน้องแป้งโกรธใครแล้วป่ะจ๊ะหึเลยแบบใช้จะบอกว่าไม่ใช่ฝากรักมากับเสียงเพลงนะครับฝากด่ามากับเสียงเพลงแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงคางคกร่าเริงเลยจากวงนูโว

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจิโนโมโตะ
7: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
3: ไอเที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจิโนโมโต
8: ะเอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ผมเราเหลืออีก2เพลงที่จะจัดให้กับคุณผู้ฟังตามที่แนะนำกันมานะครับได้เลยโอ้โหนี่เรียกว่ามาพาสเลยอย่างเร็วมากๆให้ฟังเพลงพลิกล็อกของคริสติน่าอากิลาล่ะแล้วก็เพลงสุดฤทธิ์สุดเดชของน้องใหม่สิริวิมลเจริญปุระครับ

0: ขณะนี้เวลา15:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15:00 PMค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่ว

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณสุภจีสั่งเร่งสนับสนุนถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมเข้มราคาสินค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการดูแลผู้ประสบอุทกภัยว่าได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยได้รับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศว่ามีจุดใดที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงหน่วยงานนอกกระทรวงเช่นปราจีนบุรีสระแก้วที่ระดับน้ำท่วมสูงมากทำให้ไม่สามารถใช้รถปกติได้จึงประสานไปยังกระทรวงกลาโหมส่งรถเพื่อนำถุงยางชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีสิ่งที่จะดูแลคือการเฝ้าระวังสินค้ามีเน่าเสียง่ายผักสดหรือไข่ไก่อาจขาดแคลนในพื้นที่หรือขายในราคาสูงจึงเรียกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าปลีกสค้าส่งมาพูดคุยเพื่อตรวจปริมาณและขอให้แจ้งปริมาณมาที่กรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่งออกช้าลงหรือชะลอการส่งออกอย่างน้อย 30-50% และระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้สินค้าในประเทศได้มีการดูแลอย่างทั่วถึงภัยพิบัติบนโครงข่ายทางหลวง19จังหวัด156แห่งสัญจรได้117แห่งกรมทางหลวงโดยศูนย์บริหารงานอุบัติภัยรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่19จังหวัดรวม156แห่งปัจจุบันการจราจรผ่านได้117แห่งและผ่านไม่ได้39แห่งโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสำหรับจุดที่ยังไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้39แห่งกระจายอยู่ใน11จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรี16แห่งกรุงเทพมหานคร4แห่งพระนครศรีอยุธยา4แห่งฉะเชิงเทรา4แห่งระยอง3แห่งนครสวรรค์2แห่งสระบุรี2แห่งและสระแก้วนนทบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีจังหวัดละ1แห่งส่วนพื้นที่กำแพงเพชรชัยนาทนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองและชลบุรีจุดที่ได้รับรายงานผลกระทบสามารถสัญจรผ่านได้ทั้งหมดกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำพื้นที่พร้อมติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางเพื่อเร่งแก้ไขจุดที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางและปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่โรมเรียกสุชาดาสามีแจ้งกรรมการกฎหมาย7ตุลาคมในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือนัดประชุมกรรมการวันที่7ตุลาคมมีวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลโดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง10คนเข้าร่วมโดยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการปปง.เลขาธิการกลต.นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงก่อนหน้านี้กรรมการการกฎหมายตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมาแล้ว6ครั้งนายรังสิมันได้พาดพิงสามีของนางสาวสุชาดาว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและได้ขุดบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาพบในบัญชีส่วนของนายทะหยางถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ป็นยังไงครับชั่วโมงที่3โอ้แบบย้อนยุคคลาสสิกถือว่าเป็นเพลงในแนวสตริงรุ่นแรกๆเพราะว่าก็จะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าโฟกซองนะครับคือจะใช้กีตาร์เป็นหลักแล้วก็ไม่ได้ร้องวิธีการร้องเหมือนกับทางฝั่งของครูสุเทพครูสวัลีก็จะเป็นร้องอีกแบบหนึ่งเริ่มต้นกันด้วยเสียงของคุณสุภาพรเทียบเทียมเท่าที่ผมจำได้เนี่ยคุณสุภาพรจะเป็นน้องสาวของพี่โอก็คือคุณชัยรัตน์เทียบเทียมนะเวลาเจอพี่โอเราก็เธอไม่เคยถามถึงนะว่าตกลงกับพี่สุภาพรเขาไปอยู่ไหนทำไงนะครับก็มากับเพลงรักหนอรักวัยรุ่นยุค1970ปลายต้น1980เนี่ยก็น่าจะรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าดังระเบิดระเบ้อมากๆนะครับเพลงที่2ก็เป็นของอดีต Teenage Idol ขวัญใจวัยรุ่นคุณเพ็ญพิสุทธิ์แล้วก็เป็นนางเอกภาพยนตร์ด้วยนะครับคุณเพ็ญพิสุทธิ์เนี่ยเป็นนางเอกวัยรุ่นกับเพลงตัดใจไม่ลงและ XYZ นะครับวงเด็กในยุคนู้นมากับเพลงแอบเจ็บเพราะเธอตึงเพลงวงนี้เขาจะดังจากเพลงนี้ครับสบายดีหรือเปล่าคราวๆไม่เคยรู้เนี่ยครับเป็นยังไงก็เป็น3เพลงที่มาเปิดชั่วโมงที่3ที่เราให้สบายๆนะครับหลังจากตื้ดๆกันมาแล้ว2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงนี้ก็ให้คุณได้ออกไปเก็บผ้าเก็บผ่อนนะถ้าเกิดว่าเก็บทันรู้สึกว่าฝนจะไปจากเราแล้วเมื่อกี้ชั่วโมงปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับฝนจะตกอยู่ประมาณสักน่าจะ20นาที30นาทีค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเสียงฟ้าคะนองด้วยแต่ตอนนี้เสียงฟ้าคะนองไปแล้วนะครับรู้สึกเสียงฝนก็จะหยุดไปแล้วเดี๋ยวจะวิ่งออกไปดูนะครับว่าเป็นยังไงให้ฟังกันอีก3เพลงนะครับพี่ๆวง Grand X มากับเพลงเขินและพี่ๆวงชาตรีมากับเพลงรักครั้งแรกอยากบอกเธอรักครั้งแรกแล้วก็พี่ๆวง18กรัตมากับเพลงใจเธอใจฉันฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

3เพลงเพราะๆนะครับคุยกันไปทาง TikTok เรียนภาษาจีนกันไปโดยไม่ได้จ่ายค่าหน่วยกลิ่น กับครูหลิวนะครับอาจารย์หลิวนะครับอาจารย์หลิวอาจารย์หลิวครูหลิวนะครับผมหลิวหรือหลิงหลิวสิใช่ไหมครูหลิวครูหลิวหรือครูหลิงครูหลิวนะครับเขียนเองก็อ่านไม่ออกเองนะครับก็มาตีกันใน TikTok ได้ด้วยนะครับเป็นการฝึกกันไปใช้เวลาว่างของเรานะครับคือคุยแบบเหมือนกับไม่มีสาระแต่ก็ได้สาระไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ให้มันติดเข้าไปในหัวสมองกันนิดนึงสวัสดีครับคุณพึ่งครับเมื่อกี้นี้3คนสามเพลงเขินจากวง Grand X นะครับแล้วก็รักครั้งแรกจากชาตรีและใจเธอใจฉันจาก18กะรัตนี่คือวันช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวังกูลอยู่กับน้องช้างและน้องแป้งนะครับน้องแป้งบอกว่าถ้าถูกใจการเรียงเพลงชอบเพลงไหนขอเพลงละ20บาทเท่านั้นนะครับโอนมาได้เลยเอามาเลยขอเลขบัญชีมาเดี๋ยวน้องแป้งโอนให้น้องแป้งนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนจัดเพลงนะเพราะว่าเพลงเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะไม่ใช่ว่าโอ้เพลงนี้มันนึกมาแล้วก็เปิดไปเรื่อยเปื่อยนะมันจะแบบมั่วๆยังไงไม่รู้มันเหมือนกับคนที่ไม่ได้จัดการอารมณ์ของตัวเองอะเนาะจะเป็นคนประเภทแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ไบโพล่านะจะเป็นมัลติเพลโพล่าคือคลุ้มดีคลุ้มร้ายเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลิ้วเดี๋ยวแบบมาหวานแหววเอ๊ยยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบจัดให้มันอยู่ในแนวเดียวกันอาจจะมันในช่วงนี้จะโกรธเกรียวก็ช่วงนี้ก็เอาเพลงโกรธกันไปให้สุดๆไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่แบบจะหวานแววก็หวานกันทั้งชั่วโมงเลยให้เรียกว่าหวานขึ้นตาว่างั้นนะตัดขาตัดแขนกันไป คุณผู้ฟังอยู่กับผมแล้วก็น้องอีก2คนนะครับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างเดี๋ยวเราให้ฟัง3เพลงหรือว่าโอเคให้ฟัง3เพลงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนให้ฟังจดหมายฉบับสุดท้ายจากวงเรนโบว์แล้วก็ตามด้วยเสียงของคุณเอพัชราแวงวันกับเพลงลืมเสียเถิดแล้วก็โอเวชั่นกับเพลงแหวนแลกใจแล้วเราก็มาคุยกันใน TikTok ครับ

0: องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
2: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
3: เฮ้ยทัวร์นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: 100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
5: แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันไปแล้วเราก็เปิดเพลงกันเยอะมากเลยสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ3เพลงเอ๊ะเปิดไปยังในจดหมายฉบับสุดท้ายเนี่ยยังเนาะ
6: เปิดไปแล้ว
5: เหรอเปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นตามคำขอทำแนะนำเลยที่คุณผู้ฟังขอกันมาปรากฏการความรักใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยแต่เราก็หากันจนเจอแล้วก็คู่แท้ใช่ไหมครับคู่หากันจนเจอนี่เป็นกบๆนะครับ
6: ลาเลยนะคร
5: ับครับผมแล้วก็ลาไปเลยนะครับในชั่วโมงนี้ให้ฟัง3เพลงเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

ลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลรัฐบาลหนุน Grab A Go นวัตกรรมอาหารไทยจากมอเก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นและไฟฟ้าส่งต่อ 3,000 กล่องช่วยผู้ประสบภัยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือผู้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนจุดเด่นของ Grab Agro คือการ

0: ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เข้าถึงอาหารและสาธารณูปโภคได้ยากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนไม่ต้องแช่เย็นขณะที่บรรจุภัณฑ์แยกส่วนข้าวกับข้าวสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีจึงเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดไฟฟ้าดับการเดินทางไม่สะดวกหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติทางนี้ Grab Agro มีอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูที่คุ้นเคยกับคนไทยอาทิข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่และข้าวกระเพราไก่โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอย.และมาตรฐานฮาลาลอำเภอเงาจังหวัดลำปางเกิดลมพายุกระโชกแรงทำให้มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
1: ที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองจากสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านหวนอำเภอเงาได้เกิดลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงปิดทับเส้นทางในหลายจุดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเงาพะเยาขาออกจังหวัดลำปางเขตบ้านสวนศักดิ์และบ้านห้วยท่าตำบลบ้านหวนรถที่วิ่งมาถึงต้องหยุดรถเนื่องจากไม่สามารถผ่านไปได้จากต้นไม้ใหญ่ที่หักปิดทับขวางถนนทั้งหมดส่งผลทำให้รถติดยาวเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รอป.19แม่โป่งส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รอป.20แม่หวดอำเภอเงาจังหวัดลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเงาและอาสาสมัครกู้ภัยเงาได้รีบเข้าดำเนินการช่วยเหลือนำเครื่องมือลุยฝนเข้าไปดำเนินการรีบตัดต้นไม้ที่หักโค่นลงเพื่อเร่งเปิดเส้นทางหลังติดขัดนานนับชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการคาดว่าจะสามารถเก็บกวดและดำเนินการกับต้นไม้ที่หักขวางถนนเพื่อเปิดเส้นทางให้ผ่านไปได้ตามปกติภายในเย็นวันนี้อัศวินบุกหนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: เร่งดับไฟป่าไหม้ลามแถบภูเขารัฐแคลิฟอร์เนียเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามขยายวงกว้างกินพื้นที่แล้วกว่า 1,000 เอเคอร์หรือประมาณ 2,530 ไร่แถบบริเวณภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตาคลาริต้าของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทีมนักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าทางภาคพื้นดินและทางอากาศไฟป่าจุดนี้มีชื่อว่าปูเก้ไฟเออร์เริ่มลุกไหม้เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ใกล้กับถนนปูเก้แคนยอนและควอรีในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสทางการสั่งให้ผู้คนอพยพในพื้นที่รอบข้างแต่ล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTA

0: นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: มารักเจ๊เชียร์เราแม
1: ่ครับผม3เพลงแรกที่เปิดรับชั่วโมงที่4ของเรานะครับเริ่มต้นกันที่นกแลกับเพลงคอนเสิร์ตคนจนโอเยโอเยโอเยโอเยโอเยแล้วตามด้วยเพลงของวงเพื่อนนะครับกับเพลงงานวัดส่วนเพลงที่3ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ไปถามเจ๊ว่าทำไมอ่ะไปถามเขาทำไมอยากกินอยากทำอะไรก็ทำไปนะครับถามเจ๊ทำไมนะครับนี่คือหวานวันหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษตอนนี้ผมกำลังงงอยู่กับAI ของ TikTok นะครับคุณผู้ฟังที่เห็นอยู่นะครับก็ช่วยกันไปประท้วงหน่อยนั้นบอกว่าผมมีเนื้อหาอะไรที่ซ้ำซ้อนเนื้อหาอะไรที่เหมือนกับว่าขัดกับอะไรของเขาก็ไม่รู้เราก็พูดคุยของเราธรรมดาไม่ได้มีเรื่องอะไรเนาะแปลกๆครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ว่ากันไปนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์ที่เป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลอยู่กับน้องช้างแล้วก็น้องแป้งนะครับเรา3คนอยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลา 17:00 นไม่น่าเชื่อว่าคุยไปคุยมานี่ก็ชั่วโมงที่4แล้วเนาะเปิดเพลงฟังเพราะๆนะครับสบายๆเพลินๆในบ่ายวันอาทิตย์ซึ่งผมก็จะมารับหน้าที่ในอาทิตย์ต้นเดือนสัปดาห์ถัดไปเป็นคิวของใครเอ่ยเป็นพี่โจไหมพี่โจใช่ป่ะอ๋อเป็นของผอ.วาสุนะครับก็อาจารย์ผอ.วาสุก็จะมาในวันอาทิตย์หน้าขอบคุณมากนะครับที่มาส่งของขวัญตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเสื้อสีน้ำเงินส่วนอีกทางด้านนั่งหลังเวทีกลางเวทีนั้นเขาจำกัดอะไรของเขาก็ไม่รู้ผมก็งงกับเขานะครับสวัสดีคุณปุ้มปุ้มช็อปด้วยนะครับสวัสดีคุณประภัยนะครับเพิ่งจะมาติดตามกันแล้วก็คุณพริมคุณไทเกอร์เพิ่งเข้ามาคุณยูเซอร์30249ครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ทั้ง2บัญชีนะครับตอนนี้ก็มีผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานนี้เป็นการสวดมนต์ครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ทำจิตใจของเราให้สงบด้วยการสวดมนต์สวดมนต์เป็นทำนองสรพัญญะนะครับบูชาพระพุทธคุณองค์ใดพระสัมพุทธนะครับเกิดนึกไม่ออกจำไม่ได้ก็มากดฟังใน TikTok ที่โพสต์เอาไว้นี่แหละครับฝากกดโพสต์กดเลิฟกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับจะได้สวดมนต์ให้จิตใจสบายๆในช่วงที่เรากำลังเครียดกับน้ำท่วมนะครับด้วยว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนขอให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมทุกๆพื้นที่ครับสวัสดีคุณณฤพักสวัสดีครับให้ฟังอีก3เพลงนะครับให้ฟังวงฟรุตตี้กับเพลงคนข้างเคียงไม่ใช่คนข้างเคียงนะแล้วก็ตามด้วยคุณเพ็ญพยมเรืองโรจน์กับเพลงสายใยรักทราบข่าวว่าคุณเพ็ญพยมตอนนี้ไปอยู่ทางอีสานรู้สึกจะเป็นบุรีรัมย์หรือเปล่าเป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook นะครับก็ไปเป็นเขาเรียกว่ามีไร่มีนามีสวนอะไรนะครับอยู่กับธรรมชาติมีความสุขมากๆคุณพัชราแวงวันจะมาปิดในช่วงนี้กับเพลงความรักเจ้าขาฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

ดีครับผมอุ้ยเราก็คุยกันหลังไมค์สนุกสนานมากครับผมน้องเอาน้องแป้งเนี่ยเขานอกจากว่ารู้เพลงไทยเนี่ยนะครับเยอะแล้วน้องแป้งยังรู้จักเพลงสากลอีกเยอะแยะนะครับคือน้องกลับชาติมาเกิดแน่ๆเลยน้องเอาลิสต์มาให้ดูว่าผมเนี่ยจะร้องเพลงและจำเพลงเหล่านี้ได้อะไรบ้างคุณผู้ฟังที่ดูทาง TikTok เนี่ยก็จะได้เห็นละบรรยากาศนะครับค่อนข้างจะแบบไม่เป็นบรรยากาศของ FM เลยเนาะ 3 เพลงที่เพิ่งจบลงไปครับวงฟรุตตี้นะครับเสียงของพี่ชมพูกับเพลงคนข้างเคียงตามด้วยคุณอิ๋วเพ็ญพยมเรืองโรจน์กับเพลงสายใยรักและคุณเอ๋พัชราแวงวันกับความรักเจ้าค่ะรวมน้องสารค่ะด้วยนะครับเพิ่งจบลงไปเราอยู่กัน3คนนะครับน้องแป้งน้องช้างแล้วก็น้องต้นสุชาติชวังกูลนะครับทาง FM 995 MHz ลูกทุ่งมหานครในช่วงหวานวันหวานเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษต่อจากรายการของเราก็จะเป็นน้องลูกตาลใช่ไหมครับใช่ป่ะน้องลูกตาลวันนี้มาจัดนะครับกับคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็ stay tune กันเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็จะมีเกล็ดประวัติอะไรต่างๆที่คุณอาชัยเมืองสิงห์ท่านจะเล่าให้เราฟังเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วดีต่อใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกชื่นชมแล้วก็ appreciate นะครับศิลปะวัฒนธรรมของเราที่ท่านได้สร้างเอาไว้แล้วก็ครูเพลงในยุคนั้นสร้างเอาไว้ให้เราได้ฟังแล้วก็ได้สืบสานรักษาและต่อยอดกันไปนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะชั่วโมงที่4แล้วเนี่ยที่เราคุยกันมาใครที่ฟังผมทาง TikTok นะครับต้นสุชาติชวังกูลก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบไม่มีการเซ็นเซอร์เลยในห้องส่งนะครับอยู่กันอย่างเหมือนอยู่ที่บ้านเลยเนาะมีอะไรก็เก็บกินไปเรื่อยเปื่อยตรงนี้ที่มีอยู่กันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆให้ฟังอีก3เพลงนะครับเสียงของพี่ตั๊กสิริพรกับเพลงหมดห่วงและพี่นิดนิตยาบุญสูงเนินมากับเพลงช้ำคือเราส่วนพี่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นี่เพิ่งเจอพี่อ้วนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับไปติดเกาะกันอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพลานฝนตกมากนะครับแต่พี่อ้วนกับพี่ตู้ก็คู่ขวัญ นะครับเขาก็ไปด้วยในงานวันนั้นสนุกมากๆพี่อ้วนจะมากับเพลงให้เวลาฉันบ้างฟังทั้ง3เพลงเลยครับเอา

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาบ้าบ้ากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอ้ดีเซล SSS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: ครับผมนี่ก็ช่วงที่สุดท้ายของชั่วโมงที่4ในวันนี้นะครับคุยกันไปฟังเพลงกันไปแหมเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงเนาะทาง Facebook เดี๋ยวจะน้อยใจนะไม่ได้ทักเลยมีคุณ คุณแก้วตาคุณแก้วทาโคด้านะครับแล้วก็คุณรักเขียนซาโต้นะครับผมอ่านไม่ออกผมก็ไม่กล้าออกเสียงนะเดี๋ยวจะผิดขอเพลงของวงทู เปิดไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับคุณคมคนสันโดดนะครับคุณลำพึงมณีเขียวแล้วก็มีคุณประกิตนะครับบอกว่ารังสิตฝนตกหนักฟ้าร้องมีลมกันโชกแรงนั่นมันหนึ่งชั่วโมงที่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถามว่าพี่ต้นโบกเรือกลับบ้านหรือยังยังครับผมเดี๋ยวได้กลับหลังจากชั่วโมงนี้นะครับส่งข่าวด้วยนะครับตอนนี้ท่วมอีกหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมมาแถวๆนู้นทางนะครับพหลโยธินแถวแยกคอปออะไรนี่ก็แห้งสนิทนะครับแล้วก็กระทะพันกับรถแถวพหลโยธิน62ก็กลับได้นะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างคุณสิริลักษณ์คุณเจคุงนะครับบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกร้อนมากๆอยากได้ฝนไปดับร้อนไหมครับคุณเจคุงครับเดี๋ยวส่งไปคุณดาวันนะครับคุณดาวันอุลักษ์สวัสดีครับคุณเคคุณแชมป์นะครับมาสแตนบายรอพี่ลูกตาลขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวพี่ลูกตาลมานะครับเสียเปียกคุณกัชมนนะครับแล้วก็คุณทศพลคุณจูดาคุณพัทคุณแพทนะครับเมืองกรุงบอกว่าพี่ต้นเปิดเพลงเพราะๆสุดๆฮ่าฮ่าพี่ต้นหรือน้องต้นคะขออภัยนะคะถ้าได้ยินไม่ผิดก็ต้องบอกว่าคนเปิดนะก็คือน้องช้างนะครับแล้วก็คนจัดเพลงก็คือน้องแป้งนะครับพี่ต้นมาเป็นคนประกาศชื่อเพลงนะครับรวมเราเป็นทีมกันเนาะแล้วก็คุณลำดวนนะครับคุณลำดวนเจ้าสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับแล้วก็คุณเสียเปียกนะครับมาทักทายแฟนๆคุณบุตรต้องนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวขอบพระคุณมากๆนะครับเราจะล่ำลากันด้วยเสียงของพี่ดอนสันระเบียบกับเพลงทางรักสีดำแล้วก็ตามด้วยพี่กุ้งตวงสิทธิ์ยมจินดากับเพลงทั้งรักทั้งเกลียดและพี่เท่อุเทนพรหมมินจะมาปิดท้ายนะครับถ้าไม่ทันถ้าทันก็วิชามานแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเนเน่รอยัลขึ้นรถแห่กลางกรุงประชาชนต้อนรับอบอุ่นยินดีคว้าแชมป์ AGT 2026ขอบคุณแฟนคลับยกเป็นลูกสาวแห่งชาติพร้อมลุยงานคู่เรียนนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยคนแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่ฉลองชัยใจกลางกรุงเทพมหานครในงานเวลคัมเนเน่รอยัลวินเดอะเวิลด์ฟอร์ไทยแลนด์โดยขบวนได้เคลื่อนออกจากสยามภารกรมุ่งหน้าสี่แยกปทุมวันผ่านหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเข้าถนนบรรทัดทองถนนพระราม4สามย่านวิทาวเลี้ยวเข้าถนนพญาไทผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBK Center และถนนพระราม1ผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์ก่อนวนกลับเข้าสู่สยามภารกรท่ามกลางแฟนคลับและประชาชนมารอต้อนรับแสดงความยินดีสองข้างทางอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นนอกจากนี้หลายองค์กรและภาคเอกชนยังร่วมกันมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เนเน่เพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จสะท้อนพลังความร่วมมือในการสนับสนุนคนไทยบนเวทีสากลพร้อมยังจัดกิจกรรม Meet and Greet ฟรีสำหรับแฟนคลับที่ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 1,300 คนได้สัมผัสบรรยากาศ

0: ความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusive เนเน่เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นและรู้สึกใจฟูเป็นอย่างมากที่ได้เห็นผู้คนมารอต้อนรับตลอดสองข้างทางพร้อมย้อนเล่าถึงวินาทีประกาศผลว่าตกใจจนเป็นลมไปโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เตรียมท่าดีใจไว้แล้วเพราะไม่คิดว่าจะคว้าแชมป์ได้เนื่องจากคู่แข่งทุกคนเก่งมากส่วนกรณีที่ได้รับการยกย่องเป็นลูกสาวแห่งชาติเนเน่ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจมากแม้ตนจะยังไม่คุ้นชินกับความดังและยังคงเตือนตัวเองอยู่เสมอให้ถ่อมตัวพร้อมฝากข้อความถึงทุกคนว่าหากต้องการให้ฝันเป็นจริงต้องมีความมุ่งมั่นและขยันซ้อมส่วนผลงานเพลงหลังจากนี้ได้ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากของแอดคาราบาวแล้วรู้สึกชอบมากเพราะทำให้นึกถึงจุดเริ่มต้นในวัยเด็กจนถึงวันที่ฝันเป็นจริงชาวบ้านริมเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2ต้องต่อนั่งร้านสูงกว่า 1.5 เมตรอบต.เร่งสร้างสะพานไม้พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลอดแนวบ้าน2ชั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมสูงจนถึงชั้น2ของตัวบ้านทำให้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการนำไม้มาต่อนั่งร้านขึ้นสูงจากพื้นบ้านชั้น2อีกกว่า1เมตร50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นพื้นที่หลับนอนและหลบภัยน้ำท่วมชั่วคราวท่ามกลางความยากลำบากในการขับถ่ายและการเดินทางเข้าออกบ้านด้านนางมัณฑนาบุญประดับนายกอบต.เทวราชเร่งส่งเจ้าหน้าที่นำกำลังและวัสดุอุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเป็นการด่วนทางเดินยกสูงจากถนนเข้าตัวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรเข้าออกนำอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้ามายังที่พักอาศัยได้พร้อมกันนี้อบต.ยังเร่งระดมเครื่องจักรและคนงานตอกเสาเข็มไม้สนตลอดแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ให้กัดเซาะตลิ่งและเข้าทำลายโครงสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมรวมถึงสกัดกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่วนในของชุมชนสถานการณ์น้ำล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อมูลจากสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำไหลผ่าน 2,486 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูง 9.13 เมตรจากระดับตลิ่ง 9.90 เมตรซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลราชสถิตตำบลเทวราชอำเภอชัยโยตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกและแม่น้ำน้อยในตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กลัว

0: ี่ยนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเย็นวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วย3งานเพลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับสาวๆนะคุณผู้ฟังนะคะ3สาวเลยเริ่มต้นมากับสาวยโสธรนะคะสายันสัญญาแล้วก็พามาที่อยุธยาโอ้โหเดินทางไกลเหมือนกันนะคะสาวผักไห่ค่ะชาตรีศรีชนแล้วก็กลับขึ้นไปทางเหนืออีกคุณผู้ฟังสาวงามเมืองพิจิตรนะคะสดใสรุ่งโพทองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้เสียงสดใสค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใส่ยังไงแล้วก็ได้แต่บอกเล่าก่าวติด
0: ค่ะนะแล้วก็เจอกันทุกวันอาทิตย์ค่ะพ่อค่ะ
1: ก็น้ำทั้งน้ำท่าวันนั้นยังไงกลัวจะไฟจะดับมาเครื่องมันก็เสียในบ้านก็ใช้อะไรต่ออะไรไม่ได้ต้องบอกบนบานศาลเช่า
0: ค่ะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนาะในเรื่องของน้ำนะคะทั้งฝนทั้งลมแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมด้วยหลายพื้นที่นะคะตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกหนักเลยค่ะคุณพ่อนะคะเมื่อสักครู่นี้แถวโซนรามอินทรานะคะน้ำท่วมถนนเลยล่ะแล้วก็ลมแรงมากนะคะ
1: สิงห์บุรีก็มาแล้วแม่น้ำน้อยเหมือนกับปี54เลย
0: นะน้ำขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะพ
1: ่
0: อ
1: ไม่รู้ไม่ได้ไปเลย
0: ค่ะ
1: อยู่อย่างนี้ไปไหนไม่ได้ไง
0: ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะเผื่อว่ามีอะไรจะต้องนะคะเฝ้าระวัง
1: ลูกยังอยู่ทางโน้นหลายคนเหมือนกันกันเลยก็ถ้ามีอะไรก็คงจะส่งข่าวแล้วล่ะ
0: ค่ะนะ
1: ฮะไม่มีอะไรอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะเพราะว่าพ่อก็เอาตะเข้าของไว้แล้วก็ในสวนก็แบ่งให้คนนู้นคนนี้เขาไปกันแล้วทำแล้ว
0: อ๋อค่ะมีคนดูแลอยู่นะพ่อเน
1: า
0: ะค่ะบ้านครูไพบูลย์พ่อน้ำโอ้โหนะเขาอยู่ติดน้ำอยู่แล้วเนาะน้ำท่วมใต้ถุนสูงเลย
1: ไพบูลย์ไหนนะ
0: ครูไพบูลย์บุตรขันพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อบ้านอาจารย์ไพบูลย
0: ์ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำเลยค่ะพอน้ำมาจริงๆไม่ต้องขึ้นเยอะขนาดตอนนี้นะปกติเขาก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วตอนนี้คือแบบน้ำท่วมหนูเห็นในภาพในเพจของบ้านครูไพบูลย์นี่คือเกือบถึงชั้น2เหมือนกันนะพ่อที่หนักๆอืมค่ะใช่
1: แต่ที่บ้านอาจารย์ไพบูลย์เองแล้วพ่อบอกว่าไม่เคยไปอ่ะแต่ว่าเพราะว่ามันแบบเราต้องลงเรืออะไรต่ออะไรสมัยนั้น
0: อ๋อสมัยนู้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจารย์บุญมาอยู่จุฬารัตน์อยู่พักนึงนั่นแหละดูแลให้ท่านเดิมกันครับ
0: ค่ะนะคะคือถือเป็นครูเพลงที่โอ้โหผลงานเพลงเยอะมากนะฮะ
1: แล้วก็เพลงที่อาจารย์บุญแต่งให้อาก็ทั้งหมดก็เกือบ10เพลง
0: เพลงเพลงอะไรบ้างคะพ่อ
1: ก็มีแม่อะไรนะเดี๋ยวฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่
0: ใช่ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี
1: ่แล้วก็มีแม่ชื่อแม่เยอะ
0: อ๋อมีขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ใช่ไหมฮะได้เดี๋ยวหนูต้องไปลิสต์ออกมาดีกว่าว่าเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งและที่พ่อร้องมีเพลงอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยพ่อขาเมื่อสักครู่นี้ต้นชั่วโมงเราเริ่มต้นมากับเพลงที่เรื่องเกี่ยวกับสาวๆนะมีสาวยโสธรสาวผักไห่สาวงามเมืองพิจิตรของพ่อก็มีนะหนึ่งสาววันนี้เตรียมมาสาวเมืองสิงห์ค่ะพ
1: ่อครับ
0: นะฮะเพลงนี้ช่วงเวลาประมาณไหนคะพ่อที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาสมัยนั้น
1: แต่งเป็นผลงานแต่งร่วมกันกับตัดจาตลาพัสอนเพื่อนของพ่อเอง
0: อ๋อค่ะ
1: ทหารแล้วก็คอยพ่อมาอยู่ที่ทหารที่ปราณตอนอยู่ปราณบุรี
0: ค่ะ
1: เขาก็เป็นคนที่ตอบจดหมายแทนพ่อจนกระทั่งได้เมียรวยไป
0: อ๋อค่ะแบบร่วมแต่งกับเพื่อนเนาะเพลงนี
1: ้เพื่อนหาทหารด้วยกันตอนนี้เขาก็ยังอยู่นี่บอกว่าผมฟ้าบ้านแหงท่วมเปล่าไปอยู่ชั้นบนชั้นก็ได้นะเป็นคนสิงห์บุรีด้วยก
0: ัน อ๋อเป็นคนสิงห์บุรีด้วยกันนะคะก็เลยเป็นเพลงนี
1: ้วัดของตรงแถวอะไรอ่าง ออกก็นึกว่าก็จะออก
0: ค่ะที่สิงห์บุรีนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ปากบางติดแต่งแกงสาวเมืองสิงห์นั่นแหละ
0: จ้ะนะฮะ
1: เขาก็เที่ยวแถวนั้นเขาก็บรรยายไปบรรยายมาแต่สถานที่ที่พ่อไม่เคยไปเที่ยวเลยเนี่ยไปพลาดอยู่อันหนึ่งไอ้ตรงสาวบ้านกล้วยไม่สวยเลย
0: เราก็เลยไม่รู้เลยใช่ไหมตรงนั้นว่าไม่สวยเลยเนี่ยสวยจริงไม่สวยจริงนะแต่เขาบอกไม่สวยเลยใช่ไหม
1: พ่อไม่ได้ไปเที่ยวเขาเขาเป็นสายคันยงเลยแต่งมาเลยตอนหลังไปเจอกองอำนวยการเขามาเรียกอะไรตรงก่อนจะถึงหลวงพ่อจรัญนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็บอกมานี่ที่แถมมังสิงไหนบอกบ้านสาวมันเคยไปสวยเลยจะรู้ทุกคนเลยต้องทำบุญกันใส่บาตรเพื่อนกันแต่งแล้วตอนมันพาไป
0: ตอนมันพาไป
1: เลย
0: ตอน
1: เซลล์เซลล์เซลล์สองก็เขียนใหม่
0: เขียนใหม่ว่าเป็นแปลเปลี่ยนเป็นว่า
1: สาวบ้านสวยสาวบ้านกล้วยสวยจังเลย
0: โอเคเป็นอย่างนี้โอเคอะไรเงี้ยได้อยู่โอเคครับพ่อเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะสาวเมืองสิงห์ค่ะ

ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงนะคุณผู้ฟังกับสาวเมืองสิงห์เนี่ยที่พ่อชายแต่งร่วมกับเพื่อนนะคะก็บันทึกความทรงจำนะไว้ในเพลงด้วยเหมือนกันแล้วก็นะฮะพอเราได้เปิดฟังย้อนไปเพลงเก่าๆที่เราชอบเนี่ยนะคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงอะไรอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นเรื่องราวความทรงจำได้ด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยทักทายสมาชิกนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะสำหรับนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะมานะคะรายงานตัวกันหน่อยนะคะที่ในไลฟ์ของเรานะคะนะมีใครมาบ้างวันนี้วันอาทิตย์ไงนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสมาชิกของเราแล้วก็รวมถึงยังมีอีกหลายเพลงเลยวันนี้นะคะทางหลังไมค์ก็นะฝากเข้ามาได้ที่022481366นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน10ก็คือตุลาคมเดือน10แล้วนะคะเหลืออีก3เดือนนะคะ3เดือนนะคะของปี2569ที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะใกล้ปีใหม่นะหลายๆคนก็เริ่มนะคะเตรียมที่จะไหนจะเทศกาลปีใหม่งานต่างๆหรือว่าบางคนนี่เริ่มนะที่จะเตรียมของขวัญเตรียมของขวัญแล้วเนี่ยอยากไว้เอาไว้ให้กับคนพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆเพราะจริงๆนอกจากจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงเดือนธันวาก็ยังมีอีกหลายเทศกาลด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะและสิ่งหนึ่งวันนี้เอาเป็นว่าเตรียมไว้ก่อนแต่เนิ่นๆกันละกันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีของดีมาบอกต่อนะคะเผื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้สึกว่าเอ้ยใกล้และใกล้จะสิ้นปีอยากจะเปลี่ยนสักหน่อยแต่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคุณผู้ฟังอันนี้ก็ดีนะคะบางคนมีความเชื่อด้วยนะว่าต้องเลือกผ้าปูที่นอนให้ถูกโฉลกถูกห่วงจุ้ยนะคะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะคุณผู้ฟังด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเท็กซ์นะคะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้าเนี่ยจะนุ่มลื่นยับยากนะคะเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนด้วยโอ้โหผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะคะเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันนะคือมี2สไตล์ในเซตเดียวนะคะลาย Midnight Forest ค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มนะให้ความรู้สึกลึกลับหรูหรานะคะเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์แล้วก็มีอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลาย Sweet Carnation อันนี้เป็นดอกลายดอก Carnation หวานละมุนนะคะโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนที่มีความรักความหวานอะไรแบบนี้นะคะมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะสำหรับโปรแรงต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นนะฮะเซตใหญ่เลย11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งหมด11ชิ้น 1,290 บาทใครสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยกำลังหาผ้าปูที่นอนใหม่พอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะบางทีเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแบบเปลี่ยนสีคุณผู้ฟังมันเหมือนได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันนะคะนะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะจ๊ะอ่ะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีคุณแม่สุนิสานะคะคุณแม่ธันพิชาพี่ดาดานะคะพี่สมชายแล้วก็น้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่ชนิน
พี่นิวัฒน์พี่ชลินพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่จ๋องพี่จ๋องน้องหนูดีนะคะพี่หนูริงนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เสียเปียกพี่ละไอนะคะพี่แก้วตาสวัสดีค่ะนะโอ้ทักทายกันช่วงเย็นเย็นวันอาทิตย์นะคะพี่สมยศบอกรับฟังรับชมอยู่นะจ๊ะนี่พี่สุวิตาด้วยพี่วิจิตนะคะพี่ชัยโยโอ้วันนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะพี่สอนจินดารัตพี่โชติวริศนะคะพี่สุเทพด้วยโอ้โหวันนี้สมาชิกมากันเยอะแล้วก็พี่กุลนะบอกน้องลูกตาลเนี่ยอยากฟังรักข้ามคลองด้วยนะคะนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะตอนนี้มีเพลงฝากเข้ามานะคะแฟนรายการประจำของเราคุณป้ายาจากสมุทรปราการบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างสักเพลงนะน้องลูกตาลอิจฉาตายายจัดให้เลยค่ะ

ขอมาก็ยินดีจัดให้นะคะนะคะสำหรับอิจฉาตายายนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังพักผ่อนนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้วันอาทิตย์ก็ยังต้องทำงานอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจให้กันมีเพลงเพราะๆที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็เจอกับตาลได้นะทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 1:00 นนะคะคุณผู้ฟังร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะส่วนใครที่นอนดึกหน่อยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะมาฟังเพลงด้วยกันหรือว่าอาจจะคิดถึงดีเจอะไรอย่างนี้ไม่มีใครบอกนะอันนี้บอกเอง ก็มาเจอกับตาลได้จันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 4:00 นถึงเที่ยงคืนด้วยนะคะมีเพลงเพราะๆจัดให้นะคะวันธรรมดาเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเพลงค่อนข้างหลากหลายคุณผู้ฟังนะคะก็จะเป็นแบบลูกทุ่งวาไรตี้เลยแหละเพลงช้าเพลงเร็วเพลงเก่าเพลงใหม่นะแต่วันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเน้นเพลงเก่าๆสักนิดนึงเนาะนะคะจะได้ถือว่านี่ไงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษความพิเศษคือเราจะได้ย้อนเวลานะคะเป็นแบบเหมือนนั่งไทม์แมชชีนโดราเอมอนดูสิลากมาหาโดราเอมอนได้ไงงง แล้วโดราเอมอนเขาอยู่คู่กับอสมทมานานไงเออเป็นไงโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะมาเจอกับตาเนี่ยค่ะก็สัญญาไว้ว่าทุกอาทิตย์จะหาเพลงแก้เพลงแก้เพลงเกี้ยววันนี้นะคะ4งานเพลงมีอะไรบ้างคู่แรกค่ะคุณผู้ฟังคู่แรกคือสาวสามพรานนะคะศักชายวันชัยนะร้องแก้โดยสกาวเดือนโซทอนบุญกับอย่าลืมสามพรานและอีกคู่หนึ่งอันนี้คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นหูนะคะคนสวยใจดำนะคะเวอร์ชันต้นฉบับเลยค่ะคุณอารพินภูไทยร้องแก้โดยคุณแม่นะคะแม่ชียุพินแพรทองที่บอกว่าเรียกว่าแม่ชีเพราะว่าล่าสุดคุณแม่ก็คือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยคุณแม่บวชนะคะบวชนั่นแหละนะก็เลยขออนุญาตเรียกคุณแม่แม่ฉี่ยุพินแพรทองนะคะร้องแก้กับคนดำใจดีคนสวยใจดำเราบอกคนดำใจดีนะอ่ะกันก็เป็น4งานเพลงในช่วงของเพลงแก้เพลงเกี้ยวจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปด็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปด็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปด็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม Two Tone
11: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิว

0: ธงชาติกันก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อด้วยกันนะคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะจนถึง6โมง1ทุ่มเลยนะคะ6โมงถึง1ทุ่มเลยกับลูกตาลชุนิชาแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงของพ่อที่แฟนๆขอมาอีกหลายเพลงเลยแต่ว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเคารพธงชาติกันก่อนนะคะยังฝนยังไม่ตกใช่ไหมพ่อที่บ้านยังเนาะ
1: ตกไปแล้ว
0: ตกไปแล้ว
1: บอกเล่าไปแล้วก็ไปแล้ว
0: โอเคค่ะพ่องั้นเดี๋ยวช่วงนี
1: ้แม่กลองนอนแล้ว
0: เคลื่อนตัวไปแล้วเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะคะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับ

0: เอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสี่นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับโอ้โหรายการเรามาพร้อมกับสายฝนแล้วก็ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าการแจ้งเตือนของภาครัฐนะฮะโดยเฉพาะรัฐบาลและกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหตรงเพงตรงเป๊ะเลยนะครับว
3: ัน
4: นี้4 ตุลาคมจนถึงวันที่ตอนแรกวันที่7ใช่ไหมแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ไงนะครับขยายไปจนวันที่10แล้วนะครับให้ระมัดระวังโดยเฉพาะ4-7เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เดิมๆที่เคยถูกน้ำท่วมขังเนี่ยฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาคใต้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงแล้วก็กำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลยให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนเลยนะฮะประกาศภัยไปก่อนเลยไม่ต้องมันเสียหายแล้วค่อยมาประกาศนะครับเพื่อจะได้มีความพร้อมในการรับมือไปดูแลเรื่องของศูนย์พักพิงให้ดีนะครับแม้น้ำยังไม่ท่วมแต่ศูนย์พักพิงต้องเตรียมพร้อมเพราะคนไม่อยากมาแล้วลำบากเขาไม่มาหรอกครับอยู่ที่บ้านดีกว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านลำบากใครอะลำบากเจ้าหน้าที่สิต
3: ้
4: องเอาอาหารไปส่ง3 รอบนะฮะถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเอาออกมาก็ลำบากอีกถ้าน้ำมันท่วมไปแล้วครับ
3: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอเฝ้ารอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือน้ำเนี่ยนอกจากน้ำที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วงวันที่4จนถึงวันที่7วันที่10แล้วเนี่ยมันยังมีมวลน้ำอีกก้อนนึงที่เราเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่ตอนต้นมวลน้ำเหนือที่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันละตอนนี้อย่างล่าสุดอย่างทางสทช.ก็มีการประกาศเตือนมาแล้วว่ามันน้ำมันมาถึงแถวอยุธยาแล้ว
4: 16อำเภอคร
3: ับ ใช่
4: วันนี้พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยว่า16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาจมน้ำทั้งหมดนะฮะ
3: ครับ
4: โดยริมแม่น้ำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ2 เมตรครับ
3: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยมันก็มีประเด็นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยว่าจะอยู่ที่2,200หรือ2,500แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือยังมีการคงกันอยู่ที่2,500แล้วก็อย่างที่มีการติดตามกันมาว่าน้ำมันยังมาอย่างต่อเนื่อง
4: มันจะเพิ่มมากกว่านี้สิครับเพราะว่าแนวโน้มอาจจะต้องระบายเพิ่มมากกว่า2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าอย่างไรตามตัวเลขเอาให้ชัดๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดตัวเลขผิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างความตื่นตระหนกได้เดี๋ยวจะให้ผู้รับผิดชอบมาอธิบายให้ฟังครับว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำจากนครสวรรค์ลงมาเนี่ยลงมาเท่าไหร่แล้วเขื่อนจะปล่อยเท่าไหร่แล้วที่บอกว่าระบายเหมือนก้างปลาเนี่ยออกซ้ายออกขวาเนี่ยเพื่อที่ให้น้ำมันพอประมาณลงมาถึง
3: ตรงการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
4: ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วออกสมุทรปราการเนี่ยมันจะได้ไม่หนักหนาสาหัสไงครับ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีนอกจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงที่ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของน้ำหนุนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า กรุงเทพฯ3น้ำน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
4: ก็นี่ฮะช่วงวันที่5นี่เลย
3: ครับ
4: 3น้ำที่เราจะโดนนะฮะน้ำหนุนเนี่ยจะเช้าและค่ำครับ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเช้าและค่ำเนี่ยการระบายค่อนข้างจะยากนะครับระบายลงสู่เจ้าพระยาเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาจะค่อนข้างสูงนะครับแต่อะไรก็ตามในเรื่องของการเร่งระบายน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งกู้นะฮะแถวๆนู่นฮะลาดกระบังนะครับร่มกล้าว
3: ครับหลังจากที่คลองจันนี่แห้งไปละ
4: คลองจันเนี่ยเจอท่อซิ่งเข้าไป4ตัวเนี่ยวันเดียวแห้งเลย
3: ครับ
4: ต้องบอกอย่างนี้คลองจันเนี่ยเขามีรั้วรอบขอบชิดนะคร
3: ับ
4: มีเหมือนกับสันเขื่อนเป็นปราการธรรมชาติประมาณนั้นพอตั้งท่อสูบได้ออกลงคลองปุ๊บเนี่ยนะฮะสามารถลดระดับน้ำจนตอนเนี้ยนะฮะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล
3: ้
4: วเป็นวันที่2ที่กทมเร่งทำความสะอาดบ
3: ิ
4: ๊กคลีนนิ่งเก็บขยะทั้งหมดนะครับ
3: ครับ
4: โอ้ขับรถมาสุขาภิบาลน่ะ
3: ครับ
4: ฟุตบาทจำภาพปี54ได้เลยปีนี้เห็นอีกแล้วอ่ะครับคือบรรดาตู้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจาก
3: ไม้ไปแล้ว
4: เอามากองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยรอเจ้าหน้าที่กทม.ถุงดำที่เป็นถุงขยะต่างๆกองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยครับตอนนี
3: ้
4: รอเคลียร์กันอยู่นี่แหละครับที่ชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาต้องมาไวๆอ่ะเอาอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับ
3: พี่เราก็หนักด้วยเหมือนกันแถวลำลูกกา
4: โอ้โหมันไม่ลงเลยนะฮะน้ำมันระบายไปไหนไม่ได้ไงจนผู้ว่าปทุมต้องมาประสานกับทางกทม.ครับ
3: ครับ
4: คลองหกวาสายล่างเนี่ยช่วยเร่งระบายหน่อยเพื่อให้ลำลูกกามลงได้อนุสรณ์สถานน้ำยังสูงอยู่เลยนะครับ
3: ใช่คือดูภาพข่าวเนี่ยต้องดูว่าแบบในส่งกทมหลายพื้นที่มันน้ำมันแห้งแล้วแล้วก็บางพื้นที่อย่างที่บอกไปมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติไปแล้วแต่ว่าในส่วนของแถวอนุสรณ์สถานตรงนั้นอ่ะยังดูว่ามันคือภาพเก่าหรือว่ามันเป็นภาพปัจจุบัน
4: คือนึกภาพไม่ออกคนอยู่ตรงนั้นนึกภาพแบบว่าจะดูดน้ำตรงอนุสรณ์สถานลงตรงไหนก็คือลงท่อได้อย่างเดียวครับ ลงท่อระบายน้ำแล้วก็ไปออกคลองนะฮะไปออกคลองลำลูกกาม ันไกลน้ำมันก็มาเติมเรื่อยๆนะ
3: ครับ
4: มันก็ไม่ลงสักทีนึงนะฮะแล้วคลอง1 2 3 4 5ไปจนถึงคลอง10กว่าๆของลำลูกกาเนี่ยต้องบอกว่าถนนลำลูกกานี่แห้งนะครับแต่ตามตรอกซอกซอยที่เป็นหมู่บ้านน้ำ
3: ยังหนักอยู่
4: เลยฮะยังหนักอยู่เลยครับ แล้วของผมเนี่ยอยู่ท้ายสุดอะต่ำสุดด้วยอะไอตอนน้ำมามากๆเนี่ยไอตอนฝนตก3วัน
3: อ
4: ะเอวอะในบ้าน
3: ก็เข้าบ้านด้วย
4: ในบ้านหัวเข่าอะครับ
3: แล้วเงินเยียวยาจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้
4: คือเขาบอกไว้ถ้าเกิดว่ายื่นไปเนี่ยนะฮะมันจะมีเงิน3ส่วนใช่ไห
3: ม
4: ส่วนแรกที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยทุกหลังได้เลย 9,000 บาท
3: ครับ
4: อันนี้แต่ตามเงื่อนไขเดิมของปภ.เขานะฮะยังไม่รวมเรื่องของประกันภัยพิบัติที่มีผลเมื่อวันที่1แต่อันนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะคงจะเป็นระเบียบเดิมอ่ะ
3: ครับ
4: แล้วส่วนที่2ก็คือทรัพย์สินวันนี้ก็ต้องไปกรอกอ่ะนะทรัพย์สินของเรามีอะไรบ้าง
3: ต้องมีถ่ายภาพประกอบด้วย
4: ถ่ายภาพประกอบนะฮะความเสียหายของทรัพย์สินของเราเพื่อจะยื่นให้ทางเทศบาลนะครับพิจารณาเป็นเงินเยียวยาตีออกมาว่ามันจะเท่าไหร่นะฮะก็ให้พวกบรรดาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นคนเซ็นรับรองเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมเข้าไปล้างบ้านเนี่ยเทศบาลเข้ามาพอดีนะฮะเขาเอาน้ำกับเอายามาแจกแล้วก็มาจดเลยบ้านนี้คือเขาจะรู้เลยนะฮะซอยไหนโซนไหนน้ำหนักบ้างอ
3: ่
4: ะเพราะว่าเขามาไล่เช็คทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเงินเยียวยาแต่จะช้าเร็วมันอยู่ที่การยื่น
3: แต่อยากรู้ความรู้สึกของคนในพื้นที่อ่ะพี่ณรงค์ตอนนี้อย่างไอ้น้ำอันเดิมเนี่ยความเสียหายก็ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจแต่ตอนนี้น้ำมวลน้ำก้อนใหม่ที่มันจะเข้ามาเติมอีกแล้วเนี่ยเราคงจะต้องสำรวจอันเดิมก่อนไหมหรือว่าปล่อยเลยรอรอบใหม่อีกรอบนึง
4: คือบรรจัยซ้ำซ้อนไม่ได
3: ้
4: เขาอิงจากอะไรรู้ไหมครับ
3: ครับ
4: อิงจากเรื่องของการประกาศภัยพิบัติพอประกาศภัยพิบัตินะฮะก็จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
3: ครับ
4: ถ้ายกเลิกภัยพิบัติไปแล้วได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอย่างคุณอาทิตย์ได้รับเงินเยียวยาจากภัยพิบัติไปแล้วเรียบร้อย
3: ครับ
4: สถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่25มันเกิน7วันเข้าเกณฑ์ทุกอย่างจ่ายเรียบร้อย
3: ครับ
4: แล้วถ้าเกิดว่าฝนมันมาอีกรอบหนึ่งนะฮะทำให้พื้นที่ของคุณอาทิตย
3: ์ครับ
4: น้ำมันท่วมอีกจนจังหวัดประกาศภัยพิบัติ
3: อีกรอบหนึ่ง
4: เราจึงจะเข้าเกณฑ์อีกรอบหนึ่ง
3: ก็คือจะได้สองรอบแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราก็อย่าไปลุ้นว่ารอบหน้าอาจจะไม่ได้มีการประกาศ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีทรัพย์สินในบ้านเสียหายเนี่ยรีบทำไว
4: ้ ครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าหลายพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเขาประกาศ50เขตไงแล้วก็ค่อยๆทยอยยกเลิกไปแต่ว่าเงื่อนไขของเรามันเข้าอยู่แล้วสำหรับคนกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตอย่างกรณีแฟลตคลองจัน
3: ครับ
4: เคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะครับที่บอกว่าเอ้าก็ไม่เสียหายอยู่บนตึกน้ำล้อมน้ำล้อมก็ได้ 5,000 ครับเพราะว่าคุณก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ออกไปทำมาหากินไม่ได้ครับ
3: นั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องของมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะมาเนี่ยจะเติมไหมจะรู้ว่าจะส่งผลกระทบไปในพื้นที่ไหนหนักหน่วงเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนครู่นึงครับ
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: ทักทายคุณเสือนอนไม่หลับด้วยนะครับพี่เอื้อมพรทักทายเข้ามาแล้วนะครับ แล
3: ้
4: วก็มีคุณเทศยะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามาสวัสดีครับ
3: คุ
4: ณศ
3: าส
4: ีมานะฮะบ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชมีแต่ฟ้าร้องฝนไม่ตกเลยค
3: ุ
4: ณทูลทองสวัสดีเข้ามาคุณไพศาลนะครับแล้วก็คุณอมรี
3: ครับ
4: คุณสุภชัยนี่มาท่านแรกเลยนะฮะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยขอบพระคุณครับ
3: ครับในไลน์ก็มีคุณสุภชัยก็ส่งเข้ามาทางไลน์ด้วยเช่นกันมีคุณสุภชัยนะครับที่ทักทายเข้ามาท่านแรกมีบอกสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์ค่ะสวัสดีครับแล้วก็ติดตามฟังตลอด2ชั่วโมง
4: คุยข่าวกันเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือว่าจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการครับสถานการณ์น้ำพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะสุ่มเสี่ยงไหมจะต้องระมัดระวังยังไงนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลวันนี้ออกมาย้ำเตือนอีกนะครับวันนี้ฝนจะตกหนักหลายพื้นที่เลยจนถึงนู่นนะฮะสัปดาห์หน้าเลยนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยช่วงบ่ายๆใช่ไหมคุณอาทิตย์โอ้โหหนักเลยอ่ะ
3: นึกว่าจะไม่มาแล้วนะ
4: ครับ
3: นึกว่าจะหายไปแล้วแต่มาตามทีแล้วก็มาหนักหน่วงด้วยมาทั้งลมด้วยไง
4: คือลมเช้ามาโอ้ยไม่มา
3: แดดมาก
4: แดดแรงจริงๆนะโอ้ตอนบ่ายนี้มาตามนัดเลยนะครับ แล้วช่วงค่ำเห็นไหมมืดแล้วนะฝั่งตะวันออกเนี่ยแถวๆลำลูกกาบ้านผมเนี่ยน่าจะโดนหนักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสอบถามกันเลยครับ
3: ส
4: อบถามกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนชครับคุณไพฑูรย์เก่งกันช่างอยู่ในรายการแล้วครับ
3: สวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณนิติกรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: ครับขอบพระคุณครับท่านรองครับที่ไปกับทางรายการครับเดี๋ยวให้ท่านไพฑูรย์ฉายภาพรวมให้ฟังหน่อยฮะสถานการณ์ลุ่มโชคพยาเพราะว่าพาดหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอยุธยา16อำเภอท่วมไปหมดแล้วครับแล้วด้านล่างลงมาเขื่อนตอนนี้ปล่อย 2,500 แล้วใช่ไหมครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
8: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยเป็นช่วงขาลงนะครับผมคือน้ำจะลดลงแล้วไล่มาตั้งแต่แม่น้ำปิงเลยนะครับผม
4: ค
8: ือแม่น้ำปิงเนี่ยเรามีจุดวัดน้ำที่นครสวรรค์ที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับผมน้ำเนี่ยลดลงนะครับปัจจุบันเนี่ยไหลประมาณ741ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนเวลา11โมงนะครับผม
4: คร
8: ับ แล้วก็แม่น้ำปิงเนี่ยจะมารวมกับแม่น้ำน่านนะครับผมปิงก็รวมกับวังก่อนจะแม่น้ำน่านเนี่ยมารวมกับยมแม่น้ำน่านเองก็คงที่ครับ 1,061 นะครับผมตอนช่วง11โมงนะครับแล้วตรงที่นครสวรรค์เนี่ยตอนช่วง11โมงเนี่ย 2,222 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผม
4: ครับ
8: ซึ่งถือว่าประมาณสัก 60% ของความจุลำน้ำนะครับผม
4: ครับ
8: จากปี2ที่นครสวรรค์เนี่ยมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเราระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังคงที่แต่เนื่องจากว่าน้ำจากแสแกงก็ลดลงนะครับผม
4: ครับ
8: วันนี้เองวัดตอนเมื่อกี้นะครับที่ดูสถานีวัดน้ำที่43ที่ท้ายเขื่อนพระยาเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ย ลดลงแล้วนะครับผ
3: ม
8: ในระดับท้ายน้ำเนี่ยระดับเหนือน้ำที่เราเซตระดับไปที่ 17.56 นะครับตอนนี้นะครับผมต่ำกว่าเมื่อเช้าประมาณสักเกือบ10เซนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มของแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดลงแต่ก็จะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์นะครับ

0: ผมส่วนป่าศักดิ์เนี่ยเนื่องจากมีความจุประมาณ111ล้านไอ้111%นะครับผมทุกวันเนี่ยมีความจุค่อนข้างมากนะครับผมก็มีการระบายน้ำในความจุเนี่ยประมาณ964ล้านทุกบาทนี้นะครับผมแล้วก็111เซนแล้วก็ปล่อยน้ำที่เรียกว่าวันละประมาณ30กว่าล้านนะครับหรือ450ทุกบาทเมตรต่อนาทีนะครับผมทำให้น้ำเนี่ยมารวมตัวกับน้ำที่เราระบายมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตรงแถวตรงเขื่อนพระราม6อะครับผมเราปล่อยที่650กว่านะครับ
1: ครับ
0: 650กว่าลูกบาศก์เมตรต่อทีเนี่ยก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่2,500นะครับผมแต่น้ำตัวนี้ครับตรงเจ้าพระยาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแถวบางไปอินแถวบางไทรนะครับผมมันจะเป็นเบาะเป็นแม่น้ำที่กว้างมากใหญ่มากถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่คุณณรงค์บอกว่าอยุธยาท่วมทั้ง16อำเภอเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอาจารย์สศิลป์เฉลิมลาภว่าคนมองอย่างเงี้ยเหมือนอยุธยาท่วมอย่างเงี้ยคนไม่ไปเที่ยวเลยนะครับแต่จริงๆมันท่วมเป็นจุดและถ้าท่วมเฉพาะที่อยู่ริมขันนอกขันก็น้ำครับผม
1: บ
0: างเมืองนี่ไม่เป็นไรเลยแล้วเวลาท่วมเนี่ยเช่นท่วมที่บางซ้ายเนี่ยม
1: ัน
0: ก็ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือท่วมที่นครหลวงเนี่ยก็ท่วมบางจุดแค่นั้นเองครับผมม
1: ัน
0: ไม่ได้ท่วมทั้ง16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนด้วยครับอยุธยาเนี่ยปีนี้ไม่ได้ท่วมมากนะครับแล้วระบายน้ำที่2,500ลูกบาศก์เมตรทีเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วที่2,900ลูกบาศก์เมตรทีแล้วถ้าเทียบกับปี54นะครับระบายที่3,700ลูกบาศก์เมตรที
1: ครับ
0: มีก็ยังน้อยกว่าทั้ง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็สถานการณ์ฝนที่อุตุก็ให้มาเนี่ยวันนี้ที่ว่าตกหนักนะครับแล้วพรุ่งนี้จะหนักตามแนวเนี่ยนะครับแต่เรากำลังเร่งระบายน้ำนะครับที่เรียนนะครับว่าน้ำจากแม่น้ำปิงน้ำจากแม่น้ำน่านกว่าจะมาถึงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2-3 วันแล้วแต่ว่าตกตรงไหนนะครับผมถ้าตกตรงที่กำแพงเพชรเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ3วันถึงนครสวรรค์จากนครสวรรค์ที่ C2 ที่ตัวอำเภอเมืองมาถึงตัวเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยวันหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถไล่น้ำก้อนนี้ออกไปได้ก่อนนะครับผมเราก็ยังมีที่ว่างเหนือเขื่อนรอรับน้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีกิจเนี่ยเรารวมๆกันแล้วเนี่ยเรารับน้ำได้อีกประมาณ 6-7,000 ลูกบาศก์เมตรล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับผม
1: เก็บน้ำยังได้อยู่
0: เนี่ยตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงคันก็น้ำที่ปทุมธานียังต่ำประมาณ57เซนนะครับผม
1: ครับครับ
0: ที่นนทบุรีเนี่ยเราต่ำกว่า1เมตร50นะครับผม
2: โอ้ยังช่วยได้เยอะเลย
0: ที
2: ่กรุง
0: เทพเนี่ยประมาณเมตร60นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะท่วมบ่ามาท่วมแบบเหมือนปี54เนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ตัวกทมเองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเขาใช้ระบบสูบน้ำออกมาทั้งนั้นอาจจะมีประมาณสัก 7-8 เขตซึ่งตอนนี้เขากำลังเร่งที่จะระบายน้ำเช่นแถวล่มเก้าแถวคลองจันแถวลาดกระบังตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่กำลังเร่งการที่จะเอาน้ำมาสู่ระบบอุโมงค์ระบบคลองของกทมมาฝั่งเจ้าพระยาเพราะไปทางฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำเต็มหมดก็ไปทางนครนายกวันนี้เราจะเห็นเรื่องของที่องครักษ์นะครับที
1: ่
0: เขาขอแบ่งน้ำมาทางคลองรังสิตแล้วคลองรังสิตเราจะประสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์ออกนะครับผมแล้วทางกทมเองเขาก็เปิดรับน้ำช่วยอีก5ประตูครับตอนนี้ก็สถานการณ์ในลุ่มเจ้ายาถ้าถามว่ามันอยู่ในช่วงขาลงแต่เราต้องระวังฝนตก2-3 วันนี้ครับผมให้ดีแล้วเราก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องการเร่งสูบในจุดที่พี่น้องที่อยู่ต่ำๆนะครับต้องเร่งช่วยครับผม
1: ครับเนี่ยฮะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญคือท่านไปทูลมาอธิบายย้ำอีกทีนึงฮะเพราะว่าผมก็เอาคำถามจากพาดหัวข่าวของหลายฉบับเนี่ยอุยุทยาจมไปหมดเลยเนี่ยนะจมบางจุดเท่านั้นนะฮะท่วมบางจุดแต่ยังไปท่องเที่ยวได้เอาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับและสถานการณ์ลำน้ำเจ้าพระยากำลังดีขึ้นตามลำดับแต่จังต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็วางแผนกันให้ดีนี่คือเจ้าพระยาหายห่วงไปได้เปราะหนึ่งครับท่านครับคืออีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าปาดเลี้ยวยังอ่วมอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็คือผลจากเขื่อนขุนด่านเหรอครับ
0: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นที่รับน้ำนะครับในตั้งแต่ตอนบนคือทางนครนายกนะครับผมจากนครนายกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขื่อนขุนด่านอย่างเดียวนะครับมีแถวบ้านนาแถวคลองมะเดื่อและน้ำแม่น้ำนครนายกเนี่ยมาจากที่แก่งคอยด้วยนะครับผม
1: สระบุรี
0: ที่เราเห็นที่บ้านโฉมที่ช่วยไหมครับวันนั้นเนี่ยตกประมาณ200กว่ามิล นะครับในช่วงวันที่26-27เนี่ยน้ำทุกสารทิศอ่ะพุ่งโตก็มาที่แม่น้ำนครนายกแล้วมาที่องครักษ์แล้วก็มารอจากปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยเราเรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรีใช่ไหมครับผมมาทั้งจากแก้วที่จันทบุรีที่สอยดาวนะครับผมเป็นพระสะพึงกับพระปรงนะครับแล้วก็มีแควหนุมานรวมมาที่ปราจีนที่ปราจีนเนี่ยน้ำสูงเป็นประวัติการเลยนะครับมากกว่าปี56อ่ะ11เซนติเมตรนะคร
1: คร
0: ับวันนี้ลดไปแค่ประมาณ5

ถึง6เซนติเมตรวันนี้ท่านนายกไปดูในพื้นที่พอน้ำจากปาจีนนะครับมารวมกับน้ำจากนครนายกก็เป็นน้ำที่8ริ้วนะครับหรือที่ฉะเชิงเทราที่แม่น้ำบางปะกงนะครับผมคือที่ท่วมน้ำหนักที่ตรงบางปะกงก็จะเป็นบางน้ำเปรี้ยวบางค้านะครับตัวอำเภอเมืองนะครับตรงราชสารตรงพนมสารคามนะครับเพราะว่าน้ำของตรงฉะเชิงเทราเองเนี่ยตรงจุดที่ฉะเชิงสียัดนะครับลุ่มน้ำของท่าราชเนี่ยน้ำมาเต็มเลยนะครับน้ำเนี่ยวันเดียวมา100กว่าล้านเลยที่อ่างสียั

0: งนะครับตรงราชสารตรงพนมสารคามนะครับเพราะว่าน้ำของตรงฉางเซาเองเนี่ยตรงจุดที่ฉางสียัดนะครับลุ่มน้ำคลองท่าลาดเนี่ยน้ำมาเต็มเลยนะครับน้ำเนี่ยวันเดียวมาร้อยกว่าล้านเลยที่อ่างสียัดนะครับผมแต่นครนายกเนี่ยเขาก็จะลงมาที่องคลักษ์ตอนนี้เราจะเห็นข่าวที่องคลักษ์น้ำท่วมเป็นเมตรถึง2เมตรเลยนะครับผมและท่วมนานมากแล้วที่ว่าน้ำท่วมจนน้ำเน่าอ่ะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปลาจีนเนี่ยน้ำตรงก้อนเนี่ยมันจะมาตุงกันแถวเขาเรียกปากน้ำโยตตาซึ่งเป็นศพกันระหว่างแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปลาจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับมันก็จะไปแถวบ้านสร้างนะครับที่ของปลาจีนบุรีแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทราแล้วก็จุดแถวบางคล้าของฉะเชิงเทราแล้วก็อำเภอบ้านโพตอนนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันครับผมตรงนี้ครับผม
1: ก็บ้านพี่สาวผมเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำปลาจีนเนี่ยเสาบ้านเนี่ย2เมตรเลยนิดเดียวจะถึงตัวบ้านแล้วอะ
0: เหมือนท่วมสูงสุดเลยครับคุณณรง
1: ค์
0: สูงสุดตอนปีเอ้าปีนี้มากกว่าปีเอ้า61เซนติเมตรครับผม
1: โอ้โหนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายลงนี่มันจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
0: ถ้าคลี่คลายลงอ่ะครับก็ต้องเร่งในเรื่องของผักดันน้ำตอนนี้เองกระทรวงกลาโหมก็ติดเครื่องผักดันน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดปราจีนกับฉะเชิงเทราแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำแล้วก็ต้องตรงนี้ฉะเชิงเทราเนี่ยตอมตายนะครับแต่น้ำทะเลจะขึ้นลงดีก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าน้ำท่วมขังที่อยู่ตรงบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองคลักษ์เนี่ยต้องมีเวลาพอสมควรถ้าถามผมจะประเมินตัวเลขปริมาณมวลน้ำที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนครับคุณนรงค์ครับผม
1: นะฮะแต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้งข้อมูลนะฮะตัวเลขทั้งหมดให้ชาวบ้านเขาจะได้ขนของได้ทันยกของขึ้นให้ปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบไปได
0: ้ตรงนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนเลยกรณีที่เราอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วน้ำท่วมขังแล้วบางทีถ้าไฟหรือพวกสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีหรือเป็นผู้ป่วยคนแก่เนี่ยถ้าเขาให้ออกไปอยู่ที่ศูนย์ยกคนออกไปก่อนครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันท่วมนานครับเที่ยวนี้เที่ยวนานเพราะน้ำเนี่ยตกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผ
1: ม
0: ที่องคลักษ์เนี่ยเขารวมมวลน้ำที่ตกมาแล้วเนี่ยประมาณ130ล้านเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: แล้ว130ล้านเนี่ยเอาน้ำออกได้แค่วันละ4ล้านพอสูบน้ำออกแล้วเนี่ยน้ำก็เข้ามาเติมอีก8ล้านที่ดูแล้วครับผมเพราะว่าตอนพอน้ำตรงนี้ลดใช่ไหมครับมันก็เพิ่มมาจากตอนบนอีกนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละครับซึ่งเราจะต้องช่วยเอาน้ำมาจากคลองรังสิตบ้างมาจากเข้าไปทางฉะเชิงเทราบ้านที่มีคลองแนวดิ่งแถวคลองรังสิตนะครับผม
1: คร
0: ับแต่ก็อาจจะต้องเร่งตรงแม่น้ำบางประกงครับผมเพื่อให้แม่น้ำบางประกงเนี่ยลดลงและน้ำจากนครนายกน้ำจากปราจีนบุรีและน้ำฉะเชิงเทราเองจะได้ลงไปสู่ทะเลครับผม
1: อ๋อก็คือผันให้คลองธัญญาคลองรังสิตช่วยแบ่งเบาเพื่อประตูน้ำจุฬาจะได้สูบออกเจ้าพระยาอย่างนั้นเหรอ
0: คือผ่านมาได้แค่ระดับหนึ่งเพราะตัวคลองรังสิตเองวันนี้ก็เกินวิกฤตนะครับคุณณรงค์ครับผมก็ต้องสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์นะครับผมแล้วก็สูบที่ประตูของบ้านใหม
1: ่
0: สูบออกไปน้ำเจ้าพยาเพื่อให้คลองรังสิตเนี่ยปลดต่ำนะครับพอคลองรังสิตต่ำแล้วเนี่ยน้ำจากนครนายกก็เข้ามาแต่เข้ามามากก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดฝนตก5 6 7เกิดตกแถวคลองรังสิตท่วมกันอีกครับคุณณรงค์แล้ววันนี้ถนนสายคลองรังสิตที่มาคู่ขนานกับคลองรังสิตเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังเพราะเนื่องจากตรงบริเวณองคลักษ์เนี่ยกำแพงกระสอบทรายที่เรากันไว้เนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยไปเอาออกมันก็เลยทำให้น้ำท่วมถนนค่อนข้างสูงครับคุณณรงค์ครับผม
1: แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะคือเขาบริหารจัดการน้ำยากถ้าเกิดว่าเราไปทำอย่างนี้นะลุ่มน้ำ
0: เข้าใจครับเรารัฐก็พยายามช่วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ประชุมทุกวันนะครับที่จะสั่งการหรือแรงต่างแต่บางพื้นที่เนี่ยด้วยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นที่น้ำท่วมขังนานประชาชนก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนนานเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับผม
1: ครับเอาลุ่มน้ำเพชรแล้วฮะเห็นว่าทางสทนชเองก้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันอาจจะล้นสปินเวย์เขื่อนแก่งกระจานตัวนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ล้นสปินเวย์แล้วนะครับคุณณรง
1: ค์
0: ความจุเนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ได้มีคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็แจ้งไปทางโฆษกรัฐบาลก็แจ้งนะครับผมวันนี้เองเนี่ยทางรองผู้ว่าการจังหวัดเพชรทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานส่งน้ำลงสระเพชรบุรีเนี่ยก็เข้าไปดูนะครับแล้วท่านผู้ว่าเองจะมีการประชุมเตรียมฉากทัศน์ในการรับมือกรณีที่ฝนตกแช่ที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยช่วงนี้นะครับอุตุก็แจ้งเตือนว่ามีโอกาสฝนจะตกที่เพชรบุรีและบริเวณเขื่อนแก่งกระจานค่อนข้างเยอะและตอนนี้น้ำล้นผ่านสปินเวย์แล้วครับคุณณรงค์ครับผมล้นเหลือมาประมาณวันละอัตราการระบายประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงเขื่อนเพชรเนี่ยข้างล่างเขื่อนเพชรเนี่ยก็เรียกตรงท่ายางอ่ะนะครับก็จะระบายน้ำไปทางคลองชลประทาน

0: ครับแล้วก็ระบายตรงแม่น้ำเพชรตอนนี้นะครับยังไม่เป็นไรแต่กรณีที่เกิดมีฝนตกหนักที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานเยอะเนี่ยมันจะต้องระบายออกผ่านสปินเวย์เยอะเนี่ยถ้าเกิดระบายมาสัก 5-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยตรงเนี้ยแม่น้ำเพชรตรงบริเวณอำเภอเมืองเพชรจะต้องรับน้ำเพิ่มมากขึ้น
1: ค
0: ือแม่น้ำเพชรตรงตัวอำเภอเมืองเพชรเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเราปล่อยมา300หรือ500เนี่ยต้องกระทบผู้ว่าเองท่านก็ได้เตรียมแผนเลยนะครับว่า500 200 300 500 1,000 จะต้องตรงไหนกระทบตรงไหนจะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องอพยพจะต้องแจ้งเตือนเตรียมรับมือกับฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีฝนตกหนักที่เขื่อนแก่งกระจานครับผม
2: ครับอันนี้แผนเผชิญเหตุที่จังหวัดดำเนินการแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับดำเนินการแล้วแล้วก็จะต้องซักซ้อมแล้วก็ต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเช่นกรณีที่น้ำปล่อยมาจากเขื่อนแก่งกระจานหรือล้นมา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะถึงเขื่อนเพชรใช้เวลากี่ชั่วโมงจะเขื่อนเพชรใช้เวลาถึงตัวเมืองเท่าไหร
1: ่
0: แล้วไฟจะกระทบเป็นกลุ่มแรกใครจะต้องออกไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องเคลื่อนย้ายตรงนี้ครับผู้ว่าได้เตรียมกระชับพื้นที่แล้ววันนี้ท่านรองว่าเองก็ได้ดูในพื้นที่กับหน่วยทหารหน่วยปภ.เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเตรียมมีการประชุมจะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในพื้นที่เสี่ยงครับคุณณรงค์ครับผม
2: อันนี้คือฝนระลอกสุดท้ายช่วงเปลี่ยนฤดูใช่ไหมครับที่รัฐบาลเตือนจนถึงวันที่10เนี่ยครับ
0: ใช่ครับแต่ตัวเพชรบุรีเนี่ยคุณณรงค์ครับเวลาฝนก็ตกในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฝนภาคกลางกับฝนภาคใต้เขาจะยันกันที่เพชรบุรีนะครับเป็นเหมือนช่วงรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ตอนบน
2: บ
0: แล้วฝนจะตกแช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยมีโอกาสที่จะตกทั้งต้นระหว่างเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่เพชรบุรีมีฝนตกมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขื่อนแก่งกระจานเราล้นแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังหรือต้องตั้งการ์ดให้สูงเลยครับคุณณรงค์ครับผมมีโอกาสนะครับในปี46เนี่ยต้นเดือนตุลาก็ท่วมคันอยู่แล้วนะครับ
1: ช่
0: วงประมาณวันที่4-6พอปลายเดือนตุลาวันที่28ถึงวันที่31ก็ตกอีกท่วมอีกเป็นประวัติการเลยครับตอนปี2546ครับผมซึ่งปีนี้เราก็กังวลแล้วก็ได้เตรียมการไว้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เตรียมอย่างเข้มข้นครับผม
2: ครับ
1: เราจะมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนเมืองเพชรไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ทันได้เข้าสู่เดือนตุลาเนี่ยน้ำมาแล้วน้ำล้นสปินเวย์ไปแล้วเนี่ยครับ
0: ตอนนี้ครับคนเมืองเพชรต้องฟังข่าวสารทางราชการและกรณีที่เคยเกิดน้ำท่วมเราเคยเกิดน้ำท่วม3ปีซ้อนที่เพชรบุรีนะครับช่วง596061ประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าน้ำมาจากท้ายเขื่อนเท่าไหร่เนี่ยตัวคนเมืองเพชรเนี่ยเขาจะรู
2: ้
0: ว่าท่วมทุกที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นฉากทัศน์ในแต่ละฉากทัศน์เนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องรถนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องสัตว์เลี้ยงเพราะคนเพชรเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเยอะนะครับผมจะเอาไปอยู่ตรงจุดไหนจะอยู่บนคันคลองหรือจะอยู่ตรงจุดที่ทางเทศบาลทางอำเภอจัดไว้เนี่ยตรงนี้เตรียมแล้วผมเข้าใจว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่าตอนนี้ที่น้ำมาอย่างนี้จะต้องไปอยู่จุดไหนใครจะไปตรงไหนจะใครจะผลยังไงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องชาวเพชรบุรีต้องดูข้อมูลนะครับที่เราเคยท่วมแต่คาดว่าไม่น่าจะเหมือนปี46นะครับแต่ทั้งนี้ต้องไม่ประมาทเพราะฝนที่เพชรบุรีเนี่ยมันเป็นฝนที่แช่บางทีถ้าตกก็เป็นช่วงของรอยต่อระหว่างฤดูหนาวของภาคเหนือ
2: ครับ
0: แล้วก็ฤดูฝนของภาคใต้นะครับผมตรงนี้แล้วก็มีเทือกเขาตะนาวสีกั้นพอลมตะวันออกพัดมาเนี่ยคนเพชรบุรีเขาเรียกว่าลมตะวันออกมันจะทำให้ฝนแช่อยู่ตรงนั้นได้ครับ
2: โอ้โหฟังข้อมูลจากทางราชการนะฮะสำหรับชาวเพชรบุรีนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยเอาภาคเหนือนะฮะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวภาคกลางน้ำกรุงเทพอาจจะโดน3น้ำแต่ว่าก็มีแผนอะไรรองรับไปแล้วนะภาคใต้แหละครับเห็นว่าท่านนายกเองก็ห่วงมากในที่ประชุมกันทุกวันเนี่ยสำหรับติดตามสถานการณ์ท่านนายกสั่งการหรือว่าสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันอ่อนไหวเปราะบางตรงไหนบ้างเหรอครับ
0: คือภาคใต้เองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาแล้ววันนี้เองก็มีน้ำท่วมที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับผมแต่ฝนที่ภาคใต้ถ้าเกิดร้อยกว่ามิลเนี่ยครับจะเกิดเขาเรียกว่าดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับผมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีบัญชาให้จังหวัดต่างๆตั้งศูนย์นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ดีอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะทราบนะครับว่าฝนจะตกกี่มิลลิเมตรตรงนี้ครับจะต้องมีการสื่อสารกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ที่สีชนนครศรีธรรมราชเนี่ยจุดไหนเป็นจุดวัดน้ำถ้าฝนมันตกเท่าไหร่แล้วถ้าตก100มิลผมต้องเตรียมตัวแล้วตก150มิลผมต้องอพยพแล้วเหมือนที่หน้านะครับที่ปัวครับมันต้องมีเกณฑ์แบบนั้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยได้สื่อสารกับผู้ว่าการจังหวัดในทุกจังหวัดเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยครับต้องไปเตรียมการให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรนะครับที่ประจวบ

0: คิริขัน
1: ธ์
0: ที่สุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชแม้ทั้งตัวหาดใหญ่เองซึ่งหาดใหญ่เนี่ยมีการซักซ้อมแผนไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทุกจังหวัดที่มีจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะมีจุดเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับต
1: ั้
0: งแต่ทั้งสีชนตั้งแต่ขนอมตั้งแต่ท่าเรือลีนพิตำหรือแม้ทั้งตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพราะเป็นภูเขาสูงที่เป็นเขาหลวงนะครับผม
1: นั่นแหละหลายคนก็เลยถามว่าหาดใหญ่ปีนี้จัดซ้ำสองหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่ได้ตกที่หาดใหญ่นะฝนไม่ได้ตกแช่ที่หาดใหญ่แต่ว่าไปตกข้างเหนือแต่ว่ามันทุกอย่างมาทิศทางมันไหลมาที่หาดใหญ่อะครับ
0: อันนี้ต้องเรียนคุณรงค์ว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นปีนี้เราทราบว่าเป็นปีเอลนีโญใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วความชื้นบนอากาศจะสูงเพราะมันร้อนนะครับผม
1: ครับ
0: พอถ้าเกิดมันมีพายุขึ้นมาเหมือนปี2140อะเป็นปีเอลนีโญเหมือนกัน
1: ครับ
0: พายุเข้ามาที่ประจวบคีรีขันธ์ที่พายุลินดานะครับผม
1: คร
0: ับ สมมติว่าถ้ามันเกิดกรณีของหน้าฝนของหาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเกิดพายุก่อตัวแถวแหลมยวนหรือแปซิฟิกเนี่ยแล้วเกิดมันเข้ามาตรงหาดใหญ่เลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือล่องที่จะแช่เนี่ยผมเรียนว่าการเตรียมพร้อมคือดีที่สุดครับสภาพอากาศของปากใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีจุดต่อต้านอยู่แล้วนะครับซ
1: ึ่
0: งป้าตรงสงขลาก็จะเป็นที่หาดใหญ่เพราะเมืองเนี่ยเป็นเหมือนท้องกระทะแล้วก็เป็นเหมือนกับบอกข้าวหลามครับผมน้ำตกมาตรงไหนก็มาตรงนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยครับอยู่หน้าเขาหลวงนะครับตรงนี้ก็เสี่ยงหรือจุดสีชนหรือตรงหลังสวนตรงพระโต๊ะตรงละแมอย่างเงี้ยครับมันเสี่ยงเพราะว่าเป็นภูเขาแล้วก็ลงมานะครับผมแล้วนะครับตรงภาคใต้เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงอย่างสุราษฎร์เนี่ยอาจจะมีแถวโซนเข้าไปแถวบ้านนาสารแถวอะไรครับที่เสี่ยงตรงนี้ก็ต้องคอยดูว่าจุดวัดธนีแล้วฝนอยู่ตรงไหนถ้าเขาเตือนว่ามีฝนตกหนักเนี่ยจะเรียกอุตุเขาให้ฝนเป็นค่ารายอำเภอได้เลยนะครับผมว่าเขาคาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตกตรงในพื้นที่เนี่ยตกจริงๆเท่าไหร่กับฝนคาดการณ์อาจจะไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยต้องดูฝนในพื้นที่ของท่านว่าดูตรงจุดไหนซึ่งท่านสามารถดูในเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆที่ทางภาคราชการได้ทำไว้และท่านดูและท่านต้องเตรียมว่าถ้าท่านเคยถูกน้ำท่วมตรงจุดที่ท่านตั้งบ้านเรือนอยู่เนี่ยถ้าฝนตกขนาดนี้ท่านต้องเอารถลาม้าใช้ของท่านเนี่ยเอาข
2: ึ้
0: นมา
2: ที่สูง
0: ก่อนนะครับ
1: โอ้ไม่งั้นเหมือนกับสัตว์คลองจันทร์นะไปตะโกนกันตอนที่สองเนี่ยไม่ได้ยินกันนะท่วมหมดลานเลยฮะรถทั้งนั้นเลยที่จมน้ำเข้าไปเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับการรับมือกับน้ำฝนเนี่ยคุณรงค์มันรับยากกว่าน้ำท่าแต่น้ำท่าเนี่ยที่เป็นน้ำเหนือหรือน้ำท่าที่มาจากใต้น้ำเนี่ยเราจะคาดการได้ถูกไหมครับเราเห็นแต่น้ำฝนเนี่ยมันตกสะสมมาเรื่อยเนี่ยย
1: ิ
0: ่งตกกลางดึกเนี่ยเราหลับไปแล้วครับผ
1: ม
0: ฝนจาก100กว่ามิลขึ้นทะลุเป็น200กว่ามิลเนี่ยเช้าขึ้นมารถจมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนรับมือของน้ำฝนเนี่ยจะต้องแตกต่างกับน้ำท่า
1: ครับ
0: ผม
1: ยังหาดใหญ่คลองร1แล้วก็คูระบายน้ำอะไรต่างๆเราเคลียร์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
0: ก็ยังสามารถใช้ระบายได้ก็อาจจะมีบางจุดเท่านั้นแต่กรมชลประทานเขาก็เร่งซ่อมแซมให้มันสามารถที่จะระบายได้เท่าอัตราที่เมื่อคราวที่ผ่านมาน่าจะเกือบประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าฝนไม่ตกเหมือนปีที่แล้วนะครับคุณรงค์ก็ยังสามารถที่จะใช้บริการจัดการได้ครับผม
1: นะฮะอยู่ที่
0: แต่จะมีข้อดีครับที่หาดใหญ่เขามีการซักซ้อมแผนเขาค่อนข้างดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเนี่ยมีการซักซ้อมแผนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงครับผม
1: ครับครับนี่คือข้อมูลสดๆนะฮะจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชนะฮะอธิบายตั้งแต่ลุ่มเจ้าพยานะฮะแล้วก็แถวนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรานะครับและไปที่เพชรบุรีที่ยังน่าห่วงอยู่ทางสทนชจับตาเฝ้าอยู่นะฮะสถานการณ์ภาคใต้มีการเตรียมแผนไว้แล้วนะฮะแต่ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือต้องฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องดูข้อมูลฝนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับผม
1: ขอบพระคุณมากนะครับท่านไพฑูรย์ครับ
0: ครับสวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.อธิบายให้เห็นภาพเป็นฉากๆเลยนะฮะปัญหามันเป็นอย่างไรที่ฟังมาเนี่ยเริ่มเบาใจก็คือลุ่มเจ้าพระยาน
2: ะคร
1: ับเพราะว่าน้ำต้นทุนค่อนข้างจะลดลงแล
2: ้
1: วพอลดลงเนี่ยไอ้ 2,500 เนี่ยก็คงไม่เกินไปกว่านี้แล้วอาจจะค่อยๆลดลงไปนะฮะย้ำอีกทีนึงนะฮะที่ผมถามท่านไปเนี่ย
2: ที่อยุธยา
1: เพราะผมเอาพาดหัวข่าวของหลายฉบับมาว่าจมทั้งจังหวัด16อำเภอเนี่ยคนไม่ไปเที่ยวเลยเฉพาะพื้นที่ที่ติดริมน้ำพ
2: ื
1: ้นที่เปราะบางนะฮะ
2: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ลุ่มต่ำ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คงต้องระวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยังมีอีกหลายจุดที่ยังคงน่ากังวลโดยเฉพาะในส่วนของทางฝั่งชาเชิงเซาฝ ฝั่งนู้นก็ยังหนักหน่วง
1: ก็บ้านพี่สาวผมอ่ะ
2: ครับ
1: อยู่ติดแม่น้ําปาจีนอ่ะห่างจากแม่น้ําปาจีน20เมตรอ่ะนะฮะแล้วก็มีแพเลี้ยงกระชังปลานะครับโอ้โหเสานี่สูงเกือบ2เมตรกว่านี่อยู่ติดท้องไปถุนเลยฮะ
2: ครับบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวบางน้ําเปรี้ยวเคยไปรอบหนึ่งบ้านเป็นบ้าน2ชั้นคือที่เขาถ่ายภาพมาเนี่ยก็ดูแบบทำไมมันเหลือชั้นเดียว เหลือแค่ชั้นล่างหายไปหมดแล้ว
1: ไอ้ลานหน้าบ้านอ
2: ่
1: ะไอ้ที่เอาไว้ปลูกผักเขาจะปลูกพริกปลูกมะเขือไอ้พืชอายุสั้นเนี่ยเพราะว่าเขาจะไม่ปลูกยังไม่ปลูกอะไรที่มันแบบเก็บกินนานๆบอกว่าไม่ได้หรอกพอน้ำมันไปหมดนะแต่เขาก็ปลูกประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เอาเรือมาจอดอยู่ชั้นสองเลยนะ
2: ใช่
1: แขวนมดมัดขู่ไว้ตรงลูกกรงเลย
2: ครับ
1: นะ
2: คือบางทีผมทั้งบ้านไม่มีใครประกอบอาชีพประมงน้ำก็ไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล
1: ้
2: แต่คือมีเรือก็บอกว่าโอ้ดีแล้วมาเที่ยวในช่วงที่น้ำมันไม่ท่วมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือหลายๆพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือน้ำอย่างอื่นเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้น้ำท่วมน้ำท่าแต่ว่าน้ำฝนเนี่ยเวลามันมากลางคืนแล้วอย่างที่ผ่านมาอย่างคลองจันทร์อย่างร่มเกล้าที่เขาโวยวายกันบ่อยๆนี่ก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนตอน2-3เนี่ย
1: คือ
2: ไม่มีใครตื่นมารับฟังข่าวสารในเวลานั้นแล้วไงพี่ลุง
1: มันมีเท่าไหร่แล้ว30อาคารนะครับ30อาคารตะโกนกันเลยให้มาเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถบาง
2: ครับ
1: แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ลุกมาเลื่อนรถได้ทันนะฮะนอกเหนือจากนั้นนี่เขาก็จอดในลานก็สูงพอสมควรก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ของตัวเองมันต่ำอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ฝนมาตกแช่3วันสามคืนเห็นไห
2: ม
1: พอตก3วันสามคืนน้ำในคลองแสนแสบมันเอ่อ
2: เสร็จเลย
1: คราวนี้นะฮะค่อยๆเพิ่มขึ้นตื่นเช้ามามองลงมาข้างล่างเห็นแต่หลังคารถแล้วอะครับ
2: กลายเป็นบ้านติดทะเลไปเรียบร้อย
1: โอ้โหแล้วหนักจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับ
2: และ
1: ตอนนี้ที่หนักก็คือทางลาดกระบังทางร่มเกล้านะครับเพราะว่ากทมเนี่ยเอาท่อซิ่งตอนนี้8ตัวแล้วนะที่เร่งสูบลงคลอง
2: ประ เ
1: วศบุรีรมย์อ่ะน
2: ะ
1: ไปทางคลอง1ตรงนั้นน่ะนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่มันกว้างไงต้องเท่าไหร่ 2,000 กว่าไร
2: ่
1: นะฮะมันมีทุ่งมีอะไรอยู่
2: นั่นเหมือนแถวลาดกระบังมันก็ไม่ได้มีคันกั้นน้ำเหมือนทางคลองจัน
1: มันต้อง
2: น้ำมันวกกลับเข้ามาได้อีก
1: เราสูบออกน้ำทางซ้ายทุ่งของขวามันก็ไหลหลากเข้ามานั่นแหละถ้าน้ำในคลองมันลงต่ำกว่าตลิ่งอันนี้มันจะสูบง่ายสูบไวครอบครัวขนส่งก็ข้อเรือไปเร่งผักดันน้ำที่เหมือนทำสำเร็จที่คลองแสนแสบอ่ะ
2: ครับ
1: เขาเปิดดันเครื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะไอเรือที่วิ่งอยู่ในคลองนี่แหละทุกลำเอามาช่วยกันดันน้ำ
2: ครับ
1: น้ำในคลองลงไปเลยฮะพอลงเสร็จท่อซิ่งสูบลงคลองแห้งเลยวันเดียวแต่เนี่ยฮะกำลังไปทำอยู่ที่ร่มเกล้ากับลาดกระบังดร.เอ็ดล่องเรือไปเลยนะโอ้โหเนี่ยวิจารณ์เลยมันคือเราเป็นพื้นที่รับน้ำเหรอท่วมทุกปีเลยแล้วก็ลงท้ายสุดเขาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็วิจารณ์กทม.ให้คุณเตรียมพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เตือนไปแล้วนะฝนมันจะตกหนักคุณพร่องน้ำไหมนะวิวาทะกันระหว่างกทม.กับดร.เอ
2: ๋
1: สุชาติชวีใช่ไหมครับผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าผมพร่องสิครับข้อมูลก็มีว่าผมพร่องน้ำพร่องจนชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเนี่ยโคลนก้นคลองมันเหม็นเห็นไหมผมพร่องไปขนาดนั้นเลยนะแต่น้ำมันมาเยอะจริงมันมาตั้ง300มิลนะ
2: ใช่
1: แค่ระบบคลองมันเอาไม่อยู่หรอครับ
2: ใช่ในเฮียวังก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คืออย่างน้อยอย่างที่บอกไปว่ากทม.ปริมณฑลลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลอดภัยน้ำเหนือมาน้อยลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำหนุนแล้วก็ฝนตกที่จะมีมากขึ้นในช่วง5-7-10ตุลาคมนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขายังหนักหน่วงมากกว่าเราเยอะในส่วนกทม.เนี่ยอาจจะวางใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่มันยังจะตกอยู
1: ่ครับ
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันบ้าง
2: ครับ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: นาฬิกา 43 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คุณบุญนำเนี่ยคุยเข้ามาทางไลน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับบ้านน้องชายผมที่บ้านสร้างชั้นล่างท่วมครับ
2: เรียบร้อย
1: หนักจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนใช่ไหมครับแล้วมีเขื่อนขุนด่านอีกอะวันก่อนที่มีประเด็นดราม่าเขื่อนขุนด่านกันอะระหว่างรัฐ
2: ม
1: นตรีช่วยมหาดไทยอะนะคุณพลพี
2: อ
1: ะนะกับ
2: ทาง
1: นักวิชาการอะคือท่านถามเฉยๆถ้าปิดสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมหรือว่าชะลอไปในสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมเพราะอะไรครับเห็นน้ำที่เขื่อนขุนด่านปล่อยมาไหม
2: เยอะมาก
1: คือพอมันพุ่งลงมาในสี่ท่อเขาเนี่ยมันตัวหูลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วห่างจากนั้นไปประมาณสักเกือบ 4-500 เมตรอ
2: ่
1: ะมันจะเป็นสะพานข้ามน้ำ
2: ค
1: ุกสะพานตรงนั้นเนี่ยเอารถวิ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะน้ำมันกระเซ็นไปหนักมากตรงนั้นนะครับ
2: ครับ
1: ปิดทางข้ามตรงนั้นเลยครับและล่าสุดทางขึ้นเข้าไปดูสันเขื่อนบนขุนด่านน่ะ
2: ครับ
1: ถนนสุดฮะ
2: โอ้โห
1: เนี่ยหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้าที่มันมีประเด็นเรื่องของน้ำเต็มเขื่อนแล้วเนี่ยนะเอ๊ะมันเขื่อนมันยังมั่นคงแข็งแรงอยู่เปล่าเพราะว่ามันมีภาพข่าวออกมาว่าไอ้ถนนทางขึ้นที่อ้อมภูเขาไปเน
2: ี่
1: ยถนนซุดแล้วยังแก้ไขไม่ได้ด้วยเพราะว่าเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะดินมันยังชื้นอยู
2: ่
1: แต่ทางชลประทานเขายืนยันครับไม่เกี่ยวกับตัวเขื่อนเลยมันอยู่คนละฝั่งกันนะ
2: คร
1: ับยังมั่นคงแข็งแรงจริงๆกับเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยแนวคิดในการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างใหญ่กว่านี้นะครับ
2: ครับ
1: รองรับได้มากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ประท้วงเลยทำเขื่อนได้แค่นี้นะฮะเพราะทำไมต้องทำใหญ่เขาบอกว่าน้ำต้นทุนเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นต้นทุนที่อื่นเนี่ยแควน้อยป่าสักมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะแควน้อยบ่มลุงแดนอย่างเงี้ยนะฮะเขื่อนภูมิพลอย่างเงี้ยเขื่อนสิริกิติ์อย่างเงี้ยนะฮะมาไกลหลายอำเภอที่จะมาลงเขื่
2: อ
1: นแต่เขื่อนขุนด่านเขาใหญ่ฮะ
2: เขาทั้งลูก
1: แล้วเขาใหญ่เนี่ยทั้งลูกคือป่าดิบชื้นนะฮะคือปกติหน้าร้อนข้างบนเขาใหญ่ก็หนาวมีน้ำค้างลงหยดมาทีละหยดและป่าผืนใหญ่ขนาดนั้นไอ้คำว่าทีละหยดเนี่ยมันไหลลงเป็นลำธารเล็กๆแล้วออกมาเป็นแม่น้ำเติมเข้ามาที่เขื่อนขุนด่านตลอดเวลาและนี่หน้าฝนครับดัชนีชี้วัดดูที่เหวนรกฮะเหวนรกยังปิดไม่ให้เข้าเลยครับเพราะว่าน้ำมันมากและน้ำที่มันมากเนี่ยมันลงเขื่อนครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการบอกเลยลงมาเท่าไหร
2: ่ครับ
1: ต้องเปิดฮะนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดน้ำล้นสันเขื่อน
2: ใช่และยิ่งอันตรายไปอีกแล้วที่ปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือเหมือนที่เถียงกันวันนั้นน่ะที่มันมีดราม่าทุกคนก็พยายามเอ๊ะท่านพูดจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือเท่าที่เช็คเท่าที่ดูแม้กระทั่งข่าวที่ออกมาจากพักอ
1: ่
2: ะก็ยังพาดหัวแบบนั้นเลยว่าสั่งหยุด
1: ท่านถามเฉยๆเนี่ยแล้วผมไม่ได้โง่หรอกที่ผมจะไปปิดผมก็รู้ว่าผมแม้ว่าไม่ได้จบวิศวะเนี่ยก็รู้ว่ามันปิดแล้วมันอันตรายนะแต่ถามว่าถ้าเกิดมันปิดเนี่ยให้น้ำข้างล่างมันชะลอหรือว่าลงความเดือดร้อนมันคลี่คลายไปนิดนึงเนี่ยพอจะได้ไหมชั่วโมงสองชั่วโมงพอได้อยู่แต่ไม่ได้สั่งไงถามให้รู้เฉยๆ
2: แต่เจ้าหน้าที่ก็ไปปฏิบัติแล้วไง1-2 ชั่วโมง
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ก็เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะในลุ่มเจ้าพยาก็คงจะคลี่คลายเร็ววันนี้สัปดาห์2สัปดาห
2: ์
1: แต่นครนายกปราจีนฉะเชิงเทราเดือนนึงฮะประมาณเดือนนึง
2: โอ้ยอย่างที่เมื่อสักครู่รองไปทูลบอกว่าโอ้โหสุดท้ายก็คงต้องรอมันหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากเพราะในพื้นที่นั้นมันรับน้ำทั้งอย่างที่บอกว่าทั้งจากทางฝั่งของเขื่อนขุนด่านทั้งจังสระบุรีจากฉะเชิงเทราทั้งรวมถึงกทมฝั่งตะวันออกมันไปไหลลงตรงนั้นหมดเลย
1: เออ
2: แล้วก็ทางเดียวที่จะออกก็คือลงบางประกงแล้วบางประกงในช่วงนี้ที่บอกว่ามันก็รอถ้าน้ำหนุนมาอีกก็ยิ่งระบายช้าไปอีก
1: ครับ
2: โหแล้วกรุงเทพบอกว่าบ่นเดือดร้อนกันจมกันอยู่ประมาณ 2-3 วันเป็นข่าวกันไปทั้งสัปดาห์อันนี้ชาวบางน้ำเปรี้ยวทางแถวนั้นเนี่ยเป็นเดือน ก็คงต้อง
1: นายก
2: ให้กับชัยอยู่นะ
1: วันนี้นายกลงนี่ใช่ไหม
2: ใช่วันนี้นายกไปหลายที่นะเพราะเมื่อตอนเช้าเนี่ยเหมือนไปบุรีรัมย์ด้วย
1: ไปประชุมคอนเฟอเรนซ์เรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ว่าท่านอยู่ที่บุรีรัมย์วันนี้มีงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินไงนะฮะก็คุณเนวินเฉพาะเอาคนใกล้ชิดส่วนตัวไปกันเยอะเลยนะแกนนำของภูมิใจไทยไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็คุณเนวินบอกยังไงรู้ไหมอยากให้เป็นนายกไปจนเบื่อ
2: ใครเบื่อฮะ
1: คุณอนุทินเนี่ยหนุนให้เป็นจนเบื่อเลย
2: ครับ
1: และให้บริหารจัดการประเทศไปเนี่ยนะก็ลงไปที่ปราจีนบุรีวันนี้นะฮะก็ไปกับใครบ้างนะฮะสำหรับนายกรัฐมนตรีไปกับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์คุณนิรัตน์พงสิทธิถาวรนะฮะอธิบดีปปคุณดาราทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าปราจีนนะฮะรักษาการผู้ว่านะครับแล้วก็โอ้หน่วยงานทั้งหมดเลยนะฮะไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมพบปะแล้วให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ครับจากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศระดับน้ำยังคงท่วมสูง 30-40 เซนถนนทั้งหน้าตรงนั้นน่ะใช่ไหมมันเลียบแม่น้ำไปอ่ะกระชังปลาเต็มเลยนะ
2: ใช่
1: หน้าโรงพยาบาลอ่ะ
2: โอ้ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะเห็นภาพกระชังปลาที่ทาง
1: ลอยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ที่แถวการใช่ไหมที่ลอยมาตอนนั้นน่ะ
1: ได้ไอ้ตรงเนี้ยก็เต็มไปหมดเลยลองขับรถผ่านไปดูเนี่ยนะฮะกระชังปลาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มันอยู่ติดกับโรงพยาบาลเลยก็ต้องย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่คืน27กันยายนครับแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งก็ได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีและก็โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคาม ตอน4โมงเย็นเนี่ยนายกและคณะครับขึ้นรถยกสูงของปปลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารสถานการณ์มอบถุงยังชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีนะครับก็มีภาพไปให้กำลังใจคนเปราะบางนะฮะที่ต้องอพยพมีย ังไม่เห็นภาพทำอาหารนะแต่ผมอดใจได้ให้แม่ครัวก็ทำกันแล้วกันนะประมาณน
2: ั้
1: น
2: แต่ต้องรอดูเพราะว่าโอ้โหมันเรื่องภาพการทำอาหารให้คนเรียกร้องนะไม่เชิงเรียกร้องก็คนมาแซวกันตั้งแต่ตอนท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศแล้วก็น้ำท่วมหนักๆในช่วงปลายเดือนที่แล้วอ่ะ
1: มือเห็นมือสั่นเลยมันต้องได้จับกันหลิวอ่ะประมาณนั้นนะให้แม่ครัวทำนะก็เนี่ยแหละครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีไปโรงพยาบาลสนามนะฮะไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบเพราะต้องบอกว่าโซนเนี้ยหนักจริงหนักมากๆเลยนะฮะ
2: อันนี้น้องยกมือนี่คือเราต้องพักกันก่อนครู่หนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: แต่นาฬิกา52นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: คุณอิสระชนบอกว่าโอ้โหไปเบรกแบบนั้นเขื่อนไม่แตกก็บุญแล้วนะ วิศวกรบอกว่าเขื่อนได้รับแรงกระแทกจากมวลน้ำไปเรียบร้อยแล้วกรมชลเขาจะมีเครื่องวัดติดอยู่กับตัวเขื่อนเลยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้ถามอาจารย์ชวลิต
2: ครับ
3: จันทรรัตน์จากทางทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำครับบอกว่าจะปล่อยอะไรขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูน้ำต้นทุนที่เหวนรกเหวนรกยังหนักอยู่ก็เพราะฉะนั้นน้ำก็ยังคงมาเติมอยู่ที่เขื่อนขุนด่านต่อเนื่องจำเป็นต้องเปิดฮะเปิดประตูเพื่อที่จะให้มันระบายออกไปแล้วเราก็ต้องไปแจ้งกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านล่างเนี่ยข้อมูลตามตัวเลขเลยปล่อยเท่านี้น้ำที่ท่วมบ้านคุณจะสูงกี่เมตรนะฮะเพื่ออะไรครับอ่ะถ้าสูงสักเมตรครึ่งเราอยู่ชั้น2ได้นะฮะเรามีเรือไม่ลำบากอยู่ชั้น2ขนของขนทรัพย์สินเอารถออกไปข้างนอกความเสียหายมันจะน้อยมากแต่ถ้าเกิดไม่บอกตัวเลขกันนะฮะอย่างชนิดที่ว่าเนี่ยตะโกนโบกเวกวายๆก่อนตี2ก็เป็นเลื่อนรถเลื่อนรถเนี่ยนะฮะแล้วทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะตัวเลขไม่รู้เลยว่าน้ำจะท่วมสูงกี่เมตรกี่เมตรเนี่ยอันนี้จะเสียหายหนักแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขมาอธิบายกันพี่น้องประชาชนเข้าใจ
2: ฮ
3: ะเพราะว่าใครก็ตามที่มาบริหารจัดการหรือรับผิดชอบเจอกับ300มิลเนี่ยก็รับไม่ไหวแล้วครับใช่คร
2: ับ ใช่แต่ว่าที่บอกคือมันปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่ามันอยู่ที่การสื่อสารจริงๆเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือมันเริ่มมาตั้งแต่เหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะพี่ลงที่ก่อนนั้นเนี่ยไปพิบัติที่ผ่านมามันเป็นประเด็นของการสื่อสารเนี่ยพอการแจ้งเตือนมาเราเคยบอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนหลังๆก็มีการแจ้งเตือนแต่พอมอแจ้งเตือนแล้วแจ้งเตือนโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มันรัดกุมหรือไม่ให้ข้อมูลที่มันตรงจุดเฉพาะเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ทันได้ตันไม่ทันได้เตรียมตัวเฝ้าระวังอะไรมากมายหลายๆครั้งเนี่ยก็มาข้อมูลมาบอกปริมาณน้ำเท่านี้หรือบางทีมันเป็นข้อมูลเชิงวิชาการมากเกินไปที่เราจะเห็นอย่างกรมอุตุที่เขามีดราม่าแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลมันก็บอกว่าอะไรเตรียมอะไรนะให้เตรียมตากผ้าจะเจอแดดแล้วนั่นไงมันก็จะเป็นข้อมูลเป็นบางทีเราก็อันนี้มันคือเพจจริงเลยว่ามันเป็นข้อมูลมาจากเฟกนิวหรืออะไรหรือเปล่า
3: ควรจะบอกเลยพื้นที่อำเภอนี
2: ้
3: น้ำมาเท่านี้มันจะสูงกี่เมตรจะสูง30เซนถ้า30เซนโอ้บ้านเราสูงกว่านั้นไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดสูงเป็นเมตรเอ้าแล้วเราต้องเตรียมเอาทรัพย์สินของเราออกแล้วแหละนะครับจะได้รู้กันไงแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนี้ที่บอกว่าจะถอดบทเรียนกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายหลายคนเรียกร้องครับรถถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้อีกจะไปจอดที่ไหนใช่ไหมจะไปย้ายไปที่ไหนนะเพราะทุกคนสับสนปนเปกันไปหมดเลยใครไปจองสะพานก่อนใครไปจองมอเตอร์เวย์ก่อนได้แล้วคนที่หลังฮะไปจอดขวางไปจอดกีดอยู่อย่างเงี้ยนะ
2: ครับมันก็มีบางคนอย่างมันก็จะเห็นภาพที่มันสะท้อนออกมาหลังจากนั้นในพี่ตรงที่มีคนไปจองสะพานแล้วก็มันก็จะมีภาพของรถที่สูญเสียหายจากทีมกู้ภัยหรือว่ารถที่เรือที่เขาลำใหญ่ที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือคนข้างในนะมันก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็
3: โดนรถจอดขวางไปหมด
2: ใช่รถจอดขวางไปหมดแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยไอ้รถเหล่านี้ก็ไม่รู้หรอกว่าอาจจอดไปแล้วมันก็บางคันมันก็จมไปด้วยเหมือนกัน
3: ก็วันนี้ผมไปเขียนกรอกเงินเยียวยาที่จะไปยื่นนะฮะแล้วก็ตอนขับกลับมาที่ผมบอกอะเห็นขยะเต็มไปหมดเลยตรงสุขาภิบาลอะเพราะว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาทิ้งไงขยะมาทิ้งนะฮะยังมีรถจอดอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำลังเอารถมายก
2: ครับ
3: นะเอารถไปยกแล้วก็ต้องอยู่สอนอไหนเนี่ยนะฮะต้องไปแจ้งสอนอนั้นเลยนะฮะสำหรับรถเราเอ้ารถจอดตรงนี้หายไปไหนเนี่ยไปที่สอนอได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารถคุณเขาจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนฮะไม่งั้นมันกีดขวางการจราจรครับ
2: ใช่เพราะคุณต้องรู้เพราะว่าอย่างเนี้ยวันนี้เพิ่งมองไปเห็นภาพข่าววันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยร่มแรงจริงในช่วงบ่ายๆแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดบ้านไหนเรือนไหนแล้วเพิ่งจะเก็บกวาดเพิ่งที่จะเอาทรัพย์สินที่มันเสียหายมากองอยู่ข้างทางแล้วมาเจอลมเจอฝนแบบนี้โอ
3: ้ก็ที
2: ่แ
3: ฟดคลองจันน่ะนะฮะน้ำระบายได้ช้าท่านผู้ว่าที่ลงไปวันนี้วันที่2บอกยังไงรู้ไหมฮะตามท่อระบายน้ำขยะทั้งนั้นเลยบ้านใครที่เอาขยะวางระเกะระกะอย่างนั้นเนี่ยช่วยดูหน่อยนะฮะคนละไม้คนละมือเอาออกจากท่อครับพอออกจากท่อแล้วน้ำมันโฟลว์เลยฮะไหลสะดวกเลยครับ ไอ้ที่น้ำมันไหลลงช้าเพราะว่าขยะถุงพลาสติกปิดอยู่นะฮะมันเอื่อยเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมมันก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบไปวงกว้างนะ
2: ฮ
3: ะแค่ขยะปิดท่อเท่านั้นเองนะฮะเห็นคลิปภาพไหมไอ้ตรงตลาดบางกะปิอ่ะที่มันมีหนุ่มคนหนึ่งอ่ะเดินอยู่อ่ะโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอ้ตรงที่มันกำลังลงท่อระบายน้ำเขาเอาไปจิบพักเดียวไอ้โซนนั้นอะ
2: แห้งเลย
3: ใช่
2: มันก็จะมีคลิปแบบเนี้ยเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนอกจากขยะบางทีนะมันโหถ้าเกิดพอหลังน้ำท่วมเราจะเห็นเลยขยะ
3: เยอะมาก
2: ล้นไปหมดแล้วก็อย่างที่เห็นเ

0: กันนะเพราะว่าอย่างน้อยก็กลับเข้าบ้านได
1: ้
0: นะฮะแต่ปัญหาคือพนักงานที่ต้องมีหน้าที
1: ่
0: ไปทำงานไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมอ่ะมันส่งผลให้กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างเป็นหมื่นหมื่นใบอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะคุยกันมันกระทบภาคการท่องเที่ยวกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นหรือไม
1: ่
0: และโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่แม้จะพูดว่านี่คือไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี54
1: ครับ
0: แต่หนักไหม
1: แต่ภาพมันออกมาหนักนะ
0: หนักสิครับ
1: ครับ
0: หนักแบบเนี้ยมันจะทำให้คนไม่กล้ามาเที่ยวหรือไม
1: ่
0: สังเกตจากอะไรครับผู้สื่อข่าวของเราที่หาดใหญ่สงขลาส่งข่าวเข้ามาคือปลายปีเนี่ยตุลากับพฤศจิกาเนี่ยทุกปีนักท่องเที่ยวมาเลเซียจองกันเกือบเต็มแล้วตอนนี้ยังไม่มีเลย
1: เพราะสถานการณ์น้ำในบ้านเรา
0: เขายังไม่เชื่อมั่นว่าจะโดนอีกรอบหรือเปล่าหัดใหญ
1: ่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์โทร02-201-6373
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.Mcot News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ก็ถ้าการเมืองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำที่บุรีรัมย์นะครับเพราะว่าก็จะมีงานแทรกเข้ามาอีกหนึ่งงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะฮะ68ปีคุณเนวินเนี่ยอวยพรนายกอนุทินบอกให้เป็นนายกยาวไปเลย เป็นไปจนเบื่อ
1: จนเบื่อแต่บอกว่า2สมัยก็พอ
0: สมัยก็8ปีแล้วครับ
1: ไม่รู้นี่มัน2สมัยหรือเปล่าล่ะถ้านับท่าน

0: นับมา4เดือนที่ผ่านมานะ4เดือนสมัยแรก
1: ก็เป็นนายคือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนายกได้8ปีจะกี่สมัยก็ช่างนับไปเลยฮะ8ปีครับ
0: แต่นี่อันแรกไปแล้ว4เดือน
1: 4อ่า4เดือน
0: ครับ
1: แล้วก็อันนี้จะกี่เดือนแล้วก็8เดือนป่ะประมาณ7 8เดือน
0: ใช่ประมาณปีนึงครับ
1: ถ้าสมัยหน้าได้มาเป็นรัฐบาลได้เป็นนายกอีกก็อาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีเพราะว่าจะครบ8ปีก่อนประมาณนั้นนะครับก็วันเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าชื่นมื่นยังไงแกนำภูมิใจไทยไปกันหมดเลยครับนายกอนุทินไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็คือท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำก็คืองานไม่ให้งานไม่ให้พร่องอ่ะต
0: ้
1: องบอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปร่วมงานอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีโดยปกติทุกปีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานวันเกิดยิ่งใหญ่เลยที ่สนามช้างอารีนานะครับแล้วก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีที่ตระกูลชิดชอบเขาสืบทอดกันมาก็หลังเสร็จพิธีประกำช้างครับคุณเนวินผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอ2สมัยก็8ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: ตรงตามรัฐธรรมนูญพอดีแล้วก็มีภาพนี้ออกมาว่าชื่นมื่นนะฮะแกนนำของภูมิใจไทยที่โอ้โหไปดูสิเห็นกล้วยไหม
0: ใช่
1: อันนี้ไปเลี้ยงช้างนะ
0: เลี้ยงช้างใช่เลี้ยงช้างแม
1: ่ครับ
0: ก็ดูว่าโอ้ก็ชื่นมื่นจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือภารกิจทั้งงานบ้านงานหลวงนะ
1: ครับ
0: งานหลวงก็คือก็ไปประชุมน้ำซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์
1: เอาตั้งแต่เมื่อวานที่ลงไปเนี่ยไปนครสวรรค์บินไปเองนะครับฉะนั้นพอรถเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอาจจะช้าเพราะว่าท่านต้องมีหลาย
0: ประเทศหลาย
1: จังหวัดเอาเริ่มเวไวเลยแล้วกันนครสวรรค์บินไปเลยแล้วก็ลงมาก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยชัยนาทเอ่ยอุทัยธานีและสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
0: ครับวันนี้ก็ไปเช้าไปบุรีรัมย์แล้วก็ตกบ่ายมาก็มาที่ปราจีน
1: คร
0: ับ นั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าภารกิจทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างแน่นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่ามันก็จะมีดราม่า กันเยอะแยะมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็จะมีคนที่ออกมาพูดว่าน้ำท่วมแต่ว่าก็ยังไปแบบนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่หลายๆจุดก็แต่ว่าท่านตรีก็ไม่ได้
1: พอไปสิ
0: งไง
1: เที่ยงบ่ายๆก็ไปปาจีนไงก็ลงไปดูน้ำท่วมอยู่ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดจริง
1: ๆ
0: และทุกวันเนี่ยเราจะเห็นหมายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือประชุมตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการสถานการณ์น้ำเนี่ยมีการประชุมทุกเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคอนเฟอเรนซ์กันกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ชั่วโมงแรกที่เราคุยกับทางรองไพฑูรย์ก็บอกว่า
1: ก็
0: คอนเฟอเรนซ์
1: เ
0: ข้
1: าตลอด
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ดูภาพรวมสถานการณ์ทุกวันนะฮะแล้วก็เราก็เลยให้สทนช.เนี่ยโดยท่านไพฑูรย์เนี่ยมาฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าทั้งประเทศเนี่ยมันหนักตรงไหนคลี่คลายตรงไหนไปบ้างแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ยังข่าวเนี่ยลาดกระบังล่มเกล้าจนถึงณวันนี้ฮะก็ยังคงสาหัสอยู่ประชาชนเป็นพันๆคนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำยังท่วมสูงต้องอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงหลายรายเขาบอกว่าเสียหายหลักล้านรัดเยียวยายังไงนะฮะเอาร้านส้มตำชื่อดังอ่ะจะมีเมนูพวกปลาแซลมอนยำนะฮะอร่อยอยู่ตรงในสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนนะเพราะผมไปวิ่งเป็นประจำร
0: ้
1: านก็พอเปลี่ยนมาเสร็จชื่อไหมว่าคนนั่งกินร้านเขาเต็มเลยอ่ะ
0: แต่ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมด้วย
1: โดนไปเมตรครึ่ง
0: เพิ่งเปิดได้เดือนก็กว่า
1: 20ล้านครับเพราะว่ารถเขา2คันมอเตอร์ไซค์อีก3คันแล้วก็ของที่เขาสั่งมาสต๊อกเขาคนกินของเยอะเนี่ยเกือบล้านอ่ะ 4-5 แสนอ่ะสต๊อกไว้ในห้องของเขาอ
0: ่
1: ะเก็บไว้อย่างดีอ่ะมันมีตู้แช่อะไรอย่างดีอ่ะนะฮะแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะคือมันติดสระว่ายน้ำ
0: อ
1: ีกฝั่งขวาจะเป็นลาดชมังคลากีฬาสถานคือสนามฟุตบอลข้างล่างของสนามฟุตบอลจะเป็นฟิตเนสของกกท.นึกภาพดูนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นสมาคมยกน้ำหนักเลยไปอีกนิดนึงเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโซนนั้นแหละ
0: ทำเลดีมาก
1: เมตรครึ่งครับ แต่ว่าแป๊บเดียวนะฮะก็พอน้ำแสนแสบลงเนี่ยเขาสูบออกจากกกท.ตอนนี้กกท.แห้ง
0: ใช่
1: กกท.แห้งสนามหญ้าแบบตอนแรกโอ้โหหญ้าจะเน่าหรือเปล่าเนี่ยพอไปวิ่งกันเนี่ยปรากฏว่านะหญ้าเขียวขจีอยู่เลยฮะโดนน้ำสองสามวันไม่เป็นไรครับ
0: โอ้เขามีระบบระบายน้ำอยู่แถวๆนั้นนะแล้วทางสนามราชมังใช่ไหม
1: ไม่
0: ข้างนอก
1: สนามข้างนอกอยู่ติดอาคารของการกีฬาสนามหญ้า

0: พี่พอเราวิ่งไปข้างนอก
1: มันยกสูงขึ้นมานิดนึงไงพี่รองตรงนั้น
0: นิดเดียว
1: ท่วม
0: น้ำเป็นเมตรนะน้ำท่วมเป็นเมต
1: ร
0: สนามจักรยานก็น้ำเป็นเมตรแต่ยกเว้นราชมังคลาคือสนามฟุตบอลที่มันอยู่ชั้น2
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหานะเพราะว่าน้ำก็ลงมาข้างล่างหมดนะครับระบบระบายเขาค่อนข้างดีใกล้กันมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดนทั้งผืน
1: ครับ
0: ตั้งแต่รั้วด้านนอกถนนรามคำแหงจนติดรั้วซอยรามคำแหง24
1: ครับ
0: น้ำมิด
1: หมดเพราะคุณไม่นั่งอยู่บนน้ำอ่ะแทบจะนั่งอยู่บนน้ำเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เสียหาย200ล้านใหญ่สุดเท่าที่รามคำแหงเคยโดนมาแล้วอาคารเรียนเนี่ยนะคือชั้น2 3 4 5เป็นห้องเรียนนะ
1: ครับ
0: แต่วัสดุอุปกรณ์
1: อยู่ชั้นล่างหมดเสียหายหมด
0: นะฮะระบบไฟอยู่ข้างล่างหมด
1: ครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าอย่างที่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันมาตั้งแต่ที่เราเปิดหัวเลยว่าอยุธยาจมทั้งจังหวัดมันก็เรื่องของกระทบกับการท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ท่วมแค่บางจุดไม่ได้ท่วมทั้งหมดซึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยอีกประเด็นนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มันเรื่องของปัญหาการหลดกระเป๋าที่สุนภูม
0: ิโอ้เขาก็เลยบอกว่าตกลงเป็นเพราะไปทำงานไม่ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: การเมืองภายใน
1: ครับ
0: เนื่องจากอะไรฮะ
1: แต่ก็สุดท้ายก็ไปแล้วนี่พี่รอง
0: ใช่ครับ
1: ดีๆก็เรียบร้อย
0: แล้วอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือเขาบอกอย่างนี้ผู้โดยสารต่างทิศต่างที่ต่างถิ่น
1: ครับ
0: นะครับเขายัง
1: มุดไปตรงนั้นได้เลย
0: ขึ้นเครื่องทัน
1: ใช่
0: ใช่ไหมเอากระเป๋าไปขึ้นเครื่องทันคุณมีหน้าที่โหลดกระเป๋าลำเลียงสัมภาระ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของคุณงานของคุณมาทำไม่ได้น้ำท่วมบ้านอย่างน
1: ี
0: ้ผู้โดยสารก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันด้วยนะเออเขายังมากันทันเลยครับ
1: ครับ
0: เออมันก็เป็นปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากระบบอะไรนะฮะแต่มีคนก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วทำไมผู้โดยสารเขาไปได
1: ้
0: ทำไมพนักงานมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ผู้โดยสารน้ำท่วมบ้านไหมก็ท่วมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วทางไปท่วมไหมก็ท่วม
0: ท่วม
1: ใช่แต่ประเด็นอย่างที่บอกว่าพอภาพที่มันออกมาเนี่ยไม่ต้องถามหาสาเหตุมันกระทบแน่นอนและภาพที่มันออกมาคืออย่างที่บอกนักท่องเที่ยวทุกสัปดาห์ที่เราพยายามจะชูเรื่องของครับสายการบินของอาเซียนของประเทศไทยของอาเซียนเนี่ยแต่สุดท้ายภาพที่มันออกมามันกระทบภาคการท่องเที่ยวแน่นอน
0: เอาอย่างเราเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยไป3วัน5วัน
1: ครับ
0: 2วันกระเป๋ายังไม่มาเลยไอ้คำว่าตารางท่องเที่ยวของเรานี่ล้วนเลย
1: ล้วนแล้วครับใช่แล้วครูถ้าไปแล้วยังไปถึงสนามบินแล้วเราเห็นแค่ว่าโหลดแล้วกระเป๋าเรายังไม่มาเนี่ยไอ้เนี่ยปัญหาแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วของที่มันติดไปมันไม่สามารถที่จะเอาไปเที่ยวได้อย่าง
0: สะดวกสบายแน่นอนคุณไปใช้ก่อน2วันแล้วค่อยกลับมากระเป๋าไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับเดี๋ยวพักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับทางแอตต้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เดี๋ยวคุยกับทางแอตต้าเลยนะครับเพราะว่าคือผลกระทบภาคการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนเขาห่วงตั้งแต่เรื่องอะไรครับสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะฮะที่กระทบกระทั่งในตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งสูงนะฮะทำลายบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวน่านฟ้าบินไม่ได้อ้อมไปอ้อมมา
1: ครับ
0: ค่าโดยสารเครื่องบินมันแพงน้ำมันพุ่งไม่หยุดกระจิตกระใจจะเดินทางท่องเที่ยวโอ้โหน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าไม่อุดหนุนนะสำหรับกองทุนน้ำมันเนี่ยนะตอนนี้อุดหนุนไป 90,000 กว่าล้านแต่จะแสนล้านแล้วนะครับดีเซลเนี่ยนะฮะ B7 เนี่ยนะครับถ้าไม่อุดหนุนเอาอุดหนุนประมาณสัก8บาท90หรือ9บาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะตัวเลขผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่อุดหนุนตรงนี้กับไอ้ลดค่าไอ้หน้าลงกันน่ะ52บาทที่53บาทแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งอยู่เท่าไหร่42บาทกว่า
1: ๆใช่
0: นะถ้าไม่อุดหนุนเนี่ย
1: ทะลุ
0: 500กว่าแล้วนะครับ
1: ครับอ่ะตอนนี้ทางด้านของแอตต้านะครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะครับ

0: ขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอดไออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอรุดิตครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมต้องขอสอบถามเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยเพราะว่าเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางอเมริกากับอิหร่านหลายคนก็เป็นห่วงมันก็ทำลายภาพบรรยากาศท่องเที่ยวนะฮะราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมาโดนทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เป็นประเด็นของกระเป๋าที่มันตกค้างเนี่ยนะถามดร.อย่างนี้ครับว่ามันมีผลกระทบภาคการท่องเที่ยวมากขนาดไหนไหมครับ
1: คือเบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงโกลเด้นวีคของจีนที่เราคาดหวังนะครับว่าช่วงหยุด10วันเนี่ยเมื่อวานซืนผมก็โทรเช็คกับเพื่อนที่ปักกิ่งเนาะก็บุ๊กกิ้งก็แคนเซิลประมาณสัก 10% ประมาณนี้นะครับตัวเลขนักเที่ยวแต่คิดว่าปีนี้ยังไงก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวเลขก็อยู่ในเลนส์ประมาณ 200,000 คนจากที่ท่านผู้ว่าทอได้คาดหวังไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเนาะอย
0: ่
1: างแท่งเนี่ยสุวรรณภูมิคือประตูบ้านใหญ
0: ่
1: แล้วก็การที่นั่งเที่ยวลงมาถึงบ้านเรามันเป็น first impression เป็นความรู้สึกครั้งแรกแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นประตูบ้านที่วันนี้เองไม่ว่าคำว่าการบินไทยหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่มันมีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วพอลงมาถึงตรงนี้ก็คำว่าฝนตกน้ำท่วมพนักงานมาทำงานไม่ได้เนี่ยมันไม่เหมาะแล้วก็มันเป็นคำตอบที่คนส่วนใหญ่ที่เดินทางประจำเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามว่าองค์กรระดับนี้โดยเฉพาะการบินไทยคุณไม่มีแผนในการรองรับเรื่องวิกฤตความเสี่ยงหรือในเรื่องของ BCP นะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: Business Continuing Plan ทำไมแค่เรื่องแบบนี้มันสามารถไม่สามารถรับมือได้ซึ่งปกติอย่างที่เราเห็นข่าวในต่างประเทศในยุโรปเนาะเดี๋ยวพนักงานเขาก็ประท้วงเด
0: ี๋
1: ยวก็สายการบินก็แม้กระทั่งนักบินประท้วงเขาก็ยังสามารถที่จะรันบิสเนสไปได้ก็แม้นว่าบางครั้งอาจจะมีดีเลย์บ้างหรือมียกเลิกก็ไม่ได้เยอะขนาดเราแบบนี้คือใช้เวลาหลายวันมากแล้วก็ครูผู้บริหารการบินไทยเองก็มาให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าเขาเพราะว่าฝนตกเนาะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเหตุหมดตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งว่าระบบการบริหารจัดการในเรื่องของภาวะวิกฤตของเราเนี่ยมันมาซ้ำเติมของเรื่องระบบการรองรับตรงนี้ซึ่งเราก็มีปัญหาตั้งแต่หาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพ
2: ครับ
1: แล้วเราก็เจอเหตุการณ์ซ้ำๆนี่แหละครับมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ต่างประเทศหรือว่าในไวรัลที่ผมเข้าไปดูเนาะก็ต่างพูดถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ขาดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว
0: ่
1: าถ้าจะมาแล้วจะเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่แต่ผมคิดว่าคือมันก็คงจะเป็นระยะสั้นๆเพราะปกติเกิดไม่กี่วันแล้วตอนนี้ก็เริ่มผ่านไปอีกอย่างหนึ่งสัปดาห์หน้าเรามีงาน World Bank เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงาน World Bank ทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีผมคิดว่าก็ไอ้ image ตรงนี้มันก็คงจะอาจางไปแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรอย่าให้เกิดอีกเพราะว่าน้ำท่วมทีไรเรามีปัญหาทุกทีเนาะแล้วเราก็จะมักจะพูดว่าเอ้ยเราต้องถอดบทเรียนถอดบทเรียนซึ่งจริงๆไงคำว่าถอดบทเรียนมันไม่ควรสมควรจะใช้ในระดับประเทศแล้วเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากที่เราสามารถป้องกันได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผนรองรับผลกระทบให้มันจากหนักเป็นเบาได้เนาะแต่ว่าเราเจอเนี่ย 2-3 ครั้งเนี่ยมันมีแต่หนักขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ไม่เคยเกิดมาก่อนต้องบอกวันนี้วิกฤตของโลกเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของสงครามก็ดีหรือว่าในเรื่องclimate change หรือการเปลี่ยนของอากาศทุกอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดในประเทศไทยมันมีโอกาสเกิดได้หมดเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาวางแผนแล้วก็ในระดับประเทศของเราในระดับชาติการวางแผนรองรับภัยวิกฤตภาวะวิกฤตเหล่านี้ครับมันต้องมีความแข็งแรงมากกว่าที่เป็นอยู
0: ่
2: ครับครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมผู้โดยสารต่างที่ต่างที่
0: ไปมาได
2: ้ไปได้น้ำท่วมเหมือนกันเส้นทางทุลักทุเลเหมือนกันสายการบินอื่นที่ใช้สุวรรณภูมินะฮะในการให้บริการก็ไม่มีปัญหา
1: ใช่ครับนี่แหละครับก็คือข้อสงสัยหรือว่าจากที่เราฟีดแบ็กจากต่างประเทศเข้ามาเขาบอกเออเนี่ยเขามาสายได้มีเดือดไม่มีปัญหานะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่กลับมาจากญี่ปุ่นที่ไปเอเชียนเกมกลับมาสายการบินเจแปนไลน์ไม่มีปัญหาคนที่กลับมาการบินไทยแจ็คพอตหมดเขาบ่นกันเนี่ย ตรงนี้เองคือสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดสำหรับบ้านเราแล้วโดยเฉพาะว่าสายการบินแห่งชาติเนาะแล้วการบินไทยก็เป็นสายการบินที่ติดอันดับโลกซึ่งทั่วโลกยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและการบริการและแบรนด์อิมเมจในอดีตมันแข็งแรงมากพอมาเจอแบบนี้มันทำให้เราเสียหายครับ
2: อย่างกระเป๋าค้างไป2วันเนี่ยมันรวนเลยไหมฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับ
1: แน่นอนก็เหมือนกับเราอ่ะตัวเราถ้าอยู่ดีเรากระเป๋าหายหรือกระเป๋าส่งไปผิดเมืองข้ามไปวันนึงเนี่ยเราก็แย่แล้วเพราะเราก็ต้องไปซื้อของเราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าหลายๆอย่างเพราะนั้นตรงนี้แหละครับตอนนี้เหตุการณ์ตรงนี้มันผ่านไปแล้วสิ่งที่การบินไทยจะต้องทำก็คือว่าคุณจะไปเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรเราทำให้เขารู้สึกว่าเออครั้งนี้ก็ถือว่าก็จบไปแต่อย่างน้อยก็มีมาตรการมาดูแลมารองรับเขาจะทำอะไรอย่างไรคอมเพนเซตอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ทางการบินไทยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัวองค์กรกลับมาให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: อันนี้คือภาพลักษณ์ของประเทศความเชื่อมั่นนะฮะกรณีน้ำท่วมซึ่งโอ้โหหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หนักภาคใต้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้มาเลเซียยังไม่ได้จองเข้ามาเลยฮะปกติตุลาเนี่ยจะเริ่มจองกันแล้วเขาถามมาบอกว่าปีนี้หาดใหญ่จะหนักเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้มันส่งผลความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนสำหรับนักท่องเที่ยวครับเนี่ย
1: ก็เนี่ยแหละครับอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าเราเนี่ยหาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพ
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูมรสุมภาคใต้แล้วเพราะพอจบเดือนตุลาพอจบภาคกลางภาคเหนือแล้วมันจะเคลื่อนโดยทางภาคใต
3: ้
1: เพราะนั้นตรงนี้แหละครับคือมาเริ่มเกิดคำถามตรงนี้เพราะว่าเราเพิ่งโดนมา3งานใหญ่สดๆตรงนี้เองก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบก็ต้องออกมาทำมาตรการให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปเรามีมาตรการในการดูแลป้องกันอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะใช้วิธีการเยียวยาตลอดหรือฟื้นฟูซึ่งในทั่วโลกในระดับสากลเขาเอาเรื่องการบริหารการจัดการความเสี่ยงหรือสร้างมาตรการป้องกันให้ดีที่สุดเนาะแล้วหลังจากมาตรการป้องกันแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆมันเกิดวิกฤตจริงๆผลกระทบมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นทำไมคนญี่ปุ่นเขาจะมีการบริหารจัดความเสี่ยงอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเขาถูกฝึกมาทุกวันเขาก็จะรู้เลยถ้าเกิดแผ่นดินไหวต้องทำอะไรเกิดน้ำท่วมทำลายเพราะเขามีภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้คนไทยอาจจะไม่เคยชินแต่ผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมคนไทยน่าจะเคยชินนะเพราะเราก็ตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เจอเพราะบ้านเราฝนเยอะในทุกๆปีแต่มาตรการในการที่เราดูแลปลูกฝังแล้วก็สร้างมาตรการให้คนไทยเองเนี่ยนะครับเฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้ผมว่าคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพราะว่าจะมาบอกว่าเราจะรอหวังรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่ใช่อย่างผมไปอยู่ไต้หวันหรือว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ทุกคนก็จะรู้ว่าหน้าบ้านก็จะต้องมีกระเป๋าสำหรับเวลาเกิดแผ่นดินไหวที่จะอ่องออกจากบ้านปุ๊บก็หยิบปุ๊บก็ออกไปได้เลยมีไฟฉายมีเทียนนะครับแล้วก็มีของสำหรับประทังชีวิตในกรณีที่ถูกเฉินพบก็ไม่ต้องไปลื้อของในบ้านแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ของที่อยู่ในกระเป๋าฉุกเฉินนั้นมันไม่เน่าเสียสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราคงจะต้องมาคุยแล้วก็เริ่มรณรงค์และวางแผนให้คนไทยเองก็ต้องเป็นหนึ่งในส่วนของมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกับภาครัฐ
2: มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วใช่ไหมฮะเห็นญี่ปุ่นก็มีอย่างที่ดร.บอกอะมีกระเป๋าฉุกเฉินไว้เนี่ย3วัน2วัน3วันเพื่อจะอยู่ได้ไทยเราต้องมีอย่างนั้นแล้วนะครับเนี่ย
1: ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเพราะว่า climate change เนี่ยตอนนี้มันเรื่องของไอ้การเปลี่ยนแปลงของอากาศอะเนาะมันมีอะไรที่มันเกินกว่าที่เราจะคาดหมายได้เยอะแยะไปหมดนะครับอะไรที่ไม่เคยเกิดบ้านเราผมว่าอนาคตก็ไม่แน่เราอาจจะมีหิมะกับเขาก็ได้ถ้าเกิดแผนโลกมันเริ่มเปลี่ยนผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้หมดอะครับในอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราคงจะต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็ส่วนตัวประชาชนไทยเองก็จะต้องมาคิดแล้วก็วางแผนด้วยส่วนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเฝ้าระวังอยู่ในมาตรการด้วยร่วมกันครับ
2: และคราวนี้เรื่องของเป้านักท่องเที่ยวปีนี้ฮะลดลงไปเยอะไหมครับ
1: คือณเวลานี้เนี่ยก็คิดว่าไตรมาส4นะครับจากที่เราดู ก็เลนส์ของมันก็น่าจะจบที่ประมาณสัก32-33 ล้านก็ตามที่แอตตาก็ดูก็ยังไม่ต่างจากที่ทอทอวางไว้เพราะเราก็คาดว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของเรื่องสแกมเมอร์เรื่องความปลอดภัยเนาะแต่ปีนี้น่ะเราก็คิดว่าต้นปีเราก็ดีตลอดแต่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนปีนี้เราก็บวกนะครับ11%เพราะนั้นตรงนี้เองก็ยังถือว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวเลขต่ำกว่าปีที่แล้วครับ
2: โอ้ยังดีอยู่นะครับเห็นมีสถาบันจัดอันดับอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ไม่หันไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะมาไทยเพิ่มขึ้นไอ้ที่ตัวเลขจีนมันขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยล่ะ
1: เราอยู่อันดับ6นะครับจากแรงกิ้งของผมดูในของโกลเด้นของจีนที่มีทำฟอร์แคสต์ไว้นะครับในช่วงของเทศกาลโกลเด้นวีคเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับ6แล้วก็อยู่ประมาณสัก 4.8% แต่ที่สำคัญก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยระหว่างคนจีนไปญี่ปุ่นก็มีเรื่องมาตรการของรัฐบาลส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจีนเนี่ยตอนเนี้ยก็เศรษฐกิจก็โตได้ไม่ดีนักเพราะนั้นตอนนี้ล่าสุดจากที่ผมดูผลวิจัยนะตอนนี้คนจีนก็คือจ่ายน้อยจ่ายยังมีเหตุผลแล้วก็จ่ายอย่างคุ้มค่าเพราะนั้นประเทศไทยก็ยังเป็นเดสทิเนชันที่ในความรู้สึกของเขาก็ยังเป็นเดสทิเนชันที่เดินทางง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงก็ยังมีความเป็นความคุ้มค่าของแหล่งท่องเที่ยวเพราะนั้นความนิยมของไทยเราก็ยังอยู่ในระดับที่ดีในตลาดจีนครับ
2: แต่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วเขาจะมากันเองแล้วก็ทำข้อมูลมาครบเลยว่าวันนี้จะไปไหนนอนที่ไหนอะไรยังไงอย่างนั้นเลยล่ะ
1: คือส่วนใหญ่ตอนนี้คนเนื่องจากว่าจีนตอนนี้ก็จะเดินทางเป็นครอบครัวเล็กๆเนาะก็คืออาจจะมีปู่ย่าตายายพาหลานพาอะไรมาหรือว่าเป็นแฟนมาเป็นคู่นะครับแล้วก็ไอตัว AI มันเป็นตัวหลักที่เข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนหนึ่งก็คือเดินทางได้รวดเร็วขึ้น2ก็ใช้ AI เป็นตัววางแผนเพราะ AI เขาสามารถที่ดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็มันมีความแม่นยำในระดับหนึ่งทำให้คนเคยชินกับการที่เดินทางด้วย AI เพราะว่าการที่วางแผนด้วยตัวเองมันเกิดความอิสระในการใช้ไทมิ่งหรือใช้เวลาในการเดินทางให้กับตัวส่วนตัว2ก็สามารถที่จะหาสินค้าหรือว่าบริการที่ตรงกับจริตตนเองได้นะครับ3เนี่ยเขาก็มองว่าความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในแต่ละครั้งความคุ้มค่านั้นไม่ได้หมายถึงราคาถูกแต่ความคุ้มค่าในความคิดของเขาคือสิ่งที่เขาได้รับและสัมผัสมันถูกใจและประทับใจตรงกับความต้องการคือซื้อของและตรงปกอันนี้คือประเด็นสำคัญครับ
2: คือเดี๋ยวนี้เราไปพื้นที่สมมติอยากจะเที่ยวกรุงเทพเราป้อนคำสั่งไปเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้ไปที่ไหนได้บ้างเนี่ย AI ทำให้หมดเลย
1: ใช่ครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้องค์การท่องเที่ยวเปลี่ยนแล้วนะครับ
1: ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่คนรุ่นใหม่เขานิยมเนาะแล้วก็ถือว่าก็มันเป็นไปตามที่เขาคาดหวังก็ถือว่าเขาจ่ายเงินแล้วได้ของตามที่ต้องการอย่างที่เรามักจะคุยกันซื้อของต้องตรงปกนะแล้วก็ตรงนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยที่ตัว AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้เขาเลือกเดินทางครับ
2: หลักๆปีนี้ที่เข้ามานอกเหนือจากจีนมีชาติไหนอีกไหมครับ
1: ก็ของเราก็ยังเป็นเดสทิเนชันที่อยู่ในละแวกเอเชียแปซิฟิกเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นรัสเซียเป็นแล้วก็อินเดียนะครับอาเซียนแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นอาจจะดรอปไปนิดนึงเพราะว่าค่าเงินไม่ดีนะแล้วก็เกาหลีนะครับเพราะปีนี้ถึงเรื่องแต่ปีแล้วจนปีนี้ค่าเงินของเกาหลีกับญี่ปุ่นค่อนข้างอ่อนตัวเพราะนั้นก็เขาก็จะไปเวียดนามมากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็คือในภูมิภาคใกล้บ้านเราเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นตลาดหลักที่เข้ามาประเทศไทยครับ
2: ครับดร.ครับอยากให้ดร.ช่วยอธิบายหน่อยเรามีหลายปัญหาหลายวิกฤตหลายองค์กรเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหามันก็เถอะทะไปหมดแล้วต่างคนต่างสั่งอย่างเงี้ยมันไม่เป็นจุดรวมศูนย์นะฮะถ้าจะทำให้มันเบ็ดเสร็จเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขามีฐานข้อมูลแล้วก็เขาสั่งทีเดียวแล้วทุกคนรับสู้รับทราบกันหมดเลยปัญหาที่เราเคยเจออย่างเช่นน้ำท่วมกระเป๋าตกค้างถ้ารัฐจะแก้เป็นเชิงนโยบายจริงๆต้องทำอะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกเนี่ยที่ผมก็พยายามที่จะ voice แล้วก็แจ้งหน่วยงานภาครัฐตอนเนี้ยภาครัฐจะต้องเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างมีอะครับมันต้องมีแพลตฟอร์มใหญ่มาทำให้มันเป็นการที่สร้างตัวแพลตฟอร์มอีโคโนมีหรือการไหลของข้อมูลที่รวมกัน ม่ใช่ข้อมูลน้ำเรื่องเดียวไปอยู่กัน 7-8 หน่วยงานแล้วต่างคนต่างถือคัมภีร์คนละเล่มแล้วเวลาพอทำงานมันก็เกิดการที่ไม่ได้ไหลรื่นและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอมาในแต่ละหน่วยงานก็จะมีตัว KPI หรือตัวชี้วัดส่วนหน่วยงานของตนเองที่จะต้องทำเพราะนั้นทุกอย่างที่คำว่าบูรณาการของบ้านเราไอ้คำว่าบูรณาการก็ต้องรอให้คนที่มีอำนาจไปนั่งหัวโต๊ะแล้วไปค่อยชี้ทุกครั้งมันไม่ได้เกิดให้มันเป็นออโตเมติกแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำตัวแพลตฟอร์มแล้วทำให้มันเกิดการบูรณาการไหลของข้อมูลโดยปัจจุบันมันมีตัว AI เนี่ยแหละครับมันเป็นตัวเบรกแล้วที่สำคัญก็คือตัวข้อกฎหมายเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดการที่สามารถสร้างเขาเรียกว่า system performance คือแชร์ KPI ระหว่างหน่วยงานได้ว่างาน1ชิ้นมันประกอบด้วย10องค์กร10องค์กรเนี่ยใช้ภาพรวมของตัวผลงานมาแล้วใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกันได้ไหมคือทุกครั้งหลายๆครั้งที่ผมได้คุยกับผู้บริหารในองค์กรมากรัฐหลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์อันเนี้ยมันเป็น KPI ส่วนองค์กรครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปทำงานที่มันไม่ได้อยู่ในภารกิจหรือมันถูกไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกตรวจสอบอีกเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายเหล่านี้ทำให้เกิดข้อกังวลเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับคือสิ่งที่มันจะเกิดได้คืออย่างแรกคือรัฐก็ต้องออกกฎหมายในการสร้างกลไกให้เขาสามารถบูรณาการได้แล้วก็ส่งมอบตัว KPI ร่วมกันแล้วบุคคลงานไหนที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ให้อินเซนทีฟให้งบประมาณเขาอีกแบบนี้นะครับมันยังเกิดความร่วมมือที่แท้จริงเพราะไม่งั้นปัจจุบันเราก็จะเจอแบบนี้นะครับ
2: ค
1: ือเวลาพอผู้ใหญ
3: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ในทางพุทธศาสนาท่านว่านอกจากการได้สนองตัณหาจะมีความสุขแล้วการได้สนองความต้องการด้านปัญญาหรือด้านการทำคุณงามความดีหรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือการทำงานอดิเรกก็ถือว่าเป็นความสุขเหมือนกันหรือยิ่งไปกว่านั้นคือการไม่มีตัณหาให้สนองก็นับว่าเป็นความสุขขั้นสูงสุดเลยล่ะซึ่งทัศนะอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวตะวันตกซึ่งมีวิธีคิดแบบเสรีนิยมที่เชื่อมั่นกันว่ามนุษย์มีเสรีที่จะใช้ชีวิตตามแต่จิตใจเราปรารถนาเป็นต้นตอของลัทธิปัจเจกชนนิยมสุดโต่งการที่เราปล่อยตัววิ่งตามตัณหาก็เลยเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่พวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับในโลกตะวันออกของเราซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นแกนของอารยธรรมนั้นกลับสอนต่อไปว่าการสนองตัณหาทำให้เรามีความสุขก็จริงแต่มันกลายเป็นความสุขที่ไม่เคยจีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่ประเสริฐมันเป็นความสุขที่มาพร้อมกับความเป็นทาสคือเราก็มักจะตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับการปรนเปรย์อย่างขาดสติตลอดจนไม่รู้จักจบจักสิ้นความสุขตามแนวของพุทธศาสนานั้นก็คือความสุขที่ไม่เกิดจากการสนองตัณหาแต่เป็นความสุขจากการเป็นอิสระจากตัณหาตั้งหากหรือจากการที่เราหมดตัณหาไปเลยแต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปแล้วจู่ๆจะให้มาเป็นอิสระจากตัณหาหรือความโลภย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจึงขอแนะนำให้รู้จักพัฒนาตัณหาหรือพัฒนาความต้องการไปพลางๆก่อนเมื่อสติปัญญาเราแก่กล้าแล้วค่อยยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติเพื่อเป็นอิสระจากตัณหาโดยตรงด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เรื่องของไก่กับพลอยเมื่อพ่อไก่หนุ่มตัวหนึ่งพร้อมกับฝูงแม่ไก่กำลังคุ้ยเคียดินหากินอยู่ใกล้ๆกับทุ่งนาขณะที่มันกำลังคุ้ยเคียดินอยู่นั้นปรากฏว่ามันก็ได้พบกับพลอยเม็ดหนึ่ง

0: ใบพลอยเพชรนั้นส่องแสงจับกับรังสีของพระอาทิตย์มันช่างระยิบระยับงดงามซะจริงเจ้าไก่มองดูเจ้าเม็ดพลอยด้วยความประหลาดใจแล้วมันก็เอียงคอไปมาพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า
1: ที่ช่างงดงามเหลือเกินและแน่นอนล่ะถ้าหากว่าช่างทำเพชรพลอยเขามาพบเจ้าแล้วก็โอ้โหเขาจะต้องชอบเจ้าแน่ๆเลยเชียวแต่สำหรับข้าแล้วเจ้าไม่มีค่าอะไรสำหรับข้าเลยแม้แต่น้อยความจริงดูเหมือนว่าแค่ข้าวเพียงเมล็ดเดียวยังจะมีค่ามากกว่าเจ้าพวกเพชรพลอยทั้งหมดในโลกซะด้วยซ้ำไปนะสิ
0: มีฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่รู้ความต้องการของตนเองนั้นมักจะมีความสุขคนฉลาดชอบสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเครื่องประดับอันระยิบระยับซึ่งมันไม่มีค่าอันใดเลยนอกจากก่อให้เกิดความเย่อหยิ่งและความฟุ้งเฟ้อซึ่งบางครั้งสิ่งของมีค่ามีราคาสำหรับคนอื่นแล้วอาจไม่มีค่ามีราคาสำหรับเราก็ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ตรงกับความต้องการของเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเราทำไมเราไม่ลองสำรวจตัวเองดูล่ะเราจะได้รู้ความต้องการของตัวเราว่าเรานั้นต้องการอะไรกันแน่แล้วสิ่งใดที่มีค่าสำหรับเรากันล่ะเราจะได้ไม่ฟุ้งเฟ้อตามเขาไปยังไงล่ะพระท่านว่าให้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ภายในใจเวทนามันก็เป็นของชั่วคราวมาได้มันก็ไปได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอะไรเราต้องยอมรับความจริงได้เห็นความจริงเรื่อยๆจนกระทั่งยอมรับความจริงได้ยอมรับความจริงได้ก็ไม่เกิดความอยากไม่เกิดความโลภไม่มีตัณหาไม่ดิ้นรนอยากที่จะมีความสุขไม่ดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ความสุขมาก็แค่รู้ความทุกข์มาก็แค่รู้เมื่อใจเราไม่มีความอยากใจก็จะไม่ดิ้นรนเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจเราก็จะไม่ทุกข์

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: วันหนึ่งขณะที่ปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำเพลินๆอยู่ก็พลันเหลือไปเห็นเหยื่ออันโอชะห้อยลงมาในน้ำเจ้าปลาตัวนั้นได้กลิ่นหอมของเหยื่อจึงว่ายไปตามกลิ่นมันมองไปที่เหยื่อแล้วก็คิดว่าเป็นอาหารที่ไม่เลวเลยน่าอร่อยเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้ประมาทคลายความระมัดระวังแต่อย่างใดมันยังคงจำได้ว่าเพื่อนฝูงไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะต้องเสียชีวิตไปเพราะเห็นแก่เหยื่อที่โอชะเหล่านี้มันจึงรีบว่ายห่างออกไปกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ท่องเอาไว้นี่เป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นแน่นอนกินไม่ได้กินไม่ได้ปลาตัวนั้นคิดในใจแล้วก็ว่ายจากไปสักครู่เดียวมันทนไม่ได้ต่อความเย้ายวนและความหอมของเหยื่อมันรีบว่ายเข้าไปใกล้เหยื่ออีกครั้งแล้วก็สังเกตการจากนั้นก็วิเคราะห์แล้วก็คิดในใจอีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปตกหลุมพรางเด็ดขาดเนี่ยต้องเป็นเหยื่อล่ออย่างแน่นอนเ มันพยายามเตือนสติตัวเองจากนั้นมันก็ว่ายห่างออกไปอีกว่ายออกไปว่ายออกไปแต่ไม่ไกลนักเอ้าในใจมันก็คิดคำนึงถึงแต่อาหารที่มันหอมหวนชิ้นนั้นอยู่ดียังไงก็สลัดความคิดไม่ได้เพียงครู่เดียวมันก็รีบว่ายกลับมาที่เดิมอีกแล้วจากนั้นมันก็พยายามจะสังเกตแยกแยะวิเคราะห์อาหารที่ทำให้มันน้ำลายหกอย่างละเอียดอีกครั้งหรือว่าอันตรายมันก็อาจจะไม่มากนักก็ได้มั้งมันเลยใช้หางของมันลองแตะๆที่เหยื่อเพื่อชิมลางก่อนปรากฏว่าเหยื่อชิ้นนั้นมันก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่ 3-4 นาทีแล้วมันก็นิ่งสงบอยู่ในน้ำโอ้ดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนักหนาเลยสงสัยฉันคงจะคิดไปเองนั่นละฮ่าจากนั้นมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่ข้างเหยื่อแล้วก็คิดในใจว่าเอาละฉันจะลองเสียงดูสักครั้งครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่แน่นะอาจจะไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยก็ได้เออจากนั้นมันก็รีบหุบเหยื่อลงทันทีและแล้วขันเบ็ดก็ถูกยกขึ้นมันติดเบ็ดเรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมักจะปลดอาวุธแห่งความระมัดระวังออกจากสมองและทำให้แม้แต่คนฉลาดก็อาจจะกลายเป็นคนโง่ได้ซึ่งไม่ได้ถูกคนอื่นเขาหลอกหรอกแต่ตัวเองนั่นแหละหลอกตัวเองซะละมากกว่าเพราะในชีวิตคนเราหลายครั้งที่เห็นแก่ผลประโยชน์ชิ้นใหญ่ๆและอยากได้มันมากจนลืมนึกถึงผลที่จะตามมาและอาจจะคิดเพียงแค่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวคงไม่มีอะไรหรอกแต่ก็หารู้ไม่ว่าเรากำลังเดินเข้าสู่อาณาจักรแห่งความโลภเพราะเมื่อมีครั้งที่หนึ่งก็มักจะมีครั้งที่สองสามสี่ตามมาไม่สิ้นสุดแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดกับคนที่โลภ ก็คือเพราะคำว่าโลภะก็คือความโลภหมายถึงความอยากได้ซึ่งหมายถึงความอยากได้ของผู้อื่นมาครอบครองหรืออยากได้ในทางที่ผิดทำนองครองธรรมแล้วแสวงหามาด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองคนที่มีความโลภประจําใจย่อมจะสามารถทำความชั่วทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเพียงเพื่อสนองความต้องการของตนเองยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือแม้แต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในภายหลังซึ่งความโลภนี้เป็นตัวปิดกั้นการบรรลุธรรมขั้นสูงคือตราบใดที่ยังมีความโลภประจำใจอยู่คือยังคงถูกความโลภครอบงำอยู่เขาเหล่านั้นย่อมไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสูงขึ้นไปได้เราเองก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามที่จะกำจัดความโลภด้วยสติปัญญาและกำจัดความโกรธด้วยความเมตตา

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: นี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานรับบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพรอสเพอริงจำกัดสโมสรโรตารี่พระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักษีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชธาธรรมวัดโบสถ์วัดห้วยฝายวัดศรีสเวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 คณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะและนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่

0: ให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะ20:15 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้4ตุลาคม2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศที่หลายครอบครัวบางคนก็อยู่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็บางท่านก็อยู่บ้านคนอื่นบ้านของญาติพี่น้องบ้านของเพื่อนบ้านก็มีนะคะบางท่านก็จะอยู่ต่างจังหวัดบางท่านก็อยู่บ้านตัวเองแต่ว่ารอบบ้านก็จะมีน้ำนะคะวันนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครสักนิดนึงนะคะว่าสักครู่เปิดเพลงกำลังใจให้2เพลงสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังประสบพบเจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์น้ำผ่านระบบออนไลน์สักหน่อยนึงแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่5และวันที่6นั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่จะมาอีกรอบหนึ่งนะคะ5และ6แล้วก็อีกรอบหนึ่งวันที่10และวันที่11นะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวมาจากทางฝั่งภาคตะวันออกบ้านคุณหมอก่อนเลยค่ะแถวภาคตะวันออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงเย็นก็จะมาเข้าทางปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงดึกก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่เต็มเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ใครมีคำถามนะคะโทรหาน้องแป้งด่วนเลยค่ะ022481366นะคะถึงแม้บ้านจะน้ำท่วมแต่คุณหมอก็สามารถมาจัดรายการได้นะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะจุฑจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณธีวินัยและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับท่านบอกนะครับตอนนี้ขนาดนี้นะผมเนี่ยต้องไปเตรียมโทรศัพท์โทรศัพท์ผมตกน้ำเสียเลยนะม
0: ัน
1: ชาร์จไม่เข้า
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ไปที่ร้านนะไปซ่อมเสียไป 2,000 ก็บอกว่าเอาใช้ได้ก่อนเอาแล้วตอนนี้ผมก็ต้องเสียบ power bank แบตมันเก็บไม่อยู่อ่ะแล้วก็
0: อ๋อมันเก็บแบตไม่อยู่แล้ว
1: ไอ้ช่างเขาบอกว่าคุณหมอมันซ่อมไม่คุ้มอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลย
0: ต้องซื้อใหม่
1: เลยจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ละแต่ตอนนี้เลยต้องเอาให้ใช้ได้ก่อนนะพอที่จะได้นะครับ
0: โอ้ไม่ได้ชั่วคราวไปได้ก่อน
1: ผมเนี่ยจะเดินไปยกก้อนปูนมาเพื่อจะมาลองไอ้ของที่บ้านน่ะเดินไปในน้ำเสร็จแล้วมันรองเท้าเนี่ยมันไปจมดินที่มันนิ่มๆอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นดินเหนียวอ่ะเหยียบลงไปขาก็ติดก็เลยล้มไปเลยล้มไปต้นขานี่เขียวเลยนะเป็นเขียวเลยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ขึ้นมาถึงก็ล้มเปิดไม่ได้เลยรีบ
0: โท
1: รเลยนะบอกว่าตายแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องออกประกาศเนี่ยก็เรียกจัดการปัญหาแต่ก็โอเคนะก็ใช้ได้ละก็ยังพอใช้ได้อย่างงี้พอใช้ได้ใช้เอาฟังเสียบไว
0: ้ตอนนี้คือน้ำรอบบ้านนี่คือแห้งหมดหรือว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ครับค
1: ุ
0: ณหมอ
1: แห้งหมดแล้วครับแต่รอบ
0: แห้งหมดแล้วนะคะ
1: มีน้ำอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้จากอำเภอพนัสนิคมมันไปอำเภอพานทองละเดี๋ยวพรุ่งนี้ภรรยาผมจะต้องไปทำงานไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะรอดเอารถฟอร์จูเนอร์มันสูงหน่อยไปได้
0: ก็ยังพอไปได้แต่ถ้ารถเล็กผมรถเก๋งก็ไม่แนะนำนะคะบางพื้นที
1: ่ผมรถเล็กไม่กล้าเอาออกเลยล่ะ
0: อาจจะยังไม่ปลอดภัย
1: นะครับ
0: นะคะเลยยิ่ง
1: นะครับขอให้อย่างนี้นะครับอโลคยาปรมาราคานะความไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐขอบอกก่อนกันนะ1โรคน้ำกัดเท้าอันที่2โรคหูอันที่3โรคตาแดงอันที่4ถ่ายท้องอันที่5โรคผิวหนังอื่นผื่นคันต่างๆเพราะโดนน้ำสกปรกอันที่6ให้เลือดออกอันที่7เป็นหวัดเพราะนั้นท่านต้องหาทางวิธีการจัดการกับปัญหาไอ้7โรคเนี่ยที่ท่านเจอต้องเผชิญยิ่งในกรุงเทพฯน่ากลัวมากก็คือน้ำมันสกปรกมากเลยน้ำบ้านผมขนาดอยู่ข้างนอกๆเนี่ยยัง
0: ค่ะ
1: นะออกมานอกฟุตบอลเนี่ย
0: แค่วัน2วันนี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเนี่ยบ้านเพื่อนที่อยู่แถวกรุงเทพปีทาคุณหมอ7วันแล้วค่ะเขาบอกว่าน้ำมันเริ่มเหม็นมากไม่ระบายเลย
1: ผมสงสารคนกรุงเทพมากเลยนะครับตอนเนี้ยผมยังขนาดบ้านผมเนี่ยนะปลาช่อนเนี่ยออกมาจากสระน้ำผมปลาช่อนตัวสักแขนเนี่ยนะยังตายเลยเนี่ยมันไปเจอน้ำที่ไหลมาเนี่ยไม่รู้มันผ่านอะไรมานักก็ไม่รู้นะปลาเนี่ยเขาบอกกุ้ง
0: แ
1: ล้วออกมาจากบ่อกุ้งอ่ะแป๊บเดียวตายเลยนะครับไปเจอน้ำท่วมอ่ะคนก็จับกันไป แถวทางบ้านผมเนี่ยตรงหัวไผ่เนี่ยในท่าข้ามเนี่ยตำบลท่าข้ามมีบ่อปลาอยู่ประมาณสักเขาบอก26บ่อเขาบอกปลาดุกเนี่ยสูญเสียไปประมาณ100ตันน่ะลองคิดดูกัน
0: โอ้ย
1: เจ้าของบ่อเนี่ยโอ้โหน้ำตาตกเลยล่ะเจ๋งเลยล่ะน่าสงสารเขานะคนชาวบ้านก็บอกดีใจจับปลากันได้เยอะๆๆต่างๆเนี่ยรู้ไหมว่าแต่คนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงน้ำตาร่วงอ่ะ
0: สูญเสียใช่ค่ะ
1: เอาเป็นว่าเราเจอปัญหาเนี่ยนะครับ
0: เจอกันหมด
1: มันเกิดความทุกข์มากนะครับลูกสาวไปเอาเก้าอี้มานั่งนะแล้วก็ใส่แว่นตาดำแล้วก็หนังสือมานั่งอ่านแล้วก็มีข้างๆก็มีเครื่องดื่มอยู่แล้วก็หันมาถ่ายรูปบอกนี่ถ้าเราจะรวยขนาดไหนเนี่ยขนาดเอาทะเลมาอยู่ที่บ้านได้นะถ้าผมก็ถ่ายรูปไว้แต่ถ่ายรูปเราก็ต้องคิดในแง่บวกบ้างแล้วก็
0: อย่าง
1: น
0: ี้คร
1: ับรักษาสุขภาพด้วยนะครับว่าทำอย่างไร
0: ก็สุขภาพจิตเสียแน่ๆใช่ไหมคะคุณหมอเนี่ยค่ะคือตอนนี้ความสูญเสียมันเกิดขึ้นไม่ได้เพียงแค่สิ่งของหรือว่าเครื่องใช้เลยพวกนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันจะมีความเสียหายประมวลมูลค่าไม่ได้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภัยพิบัติน้ำท่วมแต่ละครั้งแต่ละปีมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะคุณหมอในอนาคตเนี่ยค่ะ
1: ในอนาคตเนี่ยความรุนแรงของธรรมชาติเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนเล็กๆนะคราวที่แล้วตอนนั้นนะลูกสาวนะเอาเอกระมังเลี้ยงหมาอาบน้ำหมาเนี่ยเอามาล่องเอามาลอยน้ำแล้วก็เข้าไปเล่นน้ำน้ำที่มันท่วม
0: เรือลอยน้ำไป
1: เล่นกันสนุกสนานตอนเล็กๆก็ยังไม่กลัวว่าน้ำมันจะสกปรกหรือไม่สกปรกก็ไม่รู้นะแล้วก็เล่นกันคืออยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าด้วยความเห็นใจนะผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนน้ำท่วมบ้านผมก็เสียหายหนักเลยล่ะสงสัยจะต้องเป็นแสนอ่ะนะเราจะซ่อมเครื่องอะไรต่างเนี่ยมันเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างเนี่ยพังหมดเลยนะแล้วก็ไม่รู้ปูนปาเก้มันจะลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องลุ้นอีกดูจริงว่าจะหลุดหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องหาแล็กเกอร์ใหม่ละครับเฟอร์นิเจอร
0: ์
1: โต๊ะตู้อะไรต่างเนี่ยเสียหมดที่นอนที่ราคาหลายหมื่นอ่ะ
0: หลายคนก็บอกรอรัฐบาลจะเยียวยามันไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายจริงแน่ๆนะคะ
1: ใช่ไม่พอหรอกครับ
0: ที่ผมไม่พอแน่นอนแค่หลักพันหลัก
1: ประมาณ 20,000 เลยละเฉพาะตอนนี้นะยังไม่ได้ซื้ออะไรของที่มันเสียหายอ่ะครับจ่ายไปแล้วประมาณสัก 20,000 ละนะครับซ่อมนู่นซ่อมนี่ดีนะที่ไอ้ตู้เย็นที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันช่างวันนี้ช่างเข้ามานะก็ซ่อมได้ก็เร่งช่วยหน่อยถ้าซื้อใหม่เนี่ยตู้หนึ่ง 20,000 อ่ะ2ตู
0: ้
1: เครื่องซักผ้าอีก2เครื่องนะครับซ่อมได้ยังค่อยช่วยหน่อยจะประหยัดเงินไปได้จำนวนหนึ่งยังไงก็ตามนะครับท่านทุกท่านนะครับก็ขอกรุณาช่วยใช้วิธีการอย่างนี้สิครับคิดทีละเรื่องทำทีละอย่างหยิบทีละชิ้นแล้วก็ต้องถามว่าเราทำอะไรได้บ้างถ้าน้ำมันสกปรกมากเนี่ยท่านใช้วิธีการอย่างนี้นะครับถ้าท่านยังมีน้ำประปาอยู่น้ำประปาก็อย่าเชื่อนะครับว่ามันสะอาด
0: เราจะแปรงฟัน
1: อาบน้ำได้แค่เสร็จเรียบร้อยนะท่านก็เปิดน้ำขวดของท่านเนี่ยที่มีอยู่เอามาบ้วนปากเป็นน้ำสุดท้ายแล้วก็เอามาล้างหน้าเป็นน้ำสุดท้ายตอนที่ท่านอาบน้ำเสร็จก็จะลดปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อในช่องปากแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของตาแดงนะครับแล้วก็ปืนกันเนี่ยท่านก็อาบน้ำเสร็จท่านก็เอาแป้งโรยสักหน่อยนึงนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามียาแก้แพ้ท่านก็กินได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าให้เป็นปืนกันก่อนถึงจะมารักษาหาหมอแล้วก็ระวังเรื่องยุงหน่อยนะครับว่ายุงเนี่ยมันก็จะเยอะมากเลยถ้าท่านอยากให้ดีก็ยังไงก็ต้องปิดแล้วก็ถ้ามีเครื่องดักยุงได้ก็เปิดเครื่องดักยุง
0: ก็มีสักหน่อย
1: ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นป้องกันล้างกับเท้าก
0: ็ก่อน
1: ล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็เอาเบทาดีนเนี่ยทาเลยนะครับไม่ต้องไปร
0: อ
1: ให้ยาน้ำกัดเท้าที่เขามาแจกแจกกันนะไม่ค่อยได้ผลหรอกเอาเบทาดีน
0: ค่ะ
1: พออาบน้ำเสร็จปุ๊บเช็ดให้แห้งนะเอาเบทาดีนทาซาแล้วก็เป่าพ่นลมให้มันแห้งเลยนะก็จะได้ช่วยทำให้มันลดปัญหาเรื่องต่างๆลงไปได้อันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดเรื่อง ทำทีละอย่างหยิบทีละชิ้นถามว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็อะไรที่มันทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเถอะเมื่อก่อนที่พยายามที่จะยกตู้เย็นอ่ะมันหนักมากเลยยกกันไม่ไหวต้องไปรอคนงานเข้ามาแล้วถึงให้เขายกกันได้ขนาดคนงาน3คนชายหนุ่มร่างกำยำอ่ะเลยยังยกเกือบไม่ไหวเลยล่ะครับผมบอกว่าผมขอดูแล้วกันนะครับผมช่วยไม่ได้หรอกพอดีแขนซ้ายผมมันเคยตัดแล้วมันก็ตอนนั้นยกออกแรงมากๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดเหล็กแตกหักไปยุ่งอีกนะครับ
0: ค่ะค่อยๆทำนะคะ
1: ให้กำลังใจนะ
0: ครับเอาเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะคะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับบางทีอะไรที่มันทำไม่ได
2: ้ถ้
1: าปล่อยมันไปเถอะ
0: เออใช่ค่ะต้องร้องไห้เลยบอกเนี่ยโหสร้างมาทั้งชีวิตนะคะก็มาจบแบบนี้แหละน้ำท่วมคือทุกอย่างมันเป็นขยะไปหมดอ่ะณขณะนี้นะคะพอดีคุณพี่นักขอความเห็นจากคุณหมอวิวัฒน์บอกว่าผมก็อยู่ชลบุรีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้บอกอำเภอบอกว่ามีคนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วชลบุรีให้ย้ายไปอยู่ที่สูงสูงอย่างเช่นโคราชหรือพิษณุโลกคุณหมอว่าจริงไหมครับ
1: ไม
0: ่จะหาย
1: ตอนนี้นะเอานี่บอกว่าไม่จริงตอนนี้ผมก็จะอยู่ของบ้านผมเนี่ยผมไม่ไปอ่ะนะครับแต่ท่านก็ต้องเตรียมตัวว่าท่านจะทำอย่างไรนะลูกชายโทรศัพท์มาบอกเตียเดี๋ยวซื้อเรือไว้สักกลับหนึ่งดีไหมบอกเออดีมีความคิดที่ดีนะเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเราก็มีเรือมันไม่ต้องเรือใหญ่มากนะไม่ต้องแมวยัตสกีไม่เอาแล้วก็เอาเรือไอ้พลาสติกที
0: ่มี
1: พายได้อ่ะยังน้อยก็ช่วยให้เราพายไปขออาหารเข้าได้อะไรต่างๆได้นะคือบางครั้งเนี่ยนะครับคือเตรียมตัวป้องกันได้ไอ้เครื่องท่านจะย้ายไปนะท่านดูที่บ้านของท่านเนี่ยจะกักเก็บน้ำยังไงน้ำสะอาดจะมีสต๊อกไว้ที่ไหนได้เครื่องทำไฟฟ้าฉุกเฉินมีไหมนะครับยาของท่านมีพอเพียงเล็กๆที่จะสต๊อกไหมตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าผมจะไปซื้อไอ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบที่มันแบบเขาโฆษณาขายกันอะมันอาจจะต้องจำเป็นต้องมีนะหรือทำเครื่องโซล่าเซลล์หรือแม
0: ้
1: แต
0: ่เครื่อง
1: มันใช้มือปั่นอ่ะหมุนแล้วมันก็ผลิตไฟฟ้าได้พอจะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อย่างเงี้ยมันก็จะได้ป้องกันได้แล้วก็อาหารแห้งก็มีเตรียมตัวไว้บ้างนะเพื่อที่เราจะอยู่ได้สัก7วันอย่างเงี้ยนะจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ชัดเจนเพิ่งย้ายบ้านเลยเนาะมันใหญ่ขึ้นไปเนาะนะครับผมยังอยู่พนักอยู่นะครับผมไม่ไปไหนหรอก
0: คิดจะขายที่ดินแล้วนะคะอยู่ไม่ไหวเจอน้ำท่วมทุกปีก็อาจจะมีแบบท้อบ้างหมดกำลังใจนะคะนะคะเข้าใจสำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าเราจำเป็นต้องมีการจัดการภัยพิบัติมันดูเหมือนจะล่าช้าทุกวันไม่มีแผนรองรับเลยคุณหมอจะคิดยังไงบ้างนี่ให้คุณหมอวิเคราะห์
1: อย่าให้ผมได้เลยเดี๋ยวผมด่ารัฐบาลอีก
0: เดี๋ยวเป็นเรื่อง
1: เอาเรื่องมาเอาบ้านใครบ้านมันอ่ะนะ
0: แล้วก็ดูแลตัวเองกันหน่อย
1: ขนาดพื้นที่ยังแต่คราวนี้ของบ้านผมนะมันท่วมตอนประมาณ2:00นะขนาด5:00นะอีกวันนึงอ่ะผมยังขี่รถเครื่องไปดูเลยตะเวนดูนะบอกมันก็ปิ่มๆมานะผมก็นอนด้วยความสบายใจอ่ะนะไม่นึกอ่ะพอ4:00ปุ๊บแม่บ้านโทรมาบอกน้ำเข้าบ้านหมดละครึ่งแม่แท่งละนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาระดับแรกคือผมเริ่มย้ายรถไอ้รถที่มันเตี้ยๆเอาเข้าไปข้างในไหนที่มันสูงหน่อยไอ้รถฟอร์จูเนอร์มันสูงหน่อยก็ถอยออกมาข้างนอกก็เลยรอดตายไปได้น้ำเข้ารถก็เรื่องใหญ่อีกนะคอยจะล้างทำความสะอาดแกะพรมแล้วยิ่งรถเบนซ์น่ะถ้าจะถอดเบาะออกมาเนี่ยมันเรื่องใหญ่เลยนะเพราะมันมีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับมันก็จะเรื่องใหญ่มากต้องเสียเงินเยอะแล้วก็เรียกช่างมาช่างก็เข้ามายกเอามาซื้อไอ้ที่มันรองรถอ่ะให้มันลอยสูงขึ้นมาอีกก็โอเคก็รอดตายไปได้ไม่เสียหายอะไรแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้นะผมก็ให้เขาเช็คก่อนนะว่ามีปัญหาอะไรไหมโดยเฉพาะเบรกเวลารถมันแช่น้ำอยู่นานๆเนี่ยเบรกมันจะเกิดขึ้นสนิมเกิดอะไรขึ้นมาได้ขนาดเครื่องซักผ้านะครับที่จมน้ำอยู่นะ ปรากฏว่าช่างเข้ามาดูนะเขาบอกคุณหมอหมอดูสิเนี่ยตรงเนี้ยมอเตอร์เนี่ยมันเริ่มขึ้นสนิมมันนะแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไม่อันตรายอะไรใช้ได้แต่ยังค่อยชั่วโอเคนะก็ภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีความ
0: นิดดูแลตัวเองไปก่อน
1: ฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะแล้วกันนะครับว่า
0: ถ้าเกิดรับมือ
1: ครับเตรียมรับมือ
0: สถานการณ์นะคะปัญหาของคุณป้าสุนาค่ะอายุ70ปีเป็นต้อกระจกไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอไม่ได้แนะนำให้ผ่าหรือว่าต้องทำยังไงเราอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะให้เห็นชัดเหมือนเดิมค่ะกลับมามองชัดเหมือนเดิม
1: เอาคุณพี่คุณน้องสุนานะผมอายุมากกว่านะผมเริ่มเข้า73แล้วเอาไปหาโรงพยาบาลของรัฐที่มีท่านมีสิทธิ์ในการรักษาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นต้อกระจกเนี่ยจะผ่าตัดได้เมื่อไหร่ดีคะถามเขาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าหมอเขาบอกเขานัดวันผ่าแล้วเขาจะถามบอกคุณป้าจะเอาเลนในหรือเลนนอกบอกฉันไม่มีสตังค์ค่ะผมเขาแค่นี
0: ้
1: อย่าไปบอกแค่นั้นบอกว่าเอ้าคุณหมอว่ายังไงเลนนอกเลนในมีนะครับมีหมอเนี่ยบอกว่าไม่ใช่หมออาจจะเป็นพยาบาลมาพูดบอกว่าถ้าเลนในเนี่ยอีก3อีก5ปีนะอาจจะต้องเปลี่ยนเลนใหม่นะครับนั่นอย่าไปเชื่อมันบอกเขาแล้วว่ากันแล้วว่าไม่มีสตางค์แต่ถ้าไปเลนนอกเนี่ยใส่ไปแล้วจะใส่ไปได้จนตายเลยนะครับไม่จริงหรอกแต่การที่บอกว่าเลนเนี่ยเวลามันเกิดใช้ไปนานๆแล้วมันอาจจะมีอาการมัวขึ้นมาได้อันนั้นเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันจะมีโปรตีนเนี่ยมีเหมือนกับโปรตีนมันเข้าไปเคลือบจับเลนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ของเราโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีเลนมันจะมีโปรตีนเข้าไปจับที่เลนเขาเป็นเจียมที่เราใส่เข้าไปอ่ะแต่มันมีวิธีการล้างได้นะครับมันเขาจะใช้แสงเลเซอร์ยิงล้างเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวก็ใสเหมือนปกติได้ไม่ใช่ต้องไปเปลี่ยนเลนหรอกนะยกเว้นท่านไปโดนปล่อยเปี้ยงเข้าไปที่เบ้าตาเงี้ยเลนหลุดอย่างนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเอาเป็นบอกว่าไปหาหมอที
0: ่ท่านมีรอบนึงค่ะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงดีฉันจะเปลี่ยนเลนได้เมื่อไหร่แล้วก็ถ้าใครมาบอกว่าจะเอาเลนใดเลนนอกบอกฉันไม่มีสตังค์นะคะ
0: เขาที่เป็นฟรีบอกไปเลยนะคะ
1: ฟรีแล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปเสียสตังค์หรอกครับ
0: ค่ะคุณพี่เดี๋ยวนะชื่อนะคะพี่พันนะคะถามเรื่องอันนี้เท้าบวมนะคะอายุ85ปีค่ะเป็นมาสักประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะบวมทั้งสองข้างกดและยุบก็นานสักพักนึงกว่าจะคืนตัวค่ะมีโรคประจำตัวคือไตระยะที่2มีความดันโลหิตสูงนิดหน่อยแล้วก็ไขมันในเลือดไม่เยอะประมาณนี้ค่ะคุณหมอ
1: ผมว่าการที่กดบวมเนี่ยเป็นอาการอย่างหนึ่งของระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนะจะเป็นโรคไตก็ได้จะเป็นโรคหัวใจก็ได้แม้แต่ร่างกายขาดเลือดไม่แค่โลหิตจางก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องไปหาหมอดีกว่านะถ้าไตระยะที่2เนี่ยไม่น่าจะบวมไม่น่าจะกดบวมนะครับถ้าจะเป็นไตระยะที่4ระยะที่5อย่างเงี้ยอาจจะกดบวมแต่ผมว่าต้องไปดูเรื่องหัวใจให้ดีๆแล้วก็เรื่องเลือดด้วยเลือดจางหรือเปล่านะครับเอางี้มันต้องไปหาหมอนะครับผมจะไปบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้แล้วอายุ85ปีเนี่ยในเรื่องของเรื่องโรคหัวใจเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์สูงแล้วระวังนะครับถ้าสมมติว่าเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วมีอาการบวมด้วยอย่างเงี้ยนะมันแสดงถึงว่าหัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ดีละอันนี้อันตรายนะครับถ้ามีการเจ็บหน้าอกแล้วไม่มีอาการบวมแม้อะไรเงี้ยนะโอเคนะอาจจะเป็นลักษณะของการที่รักษาและหายได้เร็วแต่ถ้าเริ่มมีอาการบวมด้วยนะแสดงว่าหัวใจสั่นเลือดไปเลี้ยงแล้วทำให้เขาเรียกปั๊มปิ้งแอคชั่นนะคือหมายความว่าความสามารถในการบีบเลือดอ่ะมันเริ่มไม่ดีอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจสรุปแล้วคือต้องไปหาหมอดีกว่าครับผมบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร
0: มันมีหลายสาเหตุไว้นะคะ
1: แล้วก็ไปหาหมอของโรงพยาบาลของรัฐนะอย่าเคยเสียสตางค์นะถ้าท่านไปเอกชนนั้นรับรองเลยครับว่าเป็นแสนนะครับ
0: ปใช้สิทธิ์ของที่ที่เรามีนะคะสิทธิ์เบื้องต้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: รับใช่ค่ะ
0: ต้องรีบไปคุณพี่มุ้ย48ปีอยู่ศรีนครินทร์มีหมอล้มในห้องน้ำมานะคะเข่ากระแทกเป็นมา2เดือนแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นแค่การเคล็ดธรรมดาไม่ได้มีกระดูกร้าวแต่ว่าทำไมขนาดนี้ยังเจ็บเข่าอยู่ครับคุณหมอ2เดือนกว่าแล้วเนี่ยค่ะ
1: ผมว่าคุณมุ้ยเนี่ยต้องไปเอ็กซเรย์ใหม่แล้วเนี่ยการที่ล้มในห้องน้ำแล้วก็เข่ากระแทกลงไปเนี่ยบางทีสะบ้ามันอาจจะร้าวก็ได้นะนะครับมันไม่ควรเจ็บกับ2เดือนแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการกล้ามเนื้อมันช้ำหรือว่าเส้นเอ็นมันช้ำเนี่ยมันหายละ3อาทิตย์มันต้องหายละถ้าเป็น2เดือนแล้วยังไม่เจ็บอยู่เนี่ยท่านไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไปให้หมอไม่ต้องพอดีภรรยาผมเป็นหมอเอ็กซเรย์แล้วก็เลยรู้นะครับว่าหมอถ้าไม่ใช่หมอเอ็กซเรย์น่ะบางทีดูไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ากระดูกมันร้าวไหมหรือบางทีคือตาหมอเอ็กซเรย์กับตาหมอธรรมดาไม่เหมือนกันหรอกนะครับเขาบอกว่าตาหมอเอ็กซเรย์มันละเอียดมากกว่าคือเขาอาชีพของเขาอะเขามีความเชี่ยวชาญด้านเอ็กซเรย์อะนะผมว่าเอ็กซเรย์ใหม่ดีกว่านะครับไม่ควรจะเก็บอยู่นะครับสองเดือนแล้วเนี่ย
0: ไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้นะคะไปอีกรอบ
1: ท่านไปหาหมออีกเถอะครับแล้วก็ไปหาหมอในโรงพยาบาลที่เขามีหมอเอ็กซเรย์แล้วก็ให้ดูส่วนใหญ่นะหมอทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมาดูเองดูฟิล์มเองแล้วก็หมอเอ็กซเรย์หลายๆโรงพยาบาลนะไม่ยอมอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์หรอกเขาบอกว่าให้หมอคนไหนสั่งก็ดูเองแล้วยิ่งหมอจบมาใหม่ๆนะสองปีหนึ่งสองปีเนี่ยดูฟิล์มเนี่ยผมเชื่อเลยครับแม้แต่ผมเองผมยังไม่กล้าบอกเลยผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมมองไม่เห็นผมไม่สามารถจะบอกได้หรอกครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องไปยอมเสียตังค์นิดหนึ่งไปที่ศูนย์ที่มีเอ็กซเรย์แล้วก็ไปเอ็กซเรย์แล้วก็จะมีผลการอ่านฟิล์มโดยหมอเอ็กซเรย์อันนั้นจะเป็นตัวบอกว่าท่านมีปัญหาอะไรไหมท่านก็บอกว่าขอเอ็กซเรย์เข่าหน่อยได้ไหมเอ็กซเรย์ทั้งด้านตรงด้านข้างด้วยจะได้ดูว่าบางทีนะเข่าก็แทกลงไปเดี๋ยวบางทีไอ้เขาเรียกว่าข้อเข่าเนี่ยมันมีการมันไม่ถึงขั้นว่าหักนะมันมีการบิดของข้อเข่าอ่ะมันเกิดการบิดทั้งนิดนึงอ่ะมันหมออาจจะเอ็กซเรย์ท่าใดท่าหนึ่งอ่ะหมอไม่เห็นแต่ถ้าเอ็กซเรย์ทั้งด้านนะด้านตะขะข้างด้วยเนี่ยก็ทำให้สามารถมองเห็นได้แล้วก็รีบรักษาซะไม่งั้นต่อไปในอนาคตท่านจะมีปัญหาเรื่องเข่าไปตลอดชีวิตเลยนะครับ48ปีเนี่ยรับรองได้เลยครับว่า70 80ปีท่านจะต้องมีปัญหาเรื่องเข่าไปตลอดเลยนะครับรีบรักษาซะก่อน
0: นี่ค่ะ2เดือนกว่าไม่ควรจะปวดแล้วนะคะ
1: ครับไม่ควรจะปวดละ
0: ไม่ควร
1: จะมีการที่ช้ำเฉยๆนะไม่ต้องหายละนะครับ
0: ค่ะอีกสักท่านหนึ่งนะคะก่อนจะพักป้าลีอายุ62จากลำปางหนังตาข้างซ้ายกระตุกมาสัก 3-4 เดือนแล้วนะคะวันหนึ่งกระตุกหลายรอบหลับตาก็กระตุกไม่ได้ทำงานที่สายตาเลยนะคะแล้วไม่ค่อยได้เล่นมือถือด้วยค่ะไม่ทราบเกิดจากอะไร
1: การที่หนังตากระตุกเนี่ยแสดงว่าระบบประสาทรอบตาเราเนี่ยกล้ามเนื้อของตาเราเนี่ยครับมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ประสาทตาเราเนี่ยมันจะมีอยู่เหนือกลางคิ้วเราเลยเนี่ยจะมีรูเล็กๆนะซึ่งขึ้นมาควบคุมการลืมตาหลับตานะแล้วก็ใต้ตาเราอีกนะใต้เบ้าตาเราเนี่ยตรงกลางเนี่ยเหมือนกันนะก็จะมีรูที่

0: มีประสาทออกมาควบคุมกล้ามเนื้อของเราเพราะนั้นอันดับแรกตอนนี้นะผมอยากแนะนำนะครับว่าลองใช้นิ้วของเราเนี่ยนิ้วชี้ก็ได้นะลองเอาคำเอาดูก็ได้นะเอากลางกะกะเอากลางกลางของคิ้วอ่ะแล้วเราก็ลองนวดเบาๆนะไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ข้างล่างตาเลยอีกทั้งเวลานวดเนี่ยนวดทั้งสองข้างไปเลยนะมันจะช่วยทำให้กระตุ้นกล้ามเนื้อไอ้เส้นประสาทเนี่ยที่มันอาจจะเกิดระบมเกิดการอักเสบอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ลองนวดดูนะทั้งสองข้างเลยทั้งข้างล่างทั้งข้างบนกลางคิ้วกับกลางลูกตาของเราอ่ะข้างล่างเราเนี่ยเราก็เอามือนิ้วคำดูเนี่ยคุณดูได้ลองคำดูก็ได้มันจะมีกระดูกเบ้าตาเราเราจะรู้เลยนะครับว่าเบ้าตาเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าแค่คำให้ดีๆนะจะรู้เลยเส้นประสาทตาเนี่ยคำได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมยังคำของผมยังได้เลยข้างล่างเนี่ยคำได้เลยแต่ข้างบนเนี่ยคำไม่ชัดนะครับแต่ของผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยคำเส้นประสาทตาแบบไอ้กล้ามเนื้อที่มันควบคุมกล้ามเนื้อรอบลูกตาเราได้เลยนะครับแล้วท่านก็ใช้วิธีการนวดเบาๆนะจากนั้นมาเนี่ยผมขอแนะนำว่าท่านลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องสักหนึ่งเม็ดเช้าเย็นไปเลยแล้วจากนั้นมาก็ใบแตงกวยเม็ดสักกันนะสองแคปซูลเช้าเย็นลองดูซิว่าประสาทตาของท่านจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยไปหาหมอเถอะนะครับถ้าเป็นหมอในโรงพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงจะให้ยากันชักมากินเพื่อให้กล้ามเนื้อมันไม่กระดกนะครับยากันชักที่นี้จะเป็นยาอะไรอันนี้เป็นเรื่องของหมอแล้วกันนะครับท่านไม่ต้องรู้ว่าท่านอย่ารักษาเองเลยแต่ยาวิตามินที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับยาบำรุงท่านกินไปเพื่อทำให้ระบบประสาทตาระบบประสาทของท่านดีขึ้นอันนี้กินได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาทางโทรศัพท์นะมีดูเพจนี้เฟซบุ๊กหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเพจก็ไม่รู้นะมีเพจสัจจรเพื่อชุมชนนะครับพอคนถามไปนะปุ๊บบอกเลยนะว่าให้ไปกินยานั่นยานี่มันคือการสั่งการรักษาทางโทรศัพท์อ่ะแล้วเป็นเภสัชกรเนี่ยมันจะรู้เรื่องโรคได้ยังไงนะครับคือรู้ได้นะแต่มันไม่รู้ละเอียดเหมือนกับหม
1: อ
0: ครับเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนั้นน่ะมันเป็นการรักษาทางโทรศัพท์ซึ่งผมว่ามันผิดนะผมเองยังไม่ค่อยกล้าบอกชื่อยาเลยนะผมบอกว่าเอาเราไปที่ร้านขายยาลองบอกเขาซื้อยาปฏิชีวนะแก้เจ็บคออะไรเงี้ยนะจะบอกไปเลี่ยงๆไปอย่างนั้นซะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการผิดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมกล้าพูดนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นไม่สบายบอกว่าปวดหัวข้างเดียวไปร้านขายยานะเขาบอกว่าอ๋อสงสัยเป็นไมเกรนเอาได้ยาไมเกรนมาเลยนะได้คาเฟอีนก่อนเป็นผื่นคันบอกว่าสงสัยจะเป็นเชื้อราก็ได้ยาฆ่าเชื้อราไปมาทานคือการวิจัยกับเภสัชกรกับแพทย์มันต่างกันนะผมจะต้องเรียนพาโถเรียนโรคว่าโรคเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างและส่วนเรื่องยาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะหมดเลยและจริงยาเนี่ยแม้แต่ผมเองผมก็ยังไม่สามารถจะรู้รายละเอียดของยามากบางทียาบางตัวเนี่ยผมยังต้องโทรศัพท์ไปถามพี่สาวผมเลยนะศาสตราจารย์ดร.จินราสัตยาสายเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเรียกคือเข้าฟาร์มาโคโลจีนะครับเป็นศาสตราจารย์นะผมก็โทรไปถามที่ยินาตรงนี้ยาตัวนี้มันเป็นไงมันมีผลยังไงบ้างเขาก็จะอธิบายที่ทุกที่เราผมเก่งมากเลยนะเขาจะให้คำตอบผมแล้วผมก็มาสื่อสารให้กับคนอื่นๆฟังอีกทีนึงนะครับอันนั้นนะเป็นหน้าที่ของเภสัชกรแต่ไม่ใช่หน้าที่บอกว่าอ๋อผลคุณเป็นโรคอย่างนี้คุณต้องกินยาอย่างนั้นตัวนั้นไม่ได้นะเป็นการรักษาโดยเภสัชกรหรือสักการรักษาโดยทางโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นการไม่ได้เห็นคนไข้นะไม่ได้แม้แต่ผมยังบอกเลยบอกว่าผมไม่เห็นหรอกสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมยังไงอาการเป็นยังไงอันนี้ผมไม่รู้หรอกการที่จะวินิจฉัยโรคคนได้เนี่ยต้องซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็บางครั้งก็ต้องมีผลเลือดผลแลบผลเอ็กซเรย์ผลอะไรต่าง
1: ๆมาประกอบด้วย
0: ใช่ครับผมเอาเป็นว่าลองทำอย่างที่ผมว่าก่อนนะกินวิตามินกับกินใบแปดกล้วยแล้วก็นวดกลางคิ้วกับใต้ตา ด้านล่างตรงกลางๆลูกตาเนี่ย

0: นะครับท่านนวดเบาๆนะไม่ต้องนวดแรงเดี๋ยวบอกหมอวัดบอกให้นวดนี่กดใหญ่เลยนะตัวแรงแรงให้ดีนะครับแค่กระตุ้นกระตุ้น
1: แค่เบาๆ
0: เบาๆเบาๆนะโอเคนะครับ
1: ได้ค่ะปาลีเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะคุณหมอคะกลับมาช่วงหน้าค่ะมีคำถามอีกสักประมาณ 3-4 ท่านนะคะที่รออยู่022481366นะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอจะมาตอบคำถามให้3สัปดาห์ติดกันเลยนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยศิวิไลสมทรง
9: กลับมาต่อนะคะมีคำถามของคุณตาก้อนอายุ82จากอ่างทองนะคะอ๋อถามให้ภรรยาอายุ75ค่ะมีเบาหวานความดันถามว่าจะกินน้ำมันปลาได้ไหมยายอยากกินเพราะว่าทราบว่ามันบำรุงสมองสิ่งหรือเปล่าครับหมอ
10: เราได้ครับถ้ามีสตางค์น่ากินได้นะครับน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งตัวนี้มันจะช่วยบำรุงระบบประสาทได้ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าไอ้พวกเนี้ยน้ำมันปลาเนี่ยเอาเป็นวิตามินแล้วกันนะวิตามินเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวนะ A D E K วิตามิน4ตัวเนี่ยมันจะละลายในไขมันซึ่งมันก็จะมีอยู่ในน้ำมันปลาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกินได้แต่อย่ากินเกินขนาดแล้วกันนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้สมองดีๆกินเข้าไปเยอะๆถ้าถามผมนะผมอยากให้บอกคุณพี่ไอ้คุณตาคุณพี่นะกันนะบอกให้ภรรยาน่ะกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องดิกินสัก1เม็ดก่อนนอนแล้วก็กินใบแบบกล้วยแคปซูลไม่สกัดนะสัก2แคปซูลเบาหวานและความดันเนี่ยเบาหวานและคณะนะต้องเข้าใจนะครับเบาหวานและคณะมันจะมีตาไตเตียงนะเบาหวานเนี่ยตาก็จะประสาทตาจะเสื่อมได้ง่ายวุ้นในตาก็จะเสื่อมได้ง่ายต้อกระจกก็จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายไตก็คือไตก็จะเกิดสภาวะไตวายได้ง่ายนะครับตีนก็คือเท้าจะเป็นแผลเพราะว่าความหวานมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแย่มันแข็งตัวแล้วมันก็มันเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเราได้ไม่ดีเพราะนั้นก็ต้องระวังนะถึงแม้จะกินยาม้ามันปลาก็ตามเนี่ยบางทีอย่าไปเชื่อคำโฆษณาเขามากผมนั่งพูดอยู่ประจำเลยนะครับวันนั้นก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณหมอผมชอบมากเลยคุณหมอพูดอ่ะที่บอกว่ามีตังค์ก็ซื้อกินไม่ได้นะต้องมีตังค์และโง่ด้วยเพราะฉะนั้นการทำโฆษณาของเขาเนี่ยโอ้โหกินไปแล้วสมองแจ่มใสเป็นสมองดีไม่สมองเสื่อมเลยไม่จริงครับนะครับยิ่งเป็นโรคอย่างเงี้ยนะตั้งเบาหวานด้วยความดันด้วยนะครับจะมีปัญหาเรื่องความจำเสื่อมความจำเสื่อมกับสมองเสื่อมมันคนละโรคกันนะครับความจำเสื่อมเนี่ยก็คือเป็นโรคธรรมดาของความเสื่อมสภาพของอวัยวะของเราเนื้อสมองเราผมก็ยังเสื่อมเลยเดี๋ยวนี้ผมจำคนเนี่ยมันเพื่อนเรามันชื่ออะไรวะนึกไม่ออกนะแต่พอสักนั่งไปเพลินๆนะอ๋อนึกออกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่าความจำเสื่อม แต่ถ้าสมองเสื่อมเนี่ยมันหายไปเลยนะไอ้ความจำส่วนนั้นแหละมันหายไปเลยอันนี้ต้องรักษาครับเพราะนั้นความจำเสื่อมเนี่ยกินใบเป็ดกล้วยกับวิตามินบำรุงท้องเนี่ยช่วยได
9: ้คร
10: ับหรือจะกินน้ำมันปลาก็ได้แต่น้ำมันปลามันจะแพงไปหน่อยนะครับแล้วยิ่งยี่ห้อไปดูโฆษณาจากที่ไหนก็ไม่รู้หรือจะมีประเภทไดเรกเซลล์อีกอย่างนะผมขอร้องนะครับถ้าใครมาไดเรกเซลล์มาถึงบอกเนี่ยมาซื้ออันนี้กินดิจะทำให้สมองจะความจำดีรับรองได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมพวกไดเรกเซลล์เนี่ยนะท่านคิดอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าเขาลงทุนมาโฆษณากับเราคุยกับเราโดยตรงเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร่มันคุ้มค่ากับสำหรับเขาอะนะผมจะดูคนนั้นเป็นพยาบาลขายประเภทแบบนี้นะผมบอกเลยนะบอกว่าคุณถ้าเจอคุณจะมาขายอาหารเสริมผมนะไม่ต้องมาหาผมแล้วก็จะมาขายประกันอีกอย่างนึงไม่ต้องมาก็ยังมาอีกนะมาไม่ต้องมาขายอาหารเสริมผมอีก
9: ผมนะเท่านั้นที่ครองโลก
10: โกรธมากเลยนะโอ้โหแมนซื้อแบบไม่หยุดอ่ะแบบไม่ไล่ไม่ไปยังไม่ไปเลยนะไม่มีมารยาทเลยนะผมมีความรู้สึกว่าผมช่วยเขาต้องมาเรียกกี่อย่างแต่มาทำอย่างนี้กับผมนะผมมีความรู้สึกบอกคนเราเนี่ยเนาะความโลภของคนเนี่ยนะมัน
9: บังตาค่ะค่ะ
10: ไม่ดีหรอนะมีตังค์จะกินไม่ได้นะมีตังค์ต้องมีตังค์และโง่ด้วยถึงจะกินได้ครับ
9: ค่ะแล้วมีตังค์ซื้อกินได้นะคะคุณตานะคะแต่ลองซื้อนั่นแหละนะคะยาที่คุณหมอแนะนำไปนะคะยาบำรุงเลือดของคนท้อง
10: ราคามันไม่แพง
9: แล้วก็กระปุกนั่นก่อนไม่กี่บาทหลักร้อยเองค่ะคุณตานะคะคิดถึง300มั้งนะคะลองดูก่อนคุณพิมลพัฒน์อายุ71ปีนะคะอยู่รามคำแหงกินแปดกล้วยก่อนนอน2ก่อนนอนวันละ2เม็ดนะคะทีนี้ถ้าจะกินเพิ่มตอนเช้าอีกสัก2เม็ดได้ไหมคะคุณหม
10: อถามว่าเป็นอะไรอ่ะครับ
9: แปดกล้วย
10: ถ้าสมมติว่าเริ่มนะครับผมสมมติว่าผมจะบอกว่าให้กินเช้าครั้งหนึ่งชุดหนึ่งก่อนนอนชุดหนึ่งเนี่ยอันนั้นหมายความว่าเช่นคนก็บอกว่าเอ้ยเขาชามากเหลือเกินแล้วก็สมองเขามันเสื่อมมากเลยอย่างเงี้ยนะก็กินได้แต่ถ้าสมมติว่าใช้ร่างกายกินเพื่อให้บำรุงร่างกายอยู่ให้เราอยู่ในสภาพของปกติเนี่ยผมว่ากินก่อนนอนครั้งเดียวก็พอนะครับแต่ถ้ากินตอนเช้าเคลื่อนขึ้นมาอีกนะหมายความว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นทำไมเดี๋ยวนี้ความจำมันจำอะไรไม่ได้แล้วก็เท้าก็ชามือก็ชาอะไรเงี้ยระบบไหลเวียนเลือดของเราได้ไม่ดีอันนั้นน่ะก็จะกินเพิ่มขึ้นไปได้ครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าไปแบบกล้วยเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยมันเหลวแล้วเลือดมันจะหยุดยากนะครับมันจะคล้ายๆเหมือนกับจะมีฤทธิ์เหมือนกับยาต้านเก็บเลือดแข็งตัวและเลือดแข็งตัวนะครับเขาจะให้ยาพวกนี้เขาจะให้กับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบอะไรพวกนี้นะครับคำตอบคือกินก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยผมว่ากินก่อนนอนสักชุดเดียวก็พอละมันก็จะทำให้ท่านไม่ต้องเสี่ยงต่อปัญหาไอ้ความผลข้างเคียงของมันนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: โอเคนะครับ
9: ค่ะคุณปทัย72ปีจากโคราชมีอาการปัสสาวะกลางคืนบ่อยประมาณ10ครั้งกลางวันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่ากลางคืนนิดนึงบางครั้งก็ถี่ไม่สุดแล้วก็อาจจะมีปัสสาวะเล็ดด้วยนะคะปกติกินน้ำน้อยไปตรวจเบาหวานมาแล้วนะคะไม่เจอแต่อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรรักษายังไงได้บ้าง
10: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
9: ผู้ชายค่ะคุณปทัยค่ะ
10: ชื่อปทัยนะ
9: ครับค่ะ
10: ถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าปัสสาวะอย่างเงี้ยแสดงว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับผมว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าเขาจะตรวจเลือดแล้วก็ทำอัลตราซาวด์นะครับดูว่ามีปัญหาอะไรแต่ผมบอกเลยครับว่าเป็นต่อมลูกหมากโต
9: นะคร
10: ับไปหาหมอดีกว่าอย่าเพิ่งผมไม่อยากสั่งยาอะไรให้กินหรอกเพราะว่าแล้วก็ไปหาหมออย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าหมอเขาจ่ายยามาแล้วเนี่ยก็บอกหมอก็ได้บอกว่าเอ๊ะคุณหมอผมฉี่บ่อยเยอะเกินตอนคืน ้องลุกขึ้นมาฉีดทั้ง 5-6 ครั้งไม่ได้นอนเลยเงี้ยนะหมอช่วยให้ยาที่ทำให้มันฉีดน้อยหน่อยได้ไหมนะครับเขาก็จะมียาที่เขาเรียกว่าลดความไวของกระเพาะปัสสาวะนะถ้าพอกินยาพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันเก็บน้ำปัสสาวะได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีน้อยลงจำนวนครั้งเนี่ยจะน้อยลงแต่ปริมาณที่ฉีดมันก็จะมากขึ้นมันก็เพราะปัสสาวะมันจะเก็บน้ำเยอะมากขึ้นทำถึงปวดท้องฉี่ดังนั้นพอเก็บน้ำนิดเดียวมันก็จะปวดท้องฉี่ละมันก็จะต้องไปฉี่เราก็ต้องตื่นมาและยิ่งพออายุมากๆเนี่ยนะขอแนะนำนะครับว่าหากระบอกฉี่มาไว้ข้างๆเตียงนอนเลยขึ้นมาฉี่ก็หลับตาแล้วก็ฉี่ไปเรื่อยๆเลยพอสุดปุ๊บก็หลับติดฝาแล้วก็วางกระบอกแล้วก็นอนต่อเลยไม่งั้นมันต่อไม่ติดพอต่อไม่ติดปุ๊บเราก็จะฝันนอนน้อยก็ทำให้หัวสมองมึนงงนะครับเอาเป็นว่าไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเอ๊สงสัยผมจะเป็นตับลูกหมากโตไหมครับนะครับเขาจะต้องเจาะเลือดตรวจดูค่า DHA ตามอัลตราซาวด์นะครับหรือตรวจปัสสาวะอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับไม่เป็นไรครับรักษาได้ครับ
11: ค่ะมีเพิ่มอีกคำถามหนึ่งนะคะคนเดียวกันตอนนี้ตาซ้ายมองไม่ชัดเหมือนมีอะไรมาบังตานะคะมองเห็นกลางๆมีสีขาวขุ่นๆกลางตาด้วยนะคะหมอเคยบอกว่าประสาทตาอาจจะเสื่อมให้ไปฉีดยาหลายครั้งจนหมดเงินเลยเลิกไปแล้วเลยเลิกไปฉีดแล้วค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำวิธีการรักษาต่อนอกจากฉีดยาอย่างเดียวค่ะคุณหม
10: อถ้าอย่างนี้นะครับผมขอแนะนำอันนี้อย่าคิดว่าผมเป็นการรักษานะเป็นการแนะนำเพื่อไม่ต้องเสียสตางค์เนี่ยท่านใช้วิธีการนวดตาดูเองนะครับการฉีดยาเข้าไปในตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ราคาก็แพงมากด้วยท่านแบมือขึ้นมานะครับตรงโคนข้อมือเราเนี่ยที่เหนือข้อมือเข้าไปทางด้านนิ้วก้อยมันจะมีเนื้อนูนๆขึ้นมานะครับท่านก็หลับตานะครับแล้วก็เอาเนื้อนูนๆตรงนั้นกดเข้าไปที่เบ้าตาถามว่ากดแรงแค่ไหนกดแรงพอให้เราเห็นแสงขาวๆหน่อยนะไม่ต้องแรงมากนะเราก็นับ1ถึง20จากนั้นมันก็รีบออกไปหางตาทั้งสองข้างนะครับอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนะนานๆสักพักนึงก็ทำทีนึงสักพักนึงก็ทำทีนึงทำไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ผมไม่อยากให้กินวิตามินอีกอ่ะกินวิตามินกับยาบำรุงเลือดตอนท้องนะเอาเป็นแค่ตอนนอนชุดนึงแล้วกันนะมันอาจจะช่วยทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับผมบอกนะครับว่าจอประสาทตาเสื่อมเดี๋ยวนี้คนก็เป็นกันเยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะไม่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมบุ้นในตาเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องโทรศัพท์เรื่องการใช้โทรศัพท์มากเรื่องอะไรเงี้ยหรือดูจอคอมพิวเตอร์มากนะครับแต่72ปีแล้วก็ยังโอเคนะยังถือว่ายังอายุยังไม่มากอ่ะผมก็ยังไม่มากเลย73อย่างเงี้ยยังอายุไม่มากครับยังจะเด็กอยู่เลยใช้ทุกที่ก็ยังหนูอยู่เลยวัด
11: ครับลองดูนะคะคุณผัดไทยคุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสัปดาห์นี้
10: ครับใครที่ต้องการที่จะปรึกษาผมนะเป็นการส่วนตัวก็0818035462ท่านอย่าโทรมาในเวลาอื่นนะก็ขอเป็น4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นโทรไม่ตอบนะแล้วเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็โทรมาวันอาทิตย์ท่านก็โทรมาบอกฉันจะขอถามหน่อยนะแนะนำตัวก็ไม่แนะนำแล้วก็ผมบอกเลยครับว่าอย่างเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่คือท่านต้อง

0: อีวัตรวิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันพักสักครู่นะคะกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: คุณกองทัพไทยเร่งระบายน้ำเคหะร่มเกล้า33ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนพลเอกสราวุธจันทร์ภูมิผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลและภาคีเครือข่ายซึ่งร่วมกันติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของกำลังพลพร้อมติดตามสถานการณ์และแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายยกพลขึ้นภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองได้รับความสนใจเป็นพิเศษบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคักหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐเทียบท่าและกำลังพลทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆโดยรถบัสรถตู้และรถโดยสารรับจ้างขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสหรัฐทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,100 นายที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลท่องเที่ยวได้อย่างเสรีไม่กำหนดสถานที่ต้องห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหนึ่งในมาตรการสำคัญคือไม่อนุญาตให้กำลังพลเช่ารถจักรยานยนต์ขับเองหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขอให้ใช้รถบัสรถตู้หรือรถโดยสารที่จัดไว้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะหาดป่าตองก็จัดกำลังดูแลทางด้านการจราจรและความปลอดภัยโดยพบว่ากำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้ส่งผลให้พื้นที่การท่องเที่ยวและภาคบริการในจังหวัดมีความคึกคักมากขึ้นทหารอเมริกันฆาตกรรมหญิงในญี่ปุ่นทหารนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับในจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและนำไปสู่การประท้วงอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นไปยังรัฐบาลสหรัฐโดยสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยคือเดวินเจคอบบัลลาดนาวิกโยธินสหรัฐอายุ20ปีสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเทนมะบนเกาะโอกินาวาส่วนผู้เสียชีวิตคืออันนายางิเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีอาศัยในเมืองนาฮะในเมืองหลวงของโอกินาวาศพของเธอถูกพบในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นภายในห้องพักของโรงแรมในเมืองนาฮะสภาพศพบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิของญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมและน่าสยดสยองอย่างยิ่งขณะที่ชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และนำความโกรธแค้นอย่างรุนแรงโดยกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐทันทีในส่วนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นได้ต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และให้คำมั่นว่ากองทัพและสถานทูตสหรัฐจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นในการสืบสวนอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่11นาฬิกา10นาทีกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้4ตุลาคม2569นะคะก็ใครที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจพรุ่งนี้ต้องไปทำงานเนาะบางท่านก็หยุดงานมาหลายวันแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วบางคนบอกว่าหยุดทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่าน้ำมันไม่ลดออกจากบ้านไม่ได้อย่าลืมนะคะภัยพิบัติไม่ได้เริ่มต้นเมื่อน้ำมาแล้วก็ไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของหลายๆคนโดยเฉพาะภาครัฐนะคะน้ำลดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเดี๋ยวนี้มีการแชร์ไอเดียกันเยอะมากเลยนะคะบ้านทรงสูงบางคนก็ต้องคือเรียกว่าจะซื้อเรือเมื่อสักครู่คุยกับหมอวิวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อเรือไว้ประจำบ้านนะคะแล้วก็ใครที่มีบ้านชั้นเดียวต่อไปก็ต้องสร้างแบบว่าไอ้สูงยาวขึ้นไปนะคะที่สุดแล้วก็ต้องสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่หมอนะคะบ้านที่แรกวัฒนะน้ำลดหรือยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะบ้านหมอวิวัฒน์ลดแล้วนะคะดร.นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับนังสีวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดเองน้องแป้งหลังไมค์ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เนาะทีนี้รู้สึกว่า
0: หนักเนาะนะคะยังหนักอยู
1: ่จะ
0: หลายจุดในกรุงเทพค่ะพี่หมอ
1: ทวนทวนนะ
0: ใช่ค่ะฟังตะวันออกที่บ้านเพื่อนแถวร่มเกล้าแล้วก็แฟนรายการเราตูวินทวงก็ยังหนักอยู่นะคะน้ำยังท่วมบ้านอยู่ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ข้าวมันสูบไปไหนก็ไม่ได้อ่ะค่ะสูบก็ไม่ออกไม่มีท่อซิ่งเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันไม่รู้จะไปไหนอ่ะน้ำมันไม่ระบาย
1: ครับ
0: นะคะน่าเห็นใจมากน้ำมันเน่าแล้วอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยเพื่อนที่อยู่แถวหมู่บ้านแถวร่มเกล้านะคะแล้วก็หมู่บ้านนักกีฬาเขาบอกว่า เขาเข้าไปที่บ้านลองดูว่าจะไปเก็บเสื้อผ้าสัก2-3ชุดที่อยู่ชั้นบนนะคะปรากฏว่าลุยเข้าไปไม่ได้มันเหม็นน้ำเน่า
1: ครับ
0: ชั้นหนึ่งที่น้ำท่วมอยู่ประมาณสักนิดกว่านี่บอกว่าคือลุยเข้าไม่ได้ค่ะมันเหม็นเหม็นแล้ว
1: ครับ
0: 7-8วันแล้วค่ะก็น่าเห็นใจลดแล้วใช่ไหมคะบ้านพี่หมอ
1: ค่ะของพี่ก็3วันนะ
0: 3วันอยู่กับน้องน้ำ
1: อย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: น
0: ้
1: องน
0: ้
1: ำ
0: ไป3วัน
1: อยู่3วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 3วัน3คืนเหรอเนาะประมาณน่าจะ3คืน
0: 3วัน3คืนนะคะรักน้องน้ำมาก
1: นั่นแหละ
0: นะคะก็ต้องอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่น้องน้ำบอกเธอจะหนีฉันไปไหนจนกว่าฉันจะไปเองนะคะก็เนาะมันบางพื้นที่นะคะไม่เคยท่วมมาก่อนก็ท่วมบางพื้นที่บอกโอ้ยมันไม่มีอะไรที่จะหนักหนากว่าปี2554แล้วนะบอกไม่จริงปีนี้บางพื้นที่หนักกว่าเยอะก็มีเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะพี่หมอว่าไหม
1: ใช่
0: ไม่แน่นอน
1: ก็ทุกวันนี้นะสุไลนะก็มีหลายอย่างที่แบบที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเวลาเราฟังอ่ะนะเราได้แต่ฟังข่าวที่ดูกันไปนี่นะก็ดูแต่ข่าวแล้วก็ต่างก็มีหลายด้านนะครับที่มาวิเคราะห์ที่มาประเมินนะฮะถึงเรื่องของผลกระทบต่างๆที่

0: ในช่วงเวลาที่มันน้ำกำลังท่วมเนี่ยพูดง่ายๆตอนนี้ก็ถือว่ายังกำลังท่วมอยู่หลายพื้นที่นะฮะแล้วก็ก็จะถามพี่ก็ฟังนะเราก็บางคนก็เราเห็นภาพของผู้สูญเสียเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยนะพี่ก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราก็ยังพอ ยังน้อยกว่าหลายๆท่านนะที่กำลังเผชิญอยู่นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีรถของพี่ก็เข้ามานะฮะแล้วก็รถบางทียังออกไม่ได้เลยแล้วก็คิดแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปโวยวายเครียดนะหรือว่าไปโศกเศร้ากับสิ่งที่เกิดไปแล้วก็ไม่ได้ต้องหาทางแก้อย่างเดียวนะครับหาทางแก้แล้วก็ค่อยแก้ไปทีละเปาะละเปาะนะอย่างที่บ้านเนี่ยพอน้ำเข้านะข้างหลังบ้านข้างหน้าบ้านตั้งสองหลังกันที่ว่านี่แหละมันก็แต่ว่าเสียหายมันก็เสียนะมันก็วันนี้ก็แก้ปัญหาโดยที่บ้านก็ไปซื้อไอ้พวกกล่องอะไรพลาสติกกันนะเพราะว่าเอาของบางเรื่องที่มันอยู่ในตู้หรูๆคนเก่าอ่ะมันคงใช้ไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องทิ้งนะก็ต้องมาค่อยๆปัดกวาดอะไรที่มันเสียหายไปแล้วก็ค่อยๆเตรียมตัวค่อยทิ้งไปค่อยอะไรเงี้ยแหละนะฮะบ้านช่องก็มันก็ต้องอยู่อย่างนี้ต้องเสียอะไรเราจะไปโอ้ยมันดั้งบนโอ้มามันเราทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะฮะก็ได้ใกล้ก็คิดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันก็คือแล้วอ๋อนี่ขนาดบ้านเราขนาดนี้นะโอ้มันหนักนะมันเยอะขนาดเรามีแค่ไม่เนี่ยประมาณไม่กี่ตารางวาแต่ว่าโอ้โหพอมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราก็มานึกถึงการที่เราเก็บของไว้บางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่ได้ก็เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ป้องกันอะไรเงี้ยนะแล้วพอเสียหายขึ้นมามันก็จะไปเสียองค์เสียได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงของนอกกายที่ก็ว่ากันแหละนะ
1: ก็ต้องทำใจอย่างเดียวใช่ไหม
0: ต้องทำใจ
1: เป็นทำใจยากนะเพราะว่าบางทีว่าทรัพย์สินบางอย่างมันต้องจนกว่าจะหาซื้อมาได้ต้องสะสมเงินเป็นเวลานานหลายปีอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็อะไรอาวรนิดนึงอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะเนี่ยค่ะปัญหาเยอะมากแล้วก็อันนึงที่เห็นนะในภาพข่าวนะคะเกือบทุกบ้านนะพี่หมอเวลาจะอพยพกันออกมาเนี่ยนะคะต้องมีเกือบทุกบ้านเลยหมากับแมวคือทิ้งมันไม่ได้เลยจริงๆนะว่าไหม
0: แน่นอนครับเราก็เหมือนลูกคนหนึ่งอ่ะเหมือนลูก
1: ลูกเลยใช่
0: เหมือนลูก
1: ทิ้งไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องไปด้วยกัน
0: จะมันล้างเลี้ยงเขาแล้วนี่นั่นก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด
1: ให้ดีที่สุด
0: เขาเป็นเพื่อนที่ดีตอนที่เขาปกติเขาอะไรก็ช่วยนะมันเป็นเพื่อนเราบ้างมันก็คอยดูเรียกว่าดูมาเฝ้าบ้านบ้างอะไรบ้างนะคอยเป็นเสียง ให้บ้างให้เราบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเรื่องธรรมดานะน้องสิวได้ว่าคือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องประสบภัยอุทกภัยครั้งนี้นะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกว่าที่จะสงบลงพี่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะทางการที่ผู้รับผิดชอบที่เขาลุยลงไปหรือว่าทัวร์ไปลงทางโน้นทางนี้โดนหนักๆ กันตรงนั้นนะฮะเขาโดนกันก็ทำยังไงได้นะครับก็โยนไปว่าเอ้าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตือนกันอะไรต่ออะไรนี่แหละนะฮะแต่ทีนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็มองอ่ะมองว่าทุกคนอ่ะในเมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.เป็นนายกนะเป็นนายกอบจ.ต่างๆเห็นโอ้โหแต่ละคนนี่หนักกันจริงๆนะที่เห็นอย่างกระแสสมุทรปราการนี่ก็หนักนะ
1: มาก
0: มันที่หมู่บ้านกรีนวิลเล่นะก็ท่านดร.แดนนะท่านดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ก็เป็นสถาบันสร้างชาตินะ คือพี่ก็เคยไปเรื่องของท่านโอ้โหเห็นท่านก็ออกมาสู้มากหนักนะบ้านนั้นพี่เคยไปสถาบันนั้นนะตรงนั้นก็ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เสียหายเยอะก็แต่ก็เห็นอะไรที่แบบ

0: คือท่านเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะไงเป็นนายพลเป็นทหารเป็นอะไรเห็นระดมมาแล้วพี่ก็ชื่นชมนะพี่มองว่าท่านอ่ะเพราะที่จริงท่านเองอ่ะท่านก็เป็นคนที่มีความรู้มากเป็นศาสตราจารย์นะท่านก็เคยลงสมัครผู้ว่าเคยสมัครส.ส.และเคยมีภาควิจารณ์วิเคราะห์ไอ้การเมืองวิเคราะห์สถานการณ์โลกอะไรต่างๆนี่ท่านก็มีความรู้เยอะที่ก็ฟังก็ท่านก็ระดมเอาน้ำเอารถมาดันมาอะไรกันนะแล้วก็มีพนักงานที่สถาบันตั้งชาติท่านก็ไปช่วยที่ดูในข่าวว่าก็เนี้ยนะฮะนี่น้องสิวไลลองคิดดูดิครับว่าขนาดมีหลายบ้านเพื่อนพวกก็พี่เหมือนกันที่เลยทางบางนาตราเป็นอย่างนู้นอ่ะก็น่าเหมือนกันนะฮะเรามาเห็นของเราเนี่ยของเรายังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่ว่าไม่เท่าไหร่นี่ก็ถือว่าตั้งหมู่บ้านเลยนะที่พี่อยู่เนี่ยเพราะมันไม่เคยเป็นมาก่อนมันแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ยังไงเดียก็เราพูดอยู่ไอ้บทเรียนไอ้ซ้ำซากๆอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนี่นะ
1: ถอดบทเรียนจะถอดอีกละ
0: แล้วอยู่ๆก็เข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางทีเราก
1: ็
0: มีข่าวบางทีเราน่ากลัวเหมือนกันทั้งส่วนไหนหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วนี่บ้านพี่เขาโอ้ฝนตกทุกวันเลยนะฮะตกทุกวันแล้วก็โดยเฉพาะแจ้งวัฒนานี่ตรงข้างด้านหน้าเนี่ยเขาจะต้องมันตรงข้ามแมคโครตรงหน้าบ้านพี่ที่จะเลี้ยวเข้ามาตรงนั้นก็ต่ำมากๆเลยนะฮะก็ต้องคอยฟังคอยระวังก็บ้านพี่ก็ติดคลองบางพูดใช่ไหมแล้วก็น้ำก็แต่ก็ดูแล้วมันเหมือนกับมีอะไรอยู่ในใจเหมือนกันว่าพี่เอ้ยคงไม่เป็นไรละคงไม่เป็นไรละน
1: ะ
0: เราก็ต้องเราถ้าเราไปวิตกจริตอะไรมากมันก็ไม่ได้
1: มันก็เครียดใช่ไหมคะ
0: คือดีว่าที่บ้านที่ที่เราเห็น
1: ค่ะได้เห็นนักข่าวหรือว่าบางคนโดยเฉพาะนักวิชาการด้านเนี่ยด้านที่เขาติดตามเรื่องภัยพิบัติของโลกนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเขามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าบางจุดอะเคยมีราคาที่ดินอะพี่หมออสังหาริมทรัพย์ในบางพื้นที่นะคะมันสูงปี๊ดมากเลยเมื่อก่อนนะต่อไปนี่คือดิ่งเลยนะคะบางจุดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไอ้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งห่างมากขึ้นกว่าเดิมระหว่างกลุ่มคนที่มีแบบมีเงินเพียงพอที่จะซ่อมแซมบ้านซื้ออะไรใหม่ได้อะไรนะคะกับกลุ่มคนที่แบบเปราะบางอะยิ่งของจมไปกับน้ำเนี่ยก็จะยิ่งหนักกว่าเดิมแล้วก็ไอ้การเยียวยาแน่นอนอย่างที่หลายคนบอกว่าในแต่ละครั้งนะคะมันไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายจริงมันก็ได้แค่นั้นแหละ 9,000 บาทหลังก็ไม่เกิน 40,000 กว่าบาทแต่บางคนนี่ต้องซ่อมบ้านเป็นแสนเป็นหลายแสนนะคะเนี่ยนี่คือปัญหาที่จะตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอายังไงต่อก็คือว่าทุกคนต้องเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อนว่าไหมพี่หมอเน
0: าะแน่นอนครับต้องกลับมาดูงาน
1: ต้องดูจิตใจตัวเองก่อน
0: พี่ก็พยายามอยู่แล้วก็คือปกติเราอ่ะพี่ก็ชอบออกกำลังกายเนาะแล้วก็เราก็ชอบออกแดดชอบอะไรเงี้ยมันประหลาดนะน้องแสดงว่าช่วงที่มันเราไม่มีแสงแดดเนี่ยตอนแรกทำให้เราแบบมันคือมันป่วยขึ้นมามันใกล้ๆมันก็เรียกไม่ผมก็เรียกว่ามันร่างกายเรามันไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนกับอีตอนที่เราได้ออกกำลังนะครับเราได้รับแสงแดดเราอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยนะพอหมดพอน้ำลงโอ้โหเรานี่ยุ่งมากตรงไหนพี่นี่ไปวิทน้ำในรถบ้างนะไปเอาพรมไปตากบ้างนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยตากนี่ยังไม่ได้ตัดหญ้านะตัดหญ้าต้นไม้เนี่ยครับที่บ้านนี่สองแปลงเนี่ยโอ้โหที่บ้านก็เหนื่อยกันทำกัน
1: เหนื่อยกันทุกคนใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: อันนี้ของจริงเนี่ยแหละของจริงนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาเครียดเลยมีแต่เวลาเหนื่อยก็เดี๋ยวพักผ่อนก็หายพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่นะคะ
0: เนี่ยห้องทำงานพี่ก็ที่น้องสุไลเกอร์เห็นนะห้องเนี้ยพี่เขาไปทำงานแล้วก็ห้องมันติดกับโรงรถไงตรงนี้มันก็ต่ำเนี่ยน้ำก็มันก็แทรกเข้ามาได้เหมือนกันเลยนะ
1: แล้วตอนนี้คลินิกนวดคลินิกแพทย์แผนไทยยังเปิดป

0: ติไหมหรือว่า
1: ก็ก็ยังฝนแต่ว่าโอ้กระทบอย่างมากเลยนะ
0: โอ้โห
1: ต้องมันก็เนี่ยน้องแม่น้องนี่ก็พูดง่ายๆว่าคนที่มาอยู่นี่ก็เงินเดือนก็พอสมควรแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันไปแต่ว่าลำทางก็มันเข้าทุกซอยล่ะเข้าไปทุกซอยใช่แล้วก็น้องที่ก็มาหมอพวกหมอพวกมาก็มาไม่ได้บ้านก็เสียหายเยอะเลยบ้านก็อยู่แถวมินบุรีทางโน้นนะฮะแล้วก็อีกคนก็อยู่ตรงที่ต่างจังหวัดที่บ้านเสียหายมากเอาต้องกลับ
0: บ
1: ้าน
0: ก็กลับตัวบ้านก่อนอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ใช่ครับกระทบกันไปก็เหลือมีอยู่ระดับอาจารย์อยู่สองคนก็นั่งกันทำอะไรไปก่อนก็ดูกันไป
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเคยจะไปใช้บริการนวดเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสมุนไพรก็ยังไปได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ได้อยู่ครับก็ได้ก็เบอร์นั่นน่ะก็เบอร์ที่ต้องโทรไปที่เบอร์อะไรที่ห้างสิวเลยเบอร์กี่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ครับแต่ดีที่โรงงานไม่มีน้ำนะที่ใส่น้อยไม่มี
0: อันนั้นก็โชคดีไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้นับจากนี้ไปเนี่ยพี่ว่านะมันเศรษฐกิจมันจะไปอย่างไรยังไม่รู้เลยน้องสิไลเพราะว่าน
0: ั่นเรื่องเดียว
1: ด้านของเราของพี่อย่างพี่เนี่ยเป็น SME ใช่ไหมครับก็เราเป็นผู้ประกอบการซึ่งมันกระทบมากเพราะว่าเราก็ใช้ทุนของใช่ไหมสภาพคล่องจากแหล่งเงินแหล่งธนาคารอะไรพวกนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันพี่มองไม่เห็นนะมาตรการหรือว่าโครงการอะไรที่มาช่วยประยุงนะฮะให้กับ SME หรือโครงการที่มันโดนเยอะเหมือนกันนะให้พี่ก็มองใจวัดหรืออมรเลิศใช่ไหมมองอมรเลิศ
0: สวนสยาม
1: ใช่ค่ะพี่พี่ก็โอ้โหแกเสียไปเยอะเสียหายเยอะเหมือนกันนะหลายร้อยล้านนี่ว่างั้นแกบอกว่าโดนใหม่ๆนี่แกบอกอยากจะยิงหัวอยากจะกินอยากจะฆ่าตัวตายอยากยิงตัวตายแกพูดพี่ก็ฟังอยู่นะแต่แกคิดไปคิดมาแกบอกเอ๊ะแกก็ทำมาตั้งชีวิตนะตอนอายุ93แล้วนั่นคืออะไรคิดดู
0: ดูสินะ
1: แกก็บอกว่า
0: สู้จริงๆเนาะ
1: โอ้คิดไปคิดมาเอ้า
0: ผ่านมาไม่รู้กี่สถานการณ์แล้วเจ้าคนเนี้ย
1: ใช่พี่ก็เลยขึ้นมาเอ๊ะใจพี่ก็ยังหนุ่มกว่าแกหน่อยนะพี่ก็บอกยังโอ
0: ้หนุ่มซะเยอะเลย
1: 93ยังสู้เราก็ยัง
0: 90กว่าด้วยมั้ย
1: อือ93แกบอก3
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ว่าแกคงมีลูกแล้วก็คงจะดูแลแต่ว่าคือการที่ทำอะไรอย่างเป็นตำนานนะถ้าที่พี่ดูเนี่ยสวนสยามนี้อันนี้เราก็พูดแบบมันเห็นในทีวีแล้วเห็นภาพกับคนที่สร้างมากับมือนะแล้วก็ถูกแบบก็เรียกว่าถูกอะไรในสักพริบตาที่เคยบอกไปในแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วมันเข้าไปหมดครับทำลายเครื่องจักรเครื่องเล่นเครื่องอะไรที่ไปแบบโอ้โหแบบมันไม่ได้จะทำยังไงมันป้องกันอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนึกอะไรที่เราต้องดูนะไอ้วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลอันนี้ว่าตรงๆนึกเลยนะว่าเขาจะดูทั่วถึงมั้ยนะดูผู้ประกอบการนี่คือบางครั้งเวลาเอาเงินมาใครก็เห็นก็กู้เงินเยอะแยะนั่นรัฐบาลเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะดูไปในทุกมิติมั้ยว่านะครับผู้ประกอบการอันไหนที่เดือดร้อนมากๆคนที่จะไปอยู่คนที่จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยยืนขึ้นมาอีกสักครั้งนะเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างผู้ประกอบการทั้งหลายพี่ PSME เหมือนกันพี่ก็ถ้าว่ารัฐบาลหรือแบงค์อาจจะถ้าไม่มีโอกาสที่จะปล่อยให้เราช่วยอะไรที่ของพี่มันเป็นภาคผลิตใช่ไหมผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะเวลาเราจะขายเวลาเราจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องมีทำหนุนทุนนะต้องทำต้องทำเนี้ยพี่ก็เลยเสียวอยู่เหมือนกันนะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าณต่อไปเนี้ยนะนับจากวันนี้ไปที่เวลามีข่าวเวลามีกรมอุตุก็บอกมาบอกว่าให้ระมัดระวังให้ขนของขึ้นที่สูงคือบางทีเวลาเขาบอกว่าเราหมางวันที่11 12อะไรเงี้ยเราก็ว่าเอาอีกแล้วเนี้ยเนี่ยนะ
0: อะไรเงี้ยภาวะเนี่ยนะคะเริ่มร้อนก็เรียกร้อนภาวะ
1: นั่นนะพี่ก็ก็ต้อง
0: มัน
1: ต้องดูตามข่าวนู้นอะไรนะเราตามข่าวเราก็ได้แต่ดูรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอะไรมาไหม

0: กับที่จะเข้าไปดูแลนะคือบางคนเนี่ยมันพี่ว่าเที่ยวนี้อันนี้มันน้ำมันยังไม่ลดเท่าไหร่หรือเท่าไหร่นะมันยังหมายถึงว่ายังมีหลายที่ที่ยังโอ้ยังแก้ปัญหากันอยู่เลย
1: คือที่สำคัญคือมันยังท่วมอีกอะค่ะ
0: ครับ
1: มันจะมีฝนตกลงมาอีกอะเนี่ย
0: เนี่ยก็เราอย่างนี้นู้นเลยเรามองว่าสิ่งที่เกินความคาดหมายหรือสิ่งที่แบบธรรมชาติที่แบบยังเข้าฝนอย่างเงี้ยใช่ไหมสามวันสามคืนอย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เจอไม่เคยเห็นนะเนาะแล้วก็บางทีมีข่าวออกมาก็บอกอีกไม่นานนี่มันจะ7วัน7คืนอย่างเงี้ยแล้วก็
1: โอ้โหอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้
1: จะอยู่กันยังไงใช่ค่ะ
0: สามวันสาม
1: ตายแน่แน่บางคนบอกโอ้ตายแน่แน่แค่สองสามวันนี้ก็แบบจะอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ห้าวันเจ็ดวันนี้พี่หมอเอ้ยมันคงไม่ถึงเลยนะ
0: ทุกคนต้องเจออะไรพี่เนี่ยรถเบนซ์เก่าๆแก่ๆของพี่อยู่นะยังทำอะไรไม่ได้เลยก็จะให้ยกไปพี่โอ้ยอย่าเพิ่งคอยก่อนแล้วมันน้ำมันเข้าไปทีนี้มันสมองมันอยู่ตามพื้นไงสมองมันที่มันสายไฟอ่ะพี่ก็ต้องถอดปลั๊กไปตอดอะไรมาก่อนแล้วก็ยังไม่กล้าไปยุ่งกับเขานะก็เอาใช้ไอ้กันสูงสูงก็สูงสูงใส่ไปคืออย่างเงี้ยทุกอะไรเราก็แก้กันไปเราอย่าไปโอ้โน่นนี่นั่นอะไรมันเสียมันก็ต้องยอม
1: แต่ก็เข้าใจคนที่แบบบางทีเขาก็อดควรบ้างแหละนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ทันใจอ่ะนะหน่วยงานภาครัฐก็ยังรู้สึกว่าเหมือนจะขยับช้าไหมในบางจุดบางพื้นที่นะพี่หมออันนี้ก็ให้ชาวบ้านบ่นไปบ้างนะคะชาวบ้านบ่นบ้างก็คงจะไม่เป็นไรนะการบ่นการระบายบางทีมันก็จะเป็นการปลดทุกข์ได้ทางหนึ่งไหมพี่หมอว่านะ
0: ก็มันอย่างนี้อะไรการที่ระบายเนี่ยเราก็อย่างพี่อ่ะเราก็รู้เราก็ผ่านแต่ไม่ใช่ชีวิตไประบายกับอย่างบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้นะพี่ว่าม
1: ัน
0: เราจะไปบอกว่าเขาก็ต้องเข้มแข็งเขาก็ต้องอดทนเขาก็ต้องยอมรับฟังใช่ไหมมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะรับอาสาที่มาช่วยใช่ไหมทีนี้คนก็กลัวกันอะไรนั่นคืออะไรก็กลัวว่าเวลามีอะไรขึ้นมานะครับเวลาเงินมาเนี่ยมันจะไม่ทั่วถึงมันจะมีช่องว่างช่องโบให้ก็เรียกว่ารั่วไหลอย่างเงี้ยประเทศไทยเราตอนนี้เข้ามาสู่ตอนที่ว่าคอร์รัปชันนี่มันเป็นเรื่องที่โอ้มันน่ากลัวมากๆเลยนะน่ากลัวแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตนะทุกวันที่วันนี้มันก็ต้องคิดอะไรลองดูดิกระทบไปทุกมิติเลยเห็นไหมข้าวของปลื้ดขึ้นมานี่แพงขึ้นมาก็วันนั้นที่เราดูที่ผักเนี่ยผักประมาณอะไรกะเพราโล50ตัวนี้เป็น250อะไรเงี้ยเห็นเป็นข่าวนะน่าจะจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไข่เนี่ยโอ้โหขึ้นมาทีกี่บาทอ่ะจาก2บาทไป7 8บาทอย่างเงี้ยนี่ก็ว่ากันนะเห็นข่าวกันนะวันนี้พี่ก็ไปแมคโครมาโอ้โหคนก็ไปซื้อของกันเนาะซื้อของคืออะไรกัน
1: ใช่คือพอมีการเตือนจากกรมอุตุรอบนึงเนี่ยเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะสนุกแล้วก็ไปเตรียมของกันอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะระหว่างวันที่4คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะใครที่อยู่ริมเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยน้ำจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะบ่าไหลเข้าท่วมจังหวัดก่อนที่จะลงสู่ทะเลนะคะปทุมนนทบุรีเนี่ยที่พี่หมออยู่ก็ใช่นะสุพรรณการกรุงเทพนี่นะคะโอ้มันระบายยากกันมากเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะ
0: ตอนนี้พี่ก็ไปทำบุญพี่ไปทำบุญที่วัดป่าสุขพอดีหลวงพี่ที่ทำบุญประจำเนี่ยท่านก็บ้านก็อยู่ที่อ่างทองติดแม่น้ำน้อยท่านก็น้ำก็ขึ้นเยอะอยู่เนี่ยปีนี้ขึ้นเยอะกว่าปีที่แล้วก็อย่างนี้นู่นคืออะไรคือจริงๆแล้วประเทศไทยเราอ่ะนะเราถ้าจะมองกันก็มันจะมีสายน้ำอ่ะมันต้องเชื่อมโยงกันมานะตั้งแต่ภาคเหนือนะภาคกลางสู่ไปลงแม่ลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปทะเลอย่างเงี้ย แต่ทีนี้ในตลาดการจริงๆเนี่ยเราก็มองว่าโอ้โห

0: นี้ก็แล้วบ้านมังไอประเทศไอแผ่นดินเนี่ยพื้นดินก็ชุดตรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วก็อย่างที่เห็นนะความเจริญเนี่ยที่เขาบอกว่ามันต้องเอาพื้นที่ที่ควรจะมีน้ำอาศัยอะแต่กลายเป็นไปถมให้ไปทำไปขันไปกว้างไปกั้นอะไรเงี้ยน้องก็เลยทำให้น้ำไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันน้องน้ำก็กัดแกก็ไปตอกแจกไปมันก็ล้นลิงล้นคลองก็เข้าบ้านอยู่ดี
1: อ่ะ
0: เข้าบ้านอยู่ดี
1: นี่แหละก็สู้ๆนะให้กำลังใจกันนี่แหละกันเองนะคะให้ทุกคนสู้ต่อไปเดือนหน้าสู้ต่อไปนะคะกับเรื่องนี้ก่อนจะพักชวนพี่หมอคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นนะคือตอนนี้เขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยค่าของชีพมันสูงมากบางทีลูกบางครอบครัวเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แยกเรือนออกไปเหมือนฝรั่งนะญี่ปุ่นกับไทยก็คล้ายกันพ่อแม่ลูกก็ยังอยู่ด้วยกันนะพี่หมอแต่ว่าครอบครัวนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยลูกสาววัย36ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยอายุ60กว่าแล้วนะคะนางสาวมิซากินี่เป็นข่าวเลยนะมิซากิเป็นพนักงานสัญญาจ้างอยู่ในกรุงโตเกียวและรับเงินเดือนก็ถ้าคุณเป็นเงินไทยก็ 40,000 กว่าบาทแสน 180,000 เยนก็เป็นแค่ 40,000 กว่าเธอก็บอกว่ารายได้แค่นี้จะออกไปอยู่ห้องคนเดียวคงไม่รอดเดี๋ยวจะค่าเช่าบ้านบ้างค่านู่นค่านี่ก็เลยเลือกที่จะอยู่กับพ่อแม่บ้านหลังเดิมก็อาจจะช่วยค่าใช้จ่ายให้แม่สักเดือนละประมาณ 7-8,000 นะก็งานส่วนใหญ่ก็ยังให้แม่เป็นคนจัดการนะคะเธอก็บอกว่าปัจจุบันเนี้ยก็ไม่คิดจะมีครอบครัวหรอก36ปีแล้วก็ตามนะคะแต่เธอใช้เงินส่วนใหญ่ทุ่มไปกับตามกรีดบรรดาไอดอลที่เป็นผู้ชายก็คือชอบแบบศิลปินชายที่เธอชอบไปแสดงคอนเสิร์ตไปแล้วที่ไหนเธอก็ตามไปดูอย่างมีความสุขนะแต่แล้ววันหนึ่งเธอบอกว่าความสุขของเธอที่อยู่มา36ปีเนี่ยมันพังลงโดยที่เธอช็อกมากก็บอกว่าได้ยินเสียงพ่อกับแม่เนี่ยมีอะไรกันแล้วเธอรู้สึกว่าเธอด่าแม่เลยคือหลุดปากไปว่าอายุขนาดนี้แล้วจะมาทำอะไรแบบนี้มันน่าขยะขยแงเธอรับไม่ได้เธอบอกว่าทำไมแม่ไม่อายเธอบ้างเราไม่ขอโทษเธออะไรเงี้ยแต่คนเป็นแม่บอกว่าเอ้าก็คือนี่แหละก็คือมันเป็นความรักอะไรประมาณนี้คือแม่ก็ยื่นคำขาดบอกถ้าลูกทนไม่ไหวก็คือต้องออกไปอยู่ข้างนอกคือที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่เธอมาเขียนฟ้องสังคมในโซเชียลมีเดียว่าสรุปแล้วระหว่างพ่อแม่กับลูกอายุ36เนี่ยใครผิดใครถูกเรื่องนี้พี่หม
0: อเอาที่จริงนะถ้าเราไปมองถึงเรื่องของถ้ามันจะแยกออกไปเป็นประเด็นก็เรื่องของเอาคนอายุแค่เท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะแม่เขาเนี่ย
1: 60 กว่า 60 กว่าทั้งคู่ค่ะ
0: อืมครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนี่ครับ
1: ก็นั่นสิคะ
0: นะฮะแม่ก็ไม่ได้มีความผิดนะฮะแล้วก็ถือว่าคู่สามีภรรยาในเวลาเขาอยู่ด้วยกันนี่นะฮะยิ่งอายุมากนะที่เขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ในทางเพศเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ได้ไปแบบชั่วอายุไขนะโดยเฉพาะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยแล้วยิ่งนะเราก็ต้องมองไปในมุมบวกนะครับว่าอายุยิ่งสูงอายุนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีสัมพันธ์ทางเรื่องของเรื่องเพศนี่นะเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คู่รักอะนะคู่สามีภรรยาเนี่ยมันมีคนที่จะทำให้มีความก็เรียกว่ามีความสุขกับ
1: สัมพันธ์ที่ดี
0: ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับในนี้ก็จะพูดตรงนี้ก็คืออย่างกับไอ้อย่างกับอาจารย์เจกนัสิรินี่ท่านเป็นพูดง่ายว่าท่านเป็นคนที่มันกับเป็นคนนะครับคนคิดวิธีการทำอย่างไรให้อายุยืนใช่ไห
1: ม
0: แล้วโดยปราศจากโรคอะไรทั้งหลายก็ไปมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะโดยประเด็นหลังเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องเพศเนี่ยเพราะว่าขนาดที่

0: ลูกสาวเนี่ยก็บอกลูกสาวก็มีอยู่มีอยู่คู่สองคู่นี่แหละที่ลูกแกมีลูกสาวสองสามคนแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะที่เข้าใจพ่อมากเลยทั้งที่แม่เสียไปแล้วด้วยซ้ำไปนะบอกว่าคือเขาจะต้องหาผู้หญิงบริการไหมเนี่ยให้พ่อมาดูแลพ่อนะมาดูแลมาไปซื้อผู้ชายซื้อผู้หญิงที่เขาน้องบริการที่ให้บริการทางนี้นะให้มาดูแลโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้แกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านให้ฟังนะในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของมันก็เรื่องของวัฒนธรรมกันนะการแสดงออกของความรักเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะผู้หญิงลูกสาวทางเนี้ยที่เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ยังมีอะไรกันอีกอายุขนาดนี้แล้วนี่แสดงว่า
1: ค่ะ
0: นี่ว่ามันจิตใจเขาแคบนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าแทนที่จะสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะเพียงแต่ว่าอะไรสิ่งนี้ครับการที่ผู้พ่อพ่อแม่นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเวลาจะมีอะไรกันอะไรต่ออะไรต้องมีเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็น privacy เป็นแบบมันต้องมิดชิดต้องไม่ให้อะไรต่ออะไรแสดงออกในลักษณะที่ไม่สุภาพอะไรเงี้ยอันนี้ก็ในแง่นั้นนะในแง่นี้ถ้าไปทำอะไรที่มันแสดงออกแบบนั้นนะแน่นอนครับมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นภาพลักษณ์ทำให้ถ้าเป็นขนาดนั้นนะลูกก็อาจจะวุ่นวายอะไรได้แต่ว่าต้องมีวิธีแก้นะอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าแม่ก็บอกว่าถ้าหากว่าพักอยู่ไม่ไหวก็ต้องให้ยังไงนะเพราะว่าอะไรนะ
1: แล้วก็คือว่าต้องไปอาศัยอยู่เองเพราะว่าทุกบ้านนี้ก็มีพี่น้องสองคนถึงสามคนเนี่ยบวกคนอื่นก็ไปอยู่นอกบ้านหมดแล้วแยกตัวไปหมดแล้วเหลือแต่คนเนี้ยเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้เคยได้ยินอยู่เหมือนกันที่ก็เคยได้ยินอยู่นะแล้วก็ถ้าเราจะไปมองนะว่าคือความขัดแย้งในครอบครัวไอ้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะทุกท่านเมื่อกี้เราเปิดเรื่องของความรักนะครับจริงๆความรักมันก็นะพี่ก็ฟังพี่ชอบนะเพลงเนี้ยแต่ว่าเวลาเราฟังเพลงอย่างที่ไปเมื่อกี้มันเวลาเราจะดูความหมายนี่ค่อนข้างจะฟังเป็นศัพท์เป็นค่อนข้างจะเขาเรียกว่าสื่อแบบต้องฟังดีๆถึงจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถึงเรื่องของความรักนะก็หมายถึงว่ามันมีหลายมิติมากๆเลยของเรื่องของความรักใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรักที่จริงเรื่องของความรักมันเป็นสิ่งที่ก็เรียกอะไรอ่ะมันต้องรักอ่ะนะครอบครัวมันจะอยู่ด้วยกันไม่มีความรักมันก็
1: ใช่มันต้องอยู่ได้ด้วยความรักอ่ะถ้าอยู่แบบหมางเมินไม่คุยไม่พูดไม่จาต่างคนต่างอยู่คนละมุมมันก็ไม่ใช่ครอบครัวนะพี่หมอเนาะ
0: ใ
1: ช่ไหมคะ
0: เมื่อบทเพลงเมื่อกี้นี้พี่ก็มองเอ๊ะเพลงแบบเนี้ยคล้ายๆว่าละเขาเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนะคือสมัยเนี้ยเราเห็นนะว่าบางคนโอ้รักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยรักในจินตนาการรักในเรื่องของคิดกันไปจนกระทั่งบางครั้งเราเห็นไหมมันก็โอ้ยตอนนี้ในรูปสวยมากเลยพอเจอหน้าโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนั้นแต่อย่างเงี้ยเพลงแบบที่น่าเพลงแบบเมื่อกี้นี่น่ารักใช่ไหมโอ้ยที่ตัวมาเจอแล้วขนาดนี้ใช่ไหมพี่ก็บอกมันความหมายดี
1: ถ้างั้นว่าแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเพลงหนึ่งนะอีกเพลงหนึ่งที่พี่หมอเตรียมไว้นะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้เลยเดี๋ยวฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายมีจดหมายรออยู่ฉบับด้วยนะคะฉบับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวรอค่ะพี่หมอจะตอบให้สักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: โอ้โหสลักจิตเลยนะคะเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่หมอเลือกให้นะคะไปเข้ากับคำถามเดี๋ยวนะกี่ข้อเนี่ยโอ้หกข้อวันนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าตอบไม่หมดนะได้สักสองข้อก็ยังดีแล้วพี่หมอนะก
1: ็
0: เป็นน้องเดี๋ยวนะอายุเท่าไหร่แล้วกันเนี่ยอายุ24ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: มีปัญหาเรื่องเพศศึกษาจะถามนะคะและน่าจะมีประโยชน์กับผู้อื่นบ้างตามสมควรนะคะพี่หมอนพรมีความคิดเห็นอย่างไรคะต่อการที่คู่รักมีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานหมายถึงว่าทั้งการที่มีอะไรกันบ้างและการได้เสียกันจริงๆของคำวิจารณ์ทุกๆด้านของคุณหมอนะคะตรงๆอย่างนี้เลย
1: โอ้ข้อเดียวนี่ก่อนละมั้งเนี่ย
0: ข้อเดียวก่อนค่ะ
1: ในยุค
0: น
1: ี้นี่แหละครับที่เราก็พูดถึงเรื่องของความรักน้องสไลด์เพื่อเพลงเรามีรักๆเนาะเพลงแรกเป็นเพลงของความรักเป็นเพลงความรักนี่เพื่อมันที่เราบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยโดยเฉพาะคนที่รักกันชอบกันเนี่ยโดยเฉพาะรักในคู่สามีเรียกรักต่างวัยที่ว่ารักรักในเรื่องของเหมือนกับในเชิงคู่รักนี่แหละนะฮะแต่หรือจะเป็นเพศเดียวกันก็มีนะเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อเป็นความรักแล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายๆมิติความรักต้องมีความผูกพันมีความเจ็บปวดมีอะไรสารพัดในรสของความรักเขาเนาะแต่ว่าเรื่องของสามข้อถามหนึ่งเรื่องความรักอะเรื่องมันจะเกี่ยวโยงเป็นเรื่องของมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายอะไรที่เขาบอกเสมอว่าการอยู่ใกล้กันในใกล้ชิดกันเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าสู่วัยเนี่ยก็เราเป็นแรงขับหรือเป็นแรงผลักของธรรมชาติคือจากฮอร์โมนเพศฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายนี่นะมันก็เคยตามมาเกิดบางคนมาเจอด้วยกันเนี่ยโอ้บื้อว้ามีความสุขนะก็อยากอยู่ใกล้อะไรเนี้ยนะแต่ทีนี้ที่สมัยโบราณนี่บอกรักนวลสงวนตัวไม่ให้เขาเรียกอะไรนะไม่ให้จับมือถือแขนในเนี้ยอันนี้ถ้าถามว่ามันผิดไหมนะเรื่องเนี้ยมันนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้เราก็เรียกว่ามันคนถ้าเกิดคบกันรักกันชอบกันอ่ะมันก็ต้องมันยากนะที่จะห้ามไม่ให้มันแตะต้องเนื้อตัวกันอะไรหรืออะไรด้วยกันเนี่ยนะฉะนั้นถามว่าในเมื่อมันอยู่ใกล้ชิดกันอ่ะเนื้อมันจะต้องมีการสัมผัสกันนะอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็ต้องมีโอกาสที่จะไปถึงขั้นก้าวไปสู่แบบมีการมีเพศสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบอันนี้ถามว่าถูกไม่ถูก
0: ซึ่ง
1: เราก็ต้องพูดถึงอย่างนี้นุ้ยใส่ว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยเราแล้วเราถือว่าเราไม่ได้นะครับแล้วก็มักจะเตือนเสมอว่าแต่ผู้ชายเองก็ต้องมีน่าจะให้เกียรติผู้หญิงที่ตอนนี้เราก็พูดแบบโบราณหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมายว่าผู้หญิงเองเราก็ต้องนึกถึงว่าถ้าเกิดเราเพียงทำไปนะครับเกิดไปได้เสียไปถึงท่านเสียพลักเสียและเสียตัวกันเนี่ยนะแต่เวลาบอลข้างหน้านี่เราไม่รู้จะมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือเปล่า แต่ว่ามันเป็นรอยด่างพร้อยนะครับเหมือนกับก็เรียกว่ามีแผลแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ผู้หญิงนั้นอาจจะมีความขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็พูดง่ายความเสียหายมันเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็แล้วกันทั้งสิ้นเลยนะแต่จะถามว่าไอ้มันขึ้นกับว่าตามใจได้ไหมและแต่บางคู่นี่เขาถือว่าเขาบอกเขาให้คำมั่นสัญญาว่านะสมมติว่าจะมีอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะต้องรับผิดชอบมาในฝ่ายชายเนาะรับผิดชอบแล้วก็มีความรักมันก็ต้องมีความ

0: ความผูกพันพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนคือส่วนใหญ่คนที่จะแต่งงานกันก็ต้องมีการวางแผนก่อนตกลงพงใจแล้วต้องวางแผนว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องไปสร้างอนาคตอะไรเงี้ยอันนี้วันข้างหน้าแต่ถามว่าอย่างเงี้ยผิดไหมเนี่ยมันก็แต่ว่าไปมันก็ผิดแต่นะมันก็ผิดถ้าถามพี่พี่ควรจะดูแลใจกันไปก่อนอะไรก็อะไรกันนะให้มันถึงเวลา
1: ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันใช่ไหมครับเธอถามไปถึงขนาดที่ว่าเวลาผู้ชายเขามีอารมณ์ทางเพศสูงๆและมีความต้องการเนี่ยเขาใช้วิธีสำเร็จด้วยตัวเองแต่ไม่ถึงสุดยอดเขาก็จะหมดความพยายามไปเองการกระทำแบบนี้ถือว่าอันตรายต่อเขาตัวเขาไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมีวิธีไหนที่ทำให้เขาสามารถถึงจุดได้ค่ะพี่หมอตอนนี้ข้อสองแล้วนะคะ
0: ก็เรื่องของอารมณ์ทางเพศของผู้ชายคือผู้ชายนี่สังเกตง่ายไงเพราะแล้วเขามีอารมณ์ขึ้นมาแต่ผมก็จะต้องแข็งแรงขึ้นมาโดยเฉพาะหนุ่มๆนี่มันจะแข็งแรงตึงขังขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้การที่จะถูกระบายออกอ่ะนะมันก็มีไม่กี่ทางเองนะหนึ่งก็อาจจะต้องช่วยตัวเองนี่แหละนะครับอันที่สองนะครับก็เรียกว่าก็เรียกยังไงอ่ะมันต้องมีเพศสัมพันธ์อ่ะนะอันที่สามก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าลดสิ่งร้าวที่จะมาไปสนับสนุนให้มันเกิดอารมณ์มากขึ้นแต่ถามว่าทำอย่างไรที่เขาบอกทำไงก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะคืออันนี้เป็นข้ออ้างอันหนึ่งนะอันนี้ต้องเตือนไว้เลยว่าผู้ชายผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจว่าเพราะผู้ชายเวลาเขามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยเขาบอกว่าเวลาถ้าเขาไม่ถึงจุดยอดนี่เขาจะไม่มีการหลั่งนี่ก็ทำให้เขาอ่ะมีปัญหานะครับอาจจะมีปวดตามลูกอันท้ามีอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติอ่ะเพราะผู้ชายเนี่ยมันต้องเวลาแข็งคอแล้วมันต้องมีการหลั่งมันถึงได้มีการ
1: ผ่อ
0: นคลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่ายังไงบางทีผู้หญิงบางคนก็เอาใจถึงเอาเธอไม่ไหวก็เดี๋ยวอาจจะมีช่วยตัวเองอาจจะช่วยให้เพื่อที่จะให้มันมีการสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อย่าเพิ่งให้มันล่วงล้ำเข้าไปอะไรเงี้ยนะถ้าถามมันนะแต่เรายังไม่พร้อมก็ประมาณนั้นนะครับ
1: มีวิธีป้องกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็สั้นๆนิดนึงผู้ชายสมัยนี้ยังแคร์ต่อเรื่องของพรหมจารีของผู้หญิงมากไหมแค่ไหนการร่วมโดยการใช้นิ้วสามารถทำให้เยื่อบุพรหมจารีฉีกขาดได้ไหมคะ
0: ครับเรื่องของพรหมจารีนะครับความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ส่วนใหญ่ผู้ชายก็พูดง่ายว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเมื่อหลายๆปีที่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนนะคืออะไรอยู่ที่บางคนยังเกี่ยวตามล่าของแบบยังไงก็แล้วแต่เขาบอกถ้าเกิดก็จะแต่งงานกับผู้หญิงผู้หญิงมันก็ต้องถือว่าต้องเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์อะไรอย่างนี
1: ้
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันนะฮะแต่ว่าคือที่จริงในเรื่องความบริสุทธิ์ในสุดของผู้หญิงมันไม่ใช่ได้วัดด้วยว่าบางครั้งถึงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็อาจจะมีโอกาสที่จะเยื่อพรหมจรีนี้ฉีกขาดได้อยู่แล้วนะครับ
1: นะฮะเป็นไปได
0: ้แล้วก็การช่วยตัวเองก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีการตดใส่อะไรเข้าไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้ฉีกขาดได้เหมือนกันนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะข้อที่4 5และ6สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะสำหรับน้องอายุ24นะคะมีคำถามเยอะเนอะนี่ก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะถามได้เนาะอะไรที่เราไม่รู้ยังไม่กระจ่างก็ถามได้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เธอบอกด้วยนะคะพี่หมอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็ให้เบอร์ด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของนี่นะคะการไปที่คลินิกไปหาพี่หมอโดยตรงนะคะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรในช่วง6วันนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: อ๋อครับนะครับที่จริงช่วงนี้ก็ที่คลินิกที่รามอินทราเนาะก็ยังมีย ังมีเรียกว่าให้การบริการนะเรื่องการปรึกษาโดยเฉพาะด้านการแก้อาการต่างๆนะเกี่ยวกับการเช่นการแก้อาการทั้งหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตการหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข่าเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีการประคบมีอบประคบนวดแก้อาการนะครับโดยหมอผู้เชี่ยวชาญอันนี้เบอร์นะครับต้องเสียศูนย์เก้าเจ็ด135-9188 097-135-9188 นะครับก็ว่า

0: ว่ามีอะไรที่จะไปใช้บริการก็เชิญไปที่นั่นนะฮะหรือถ้าเป็นการส่วนตัวของพี่ก็เบอร์0814089809ครับเบอร์นี้ก็โทรได้ครับ
1: ติดต่อได้เลยนะคะกว่าที่เราจะ

0: แน่นท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
4: บรูเรอร์

0: นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยเงื่อนขายกว่า300ล้านสอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมสองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
3: โอ้
4: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองห

0: เติมทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับ

0: คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @med107 หรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานน้ำ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ทุกชาติจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: 100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: ได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ร่วมดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวแบบมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: มขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบไหมชอบไหมชอบมาก3-4-24-35สูงร้อยกว่าและชอบไหมชอบไหมชอบมากชอบมากรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบไหมชอบไหมชอบมาก3-4-24-35สูงร้อยกว่าและชอบไหมชอบไหมชอบมากชอบมากชอบมาก

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ไปกับแผลหัวเสียแล้วจะรู้จำคืนนี้เราเพื่อนกับตันย่างทุกวัน

วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี้ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำมาหากินก็เป็นเหตุใหญ่และบางครั้งเมื่อทำมาหากินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ก็กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงภูเขานะครับ

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ครับคุณครับเมื่อกี้สนุกดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ทราบว่าจะขอไลน์เผื่อไว้คุยกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

ค่ะแล้วเนาะวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่หลายคนบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาดูซิหน้าบ้านเอ้ายังเหมือนเดิมน้ำยังเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านพี่ๆน้องๆแถวร่มเกล้านะคะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่ยังหนักอยู่นะคะยังต้องรับมือกับน้ำท่วมบ้านเรือนก็ยังสาหัสอยู่ณขณะนี้นะคะลาดกระบังด้วยค่ะลาดกระบังร่มเกล้านะคะตอนนี้ หลายครอบครัวก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงมาหลายวันแล้วนะคะที่นั่นเป็นศูนย์อพยพอย่างเป็นทางการนะคะก็คือหอประชุมเจ้าพญาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะคะที่ชาวร่มเกล้าลาดกระบังนะคะไปอาศัยอยู่นะคะหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะในเคหะร่มเกล้าเนี่ยบางจุดนั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะส่งผลให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากคนก็เลยกลับไปบ้านของตัวเองไม่ได้คือกลับได้แต่ว่าไม่รู้จะไปอยู่ยังไงน้ำยังคงท่วมขังอยู่เพราะตั้งแต่กี่วันแล้วนะคะอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยน้ำยังไม่ระบายระบายก็วันละนิดวันละหน่อยนะคะไอ้ส่วนน้ำที่ขังอยู่ก็เน่าค่ะเน่า 100% แล้วแล้วก็จำเป็นต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวรอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยก็ไม่สามารถเก็บของได้ทันบางรายก็เสียหายจากร้านค้าทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านนะคะมูลค่าสูงถึงหลักล้านเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของแล้วก็เป็นจุดประสานงานที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมช่วยเหลือกันที่ศูนย์พักพิงที่ว่านี้นะคะแล้วก็ศูนย์รับบริจาคด้วยมีทหารจิตอาสานะคะไปอำนวยความสะดวกในการอพยพขนย้ายสิ่งของแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยนะคะนี่ค่ะก็บางคนบอกว่าโอ้โหอยู่กันมานานมากไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคะไม่เคยเจอสถานการณ์รุนแรงแบบนี้มาก่อนนะคะเข้าของเครื่องใช้นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้นะคะมันพังเสียหายไปหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะขอเยียวยากันได้ยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะคะแน่นอนก็ขาดรายได้เนาะน้ำท่วมไปทำงานไม่ได้ก็ต้องขาดรายได้นะคะบางคนเนี่ย ทำงานรายวันรับจ้างรายวันก็ยังไม่ได้ไปทำงานที่ทำงานก็น้ำท่วมด้วยอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วกว่านี้โอ้ตอนนี้ก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะเร็วกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเสียใจอยู่นิดเดียวเองว่าเตรียมตัวไม่ทันอพยพไม่ทันนะทรัพย์สินเสียหายรายได้ก็หดไม่มีเครียดนะคะนอนไม่หลับแน่นอนการไปอยู่ศูนย์พักพิงถึงแม้ว่าจะมีอาหารครบ3มื้อมีเพื่อนที่ประสบชะตาเดียวกันอยู่กันเยอะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันไม่สามารถที่จะคลายความทุกข์ใจได้นะคะเครียดนอนไม่หลับจริงๆนะคะก็เข้าใจนะคะใครจะระบายก็โทรมานะคะจะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ022481366นะคะเราก็จะเป็นศูนย์กลางพร้อมที่จะประสานบอกกล่าวเนี่ยแนวทางบางคนนี่หนักสุดมากนะคะหนักนะคือเครียดเรื่องอื่นด้วยเนาะแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าใจมากนะแล้ววันนี้ก็ยิ่งหนักเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะ5 6 7 3วันนี้จะมีลักษณะคือฝนตกฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็

มาแล้วมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะ5 นาฬิกา 11 นาทีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะสวัสดียามเช้าวันที่

0: จะมีผลกระทบในช่วงเวลาวันที่5กับ6เนี่ยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคอีสานยินดีด้วยค่ะฝนจะลดลงแต่ไม่ใช่ไม่ตกนะคะฝนจะลดลงสำหรับภาคอีสานวันนี้และพรุ่งนี้ส่วนวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้ฝนจะตกหนักนะคะเนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาคุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนก็จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะอันนี้ก็เป็นการประกาศเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังอันตรายนะจากฝนฟ้าแล้วก็ลมนะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะไอ้เรื่องการเตือนว่าให้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยคงจะไม่ต้องเตือนแล้วเนาะถึงเวลานี้แล้วบางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรจะเก็บแล้วนะคะเก็บไม่ไหวแล้วก็ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะหมายถึงคลื่นลมแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีช่วงฝนตกเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนี่เตือนชาวเรือด้วยนะตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยเรามาระวังอยู่เรื่องการเดินเรือในช่วงที่มีฝนตกหนักๆ นะคะอันนี้5 6 7นะคะส่วนวันที่9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกนะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะวันนี้ที่จะหนักมากก็คือกำแพงเพชรกับสุโขทัยนะคะอันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุจังหวัดให้เลยค่ะวันนี้สองจังหวัดที่จะหนักมากกำแพงเพชรและสุโขทัยที่หนักธรรมดาภาคเหนือก็จังหวัดที่เหลือนั่นแหละค่ะแล้วก็ภาคอีสานเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะส่วนภาคกลางมันเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะที่ฝนจะตกแล้วก็ภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะจนถึงกระบี่ตรังสตูลภูเก็ตนะคะอันนี้ก็จะตกหนักอยู่เนาะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไม่ต้องพูดถึงนั้นตกอยู่แล้วนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะที่บอกเลยว่าหนักสุดเลยค่ะสำหรับสถานการณ์แบบนี้กลับไปที่กรุงเทพสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะการก่อติดสถานการณ์การพร่องน้ำที่จะรับมือฝนระลอกใหม่ในวันนี้นี่นะคะโอ้โหดูดไม่ไหวสูบไม่ไหวแล้วนะท่อซิ่งด้ง
1: ครับพี่ศรีสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับ
0: คือท่อซิ่งพญานาคเนี่ยก็ทำงานเต็มที่นะคะซิ่งไม่ไหวไม่ลดจ้ะเอาจริงๆลาดกระบังล่มเก้าค่ะซิ่งกันยังไง
1: ครับผมยังอ่วมเลยนะพี่นะลาดกระบังเนี่ยยังอ่วมนะ
0: อ่วมค่ะลาดกระบังล่มเก้าอ่วมก็ชาวบ้านเครียดทุกข์ใจมากก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงว่าให้น้ำมันไปเร็วๆมันไม่ไปนะคะการท่องน้ำไม่ไปเลยเนาะแปลกมากเนาะคือเอาสมมติวันนี้นะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยพอที่จะบรรเทาได้บ้างแต่พอดูพยากรณ์อากาศเมื่อกี้ที่กรมอุตุประกาศเนี่ยเขาฝนจะหนักอีกแล้วค่ะ
1: โอ้โหก็เมื่อวานประเวศพัฒนาการนะครับลาดกระบังนั้นแล้วฝนตกลงมาอีกนะพี่ตอนบ่ายนะฮะตกแบบตกบนใจคอไม่ดีเลยนะพี่ว่า
0: ใช
1: ่น้ำขึ้นบางจุดเลยนะโอ้โห
0: ไม่ลืมหูลืมตาเลยเมื่อวานตอนเย็น
1: โอ้โห
0: คร
1: ับผม
0: นะคะนั่นแหละก็เลยแต่ก็ถ้ามองในมุมบ้านคนที่แบบน้ำเน่าแล้วนะคะโอเคเอาน้ำใหม่มาบ้างก็ดีเนาะน้ำใหม
1: ่
0: ตกลงมาบ้างก็ดีน้ำเก่าก็จะได้ระบายไปไหนก็ช่างมันอ่ะ
1: มัน
0: อะไรอย่าง

0: ไปรวมกันเลยเนี่ยพี
1: ่มันรวมกันไปหมดแล้วตอนน
0: ี้
1: นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ใช่รวมกันหมดแล้วนะคะเมื่อวานเราเห็นภาพภาพนึงนะช่างภาพเนี่ยเขาตั้งใจถ่ายมากเลยเป็นภาพที่คุณป้าสองคนนะอันนี้ไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพนะพายเรือบนเรือที่มีถังแก๊สกับเครื่องใช้นิดๆหน่อยๆค่ะพายเอาถังแก๊สไปไหนกันก็ไม่รู้คนนึงใส่หมวกคนนึงไม่ได้ใส่หมวกแล้วอากาศข้างบนน่ะมันร้อนแต่ว่าพายเรือน้ำท่วมอ่ะแล้วหน้าตาทั้งสองคนนะคะคือบรรยายภาพได้แบบเห็นภาพจริงๆว่าทุกข์ระทมมากนะลุง
0: ครับ
1: เออซึ่งภาพนี้พอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าที่สองป้าเนี่ยกินข้าวหรือยังพายเรือจะไปไหนกันนะเอาถังแก๊สไปไหนเนี่ยลุงไม่รู้ว่าเออคือสภาพแต่ละหมู่บ้านนะแต่ละชุมชนนะถ้าเจอภาพอย่างนี้นะเราเห็นก็กดทูเหมือนกันนะ
0: โอ้คือการแบกถังแก๊สออกไปนี่เนาะคือทุกทีเราจะแบบโทรเรียกให้แก๊สมาส่งใช
1: ่ไ
0: หม
1: ไม่ได
0: ้ถ้าในภาวะปกติ
1: ถ้าช่วงปกติถูกต้องเลยค่ะถังแก๊สมาส่งหน่อยแต่ว่าในยามนี้แล้วคิดดูคนแก่สองคนซึ่งเป็นผู้หญิงอะแบกถังแก๊สขึ้นเรือ นะคะแล้วก็พายจุดหมายปลายทางไม่รู้ขาไปหรือขากลับหรือยังไงไม่ทราบแต่ว่าดูจากสีหน้าเนาะก็รู้สึกว่าทุกข์มากเครียดจริงๆค่ะ
0: หรืออีตอนเอา
1: เห็น
0: เอาถังแก๊สเต็มๆลงเพื่อที่จะเอากลับไปแถวเตาแก๊สเนี่ยจะยกมันยังไง
1: นั่นสิมันเป็นภาพที่แบบโอ้โหทุกข์มากเนาะอย่างที่ชัยนาทอ่ะทุกปีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปชัยนาทบ่อยนะมีญาติทำงานอยู่ที่ที่ชัยนาทเนาะก็ไปทุกปีเราก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยมาอาศัยอยู่บนถนนในน้องโลกนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือมากางเต็นท์อยู่เลยค่ะอยู่กันเป็นหลายเดือนนะจนกว่าน้ำจะลดอ่ะแล้วก็ชัยนาทก็เป็นอย่างนี้ทุกปีโดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยานะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ย นั่งเรือสัญจรเข้าไปบ้านเรือนถูกน้ำทะลักเข้าไปท่วมเนี่ยต่ำสุดก็ประมาณครึ่งเมตรจนถึงเมตร20เมตร30ก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นนะคะแล้วเมื่อวานนักข่าวก็ลงพื้นที่นะคะของข่าวสดนี่แหละไปเจอคุณยายสมพงษ์อายุ78คุณยายไม่มีเรือแกถือขวดน้ำปลาลุยน้ำลึกระดับกกก็ประมาณเมตรกว่าเนาะด้วยท่าทางเหนื่อยหอบนี่เขาอธิบายอย่างนี้เนาะคล้ายจะหมดแรงเพื่อไปขอแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้านเอามาปรุงอาหารที่บ้านตัวเองเพราะว่ายายไม่มีเรือยายก็บอกกับนักข่าวด้วยเสียงอินโดยว่าปกติยายไม่ค่อยออกไปไหนหรอกเพราะมีโรคประจำตัวทั้งความดันทั้งไขมันทั้งหัวใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่คล่องไม่สะดวกแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็มันไม่มีน้ำปลาน่ะยายก็ถือขวดน้ำปลาไปเพื่ออะไรเพื่อจะไปแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านไม่มีเรือค่ะแล้วก็ท่วมมาหลายวันแล้วนะคือตั้งแต่ท่วมมาจนถึงเมื่อวานนี้ยายบอกว่ายังไม่เคยได้รับสิ่งของหรือถุงยังชีพใดๆมีเพียงแค่ได้ข่าวว่าเขาจะมาแจกน้ำดื่มบ้านละหนึ่งแพ็คแต่แค่ได้ข่าวว่ายังไม่มาย
0: ังไม
1: ่
0: มา
1: น้ำหนึ่งแพ็คก็ยังไม่มีแล้วก็เมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวก็เลยตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินลุยน้ำออกมาสักประมาณ50เมตรเพื่อมาซื้อน้ำปลาหรือแบ่งปันก็ได้เอาไปทำอะไรไปผัดมะละกอค่ะน้องลุงไอ้มะละกอต้นนั้นก็กำลังจะเน่าตายจากน้ำท่วมเหมือนกันแม้จะเหนื่อยจนคิดในใจว่าเอาวะตายเป็นตาย เพื่ ไปเอาน้ำปลาแกบอกว่าเกลือน่ะมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าน้ำปลาน้องลุง
0: ครับ
1: เวลาผัด
0: คุณยาย อยู่ที่ไหนนะพี่
1: อยู่ที่ชัยนาทค่ะอำเภอสัพพยาค่ะ
0: โอ้น้ำท่วมภาคกลางโอ้
1: ใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะหมู่ที่5ตำบลโพนางดับโพนางดำตกนะคะโพนางดำตกหมู่ที่5ค่ะจะมีคุณยายบ้านคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีแกมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วก็แกอยู่กับเจ้าบิ๊ก2ตัวเจ้าบิ๊ก1คนจะเรียกไงเจ้าบิ๊กหมาคู่ใจอ่ะ1ตัวอยู่กัน2คนนะคะ
0: ครับ
1: ลูกหลานนี่อพยพไปอยู่ริมถนนกันหมดแล้วแต่คุณยายนั้นเนี่ยยังอยู่ที่บ้านแล้วก็

0: ลอยคอไปแบ่งปันน้ำปลาจากเพื่อนบ้านมา
1: โอ้โหเนาะพี่เชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะจริงๆเวลาประสบกับน้ำท่วมต้องเป็นอย่างนี้กันอีกหลายครอบครัวเลยนะครับเนี่ย
0: แล้วทุกปีมีอย่างเงี้ยนะคะทุกปี
1: ครับผม
0: ก็แค่อธิบายเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โดยเฉพาะน้ำดื่มมันสำคัญมากเนาะแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงนะคิดดู
1: ใช่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่แบบอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามซอยอยู่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะคนที่แจกข้าวแจกของแล้วก็มาแต่เส้นหลักก็ความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงถ้าไม่ได้เรือดูน้ำออกมาไม่ได้ล่องเรือออกมาแบบนี้ครับ
0: ค่ะฝากนะคะเรือถ้ายังไงก็ถามผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะผู้ใหญ่บ้านก็จะรู้นะบ้านไหนมีใครอยู่กี่คนอยู่ยังไงอยู่กับใครเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเข้าไปมีน้ำอะไรก็ว่ากันไปมีสายจากคุณสักโคราชหนึ่งสายค่ะน้องลุง
1: รับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ลุงสักสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณ
1: ต
3: ี
1: คร
3: ับคุณลุง
1: ครับผมอยู่โคราชนะครับคุณลุง
3: ครับอยู่โคราชครับ
1: วันนี้มีเรื่องอะไรเล่าสู่กันฟังนะโคราชเป็นไงฮะ
3: ผมอยากถามหน่อยเรื่องบัตรประชาชนครับ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณลุง
3: มีบัตรประชาชนผมเรื่องสีแรกผมก็ได้เพราะเพื่อทบทวนสิทธิที่ธนาคารเป็นใครแต่เขาจะมีที่ไล่ใหม่อีกเรื่องนึงนะครับเขาต้องไปทบทวนใหม่ฝั่งครับ
1: ของ
3: ที่มีที่ล่านี่นะครับ
1: คุณลงไปแล้วลงไปแล้วผลเป็นไงบ้างฮะ
3: คือผมลงไปแล้วลงไปแล้วได้แล้วครับได้สี่เดือน
0: แล้วอ๋อได้ตรวจสอบแล้วว่าผ่านเรียบร้อยใช่ไหมคะ
3: ผ่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชุดใหม่นี่ก็ต้องไปตรวจสอบใหม่ไหมครับ
0: เช็คสิทธิ์เหรอ
3: ครับต้องไปตรวจสอบใหม่ไหมครับ
1: หมายถึงลงไปแล้วเราชื่อเราเคยรู้ว่าเราผ่านแล้วก็ไม่ต้องแล้วครับ
3: ถ้าผ
1: ่
3: านแล้วไม่ต้อง
0: ใช่
3: ไหมคร
0: ับ ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็จริงๆเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคุณลุงผ่านเกณฑ์รอบใหม
3: ่
0: ครับ
1: ค่ะแล้วเงินเข้าหรือยังครับคุณลุง
3: ผมยังไม่ได้ไปล็อกไปกดดูแล้ว
0: ยังไม่ไปดู
1: อ๋อแล้วอยากรู้ว่า
0: จะผ่านก็คือใช้สิทธิ์ได้แล้วค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่ง
3: ครับขอครับคุณโต๊ะอยากคุยมาถามแต่ถ้างั้นจะต้องไปกดเพิ่มครับถ้าคุณเพื่อจะให้เด็กที่ว่าไม่เกินวันที่15นะครับให้ชุดใหม่ใช่ไหมครับ
1: จะหนึ่งตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้วงเงินตามสิทธิ์แล้วนะครับ
3: คร
0: ับ ตามสิทธิ์นั้นเลยค่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ระหว่างผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดหรือผ่านแอปเป๋าตังค์คุณลุงมีแอปเป๋าตังค์
3: ไ
0: ห
3: ม
0: ไม่มีก็เหมือนเดิมค่ะ
1: ก็คือทุกทีเอาบัตรเอาบัตรไปซื้อของในร้านเลยใช่ไหมคุณลุง
3: ครับแล้วก็ครับกดแล้วครับผมได้ร้านตลอดแล้วคร
0: ับ อ๋อก็บัตรร้านไปซื้อของ
1: ร้านที่ไปซื้อนี่ไกลจากบ้านไหมครับ
3: ที่เอาของเหรอคร
1: ับ ที่เอาของใช่ครับ
3: ก็ประมาณสักกิโลนะคร
0: ับ อ๋อเดินไปได
1: ้ก็ต้อง
0: เดินไปได้
1: นะเอาชัวร์ก็เอาไปลองให้ที่ร้านเขาดูก่อนว่าเงินเราเข้ายังก็ได้ครับ
3: คร
1: ับ
3: เอาไปครับ
0: เราไม่ได้ไปใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับยังไม่ได
0: ้
3: ไปคร
0: ับไปเลยค่ะไปซื้อของเลยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะ
3: คร
0: ับ
1: ของที่ร้านพวกนี้แพงไหมคุณลุงแอบถามนิดนึงไม่เคยมีได้ยินมาบอกของพวกนี้แพงแพงกว่านะ
3: ขอบคุณมาก
1: แพงกว่าข้างนอกไหม
0: อ๋อค่ะคุณลุงอาจจะไม่ได้ยินไงน้องลุง
1: ไม่เป็นไรครับผม
0: เ
1: คยได้ยินว่ามันแพงกว่าข้างนอก
0: คุณล
1: ุ
0: งไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: คือถ้าดูจากข้อความหลายท่านบอกว่าคุณลุงต้องไปเยี่ยมตัวตนที่ธนาคารอีกรอบนึงเนี่ยน้องลุง
1: เออนะครับ
0: กับการ
1: ใช้
0: จ
1: ่
0: ายคร
1: ั
0: ้งแรกเลยนะคะใช่ก็ถ้าไม่ไปธนาคารก็เข้าแอปเป๋าตังค์แต่ว่าคุณลุงบอกแล้วว่าไม่มีมือถือเพราะฉะนั้นเผลอๆนี่คุณลุงต้องไปกรุงไทย
1: แล้วไปยืนยันที่ร้านเลยไม่ได้เลยฮะ
0: เพราะเราไม่น่าจะได้อะไรกันเนี่ย
1: เพราะไม่มีแอปใช่ไหม
0: ไม่มีแอปก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก็มีเวลานะคะ
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยงงมวลงงไปหมดทำไมต้องอะไรกี่รอบอ่ะไม่เข้าใจตรงเนี้ยถ้าผ่าน
1: ก็เหมือนเรากดยืนยันรับสิทธิ์เพื่อใช้นั่นต่อแล้วมั้งพี่เหมือนเราใช้ไทยพลัสเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ต้องการเข้ามายืนยันตัวตนคลิกนึงเนี่ย
0: นี่ไงเขาบอกว่าถ้าใครที่ได้รอบนี้รอบใหม่นี่นะคะให้ไปยืนยันตัวตนนะที่ธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่12มกราคมปีหน้าหรือถ้าไปธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ถึงวันที่14นี้อันนี้เฉพาะผู้มีบัตรรายใหม่นะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะนี่ค่ะ
1: รายใหม่แล้วถ้าลุงจะได้ก็เคยได้มาอยู่แล้วล่ะพี่ใช่ไหมฮะ
0: เคยได้มาอยู่แล้วก็บอกว่าให้ปกเนี่ยการเงินดูจนได้ที่แอปเป๋าตังและธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคม
1: ก็ต้องยืนยันใช่ไหมก็ต้องยืนยันอยู่
0: ต้องยืนยันต้องยืนยันส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็เข้าไปร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็กดยืนยันผ่านแอปเป๋าตังได้จนถึงวันที่15ค่ะยืนยันตัวตนกันไม่เลิกเวลา
1: เนาะค่ะต่อไปลุงศักดิ์ถ้าลุงศักดิ์ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้เมย์โทรบอกทีก็ได้
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวให้น้องเมย์รังไมค์โทรไปแจ้งคุณลุงทีว่าขออภัยต้องไปยืนยันตัวตนที่แบงก์ก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินเพื่อซื้อสินค้าก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็ก็ได้นี้ด้วยนี่รอบนี้รอบสุดท้ายที่ได้ไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยนะคะ
1: ยังได้ทัน
0: ก็โอนให้อีกรอบนึงอ่ะอันนี้ก็ได้อยู่รอบสุดท้ายนะคะยังได้อยู่ยืนยันในกระเป๋าตังค์แล้วก็ยังต้องไปนี่ใช่แล้วคุณดุงเขาไม่มีกระเป๋าตังค์ก็ต้องไปอยู่ดีนะคะโอ้แล้วก็คุณคนสันโดษบอกว่าน้องได้บัตรคนจนแล้วนะคะแม่นะให้ยินดีใช่ไหมคะหรือยังไง
1: ยังก็ถือว่ายังดีก็ถือว่ายังด
0: ีได้แสดงความยินดีเหรอพี่คนสันโดษยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะได้แล้วค่ะอย่างนี้เหรอคะน้องยินดีด้วยเหรอคะโอ้ยตายก็ลองไปคุณลุงถ้าบ้านถ้าร้านค้าอยู่ไม่ไกลอ่ะลองไปซื้อของก่อนก็ได้เนาะรู้จัก
1: ครับ
0: พูดนะคะ
1: ไปซื้อของก่อน
0: เพราะว่าแกเป็นรายเก่าถูกไหม
1: ครับ
0: นะคะไปสแกนหน้าที่ร้านค้าก็ได้เนาะ
1: เ
0: นี่ยนะคะถ้ารายเก่าหรือถ้ารายใหม่ยังไงก็ต้องไปธนาคารนะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเหมือนกับระบบก็ยังไม่เชื่ออยู่อ่ะมีตัวตนจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เช็คสิทธิ์ในกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าตังค์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆนะเหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะที่ว่าทำงานอ่ะเราก็ไม่ว่าหน่วยงานไหนแล้วเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเวลาไปนะนี่คนก็สะท้อนแล้วที่เรามาก็บอกว่าเนี่ยคุณสิงดูเขาดูเหมือนคนแก่เป็นภาระเขาอ่ะเขาทำหน้าทำตาเขาว่าอย่างเงี้ยประมาณพอบอกว่าไม่มีมือถือเนี่ยนะตกทำหน้าทำตาไม่ค่อยจะแบบเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงพอไม่บอกว่ามีมือถือไม่มีแอปเป๋าตังค์ก็รู้สึกว่าทำหน้าทำตาไม่ค่อยสู้ดีใส
1: ่ครับมีคุณลุงคนหนึ่งไงน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะเป็นคุณลุงอยู่ที่เคหะร่มเกล้าอ่ะครับ ะฮะเข้าไปเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนน้ำท่วมให้เพื่อที่จะรอรับเงินช่วยเหลือนะครับก็โดนเหมือนทางเจ้าหน้าที่ทางเขตอะตำหนิออกมาไงลุงมีไลน์หรือเปล่าลุงออนไลน์มีไลน์เล่นเล่นไลน์คุยกับลูกกับหลานอยู่แล้วทำไมไม่ฝึกทำทำไมไม่ฝึกทำ
0: ต้นดูอีก
1: ฝึกลงสิฝึกทำสิอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าลุงร้องไห้เลยนะออกมาเจอนักข่าวลุงเหมือนอัดอั้นอ่ะเหมือนกับโอ้โหการไปขอความช่วยเหลือครั้งนี้มันลำบากกับชีวิตทำแบบลุงบอกทำไมไม่เรียนรู้ลุงบอกอ
0: ๋อ
1: ว่าชีวิตนี้จะไปคิดเดี๋ยวว่าน้ำมันจะท่วมอย่างเงี้ยก็ทำไม่เป็นก็หรือต้องมาให้ช่วยนี่ไง
0: ใช่ก็เหมือนแค่นี้แหละเขาบอกว่าดูแบบคือดูถูกมากอะหน้ารู้สึกว่าด้อคือทำให้รู้สึกเป็นปมด้อยไปเลยอะว่าไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
1: เนาะพี่ลุงป้าอย่าไปคิดอย่างนั้นเราไปให้เขาทำเลยเขากินภาษีเงินเดือนพวกเราอย่าไปสนใจเขาทำงานบริการจะมาแบบทำไมไม่ทำเองอ้าวทำไมไม่ลาออก
0: ไปได้ยังไง
1: บอกกับเราทำไมไม่ลาออกมาทำไมไม่จะไม่ทำให้เราก็ลาออกภาษีถ้างั้นจะมาทำงานทำไม
0: ค่ะเพราะคุณมีหน้าที่
1: เมื่อวัน
0: เอาถึงไม่ใช่หน้าที่ก็ช่วยเหลือในเรื่องเขาลำบากนะคะอย่างที่บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่จะมาทำแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะคะ
1: ใช
0: ่ก็
1: ลุงเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
0: เลย
1: เห็นเมื่อวานทางรองผู้ว่านะครับพี่รองทวิดานะฮะท่านก็ยกมือไหว้ขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะก
0: ็
1: บอกว่าได้มีการกำชับใน 50K ไปแล้วว่าต้องบริการประชาชนการสื่อสารเนี่ยอาจจะคือจะให้เขาทำเองเนี่ยต้องสอน

0: นะพี่เนา
1: ะ
0: สอนคือสอนไม่ใช่ตำหนิบางทีเนี่ยเจตนาของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอยากสอนแหละแต่ว่าสอนก็ต้องสอนเขาดีๆ
1: ใช
0: ่แล้วบางคนเขาไม่มีบ้านไม่มีเน็ตใช่ไหม
1: บาง
0: น้ำท่วมแต่ว่าช่วง
1: เติมเงินเข้าระบบยังเติมไม่เต็มเลย
0: ครับ
1: แต่เติมเงินเข้าโทรศัพท์เนี่ยมันต้องให้ลูกหลานเติมไปที่ตู้ก็ยังเติมไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นช่วยเถอะก็ช่วยกัน
0: ครับ
1: นะคะอย่าได้ค่าอย่าดูถูกเพราะว่าคือเรากำลังเปลี่ยนจริงๆในคือเขาเข้าใจในรัฐบาลเขากำลังจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรที่เป็นดิจิทัลเป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยแต่มันอย่าทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลัง
0: ครับ
1: เขาคิดว่าไม่ได้หรอไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่อย่างเงี้ยทิ้งเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องช่วยกันไม่เห็นใจมากนะคะ
0: ครับ
1: มีเรื่องของไฟไหม้ต่อพักตลาดสุวินทวงศ์ท่านั้นก็น้ำท่วมนะคะ
0: ว่าเมื่อวานนี้
1: ไฟไหม้อีกน้ำท่วมแล้วเจอไฟไหม้เขาไปอีกนะคะอ๋อเป็นหอพักสูง8ชั้นปลูกแบบติดๆกันน่ะหลายตึกเลยนะคะก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นใช้เวลาในการดับเพลิงอยู่พอสมควรจุดเกิดเหตุน่าจะเป็น power bank ลุกไหม้บนฟูกบนที่นอนนะคะ
0: ตัวระเบิดเลยเพราะว่าแบง
1: ค์ใช่ค่ะคือเอาจริงๆนะใครที่ซื้อแบบของจีนมาข้างในมันเป็นแค่ก้อนอ่ะก้อนถ่านไฟฉายอ่ะอันตรายมากนะราคาแบบไม่แพงไม่ราคาแบบถูกๆนะคะไอ้ที่อ้างว่าเยอะๆความจุเยอะๆอันนั้นระวังแล้วก็ราคาหลักก็มีนะเดี๋ยวนี้ทุกท่อง
0: ครับ
1: แฟตเซลราคา89บาทอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายมากนะคะก็ระวังงานนี้ก็เมื่อวานเนี้ย
0: ครับผมเขาเคยบอกนะถ้ามันบางทีเราก็ดูไม่ออกนะมันบวมเนี่ยมันต้องบวมขนาดไหนนะพี่เนี่ยมันบวมบวมต้องอย่าใช้เขาว่านะ
1: แฟตบวมก็ทิ้งการทิ้งก็ต้องทิ้งในถังที่แบบระบุด้วยว่านี่คือเป็นแบตเตอรี่เป็นอะไรอย่างงี้ด้วยนะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ต้องคอยสังเกตดูนะไอ้ของพวกนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดามันระเบิดนี่ไงน่ากลัวน้ำกรดเชื้อเพลิงดีๆนี่เองเนาะ
1: โอ้ค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนการประกาศขายสวนสยามโอ้นี่เป็นตำนานเลยเนาะเราไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะก็ไปพักอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากก็ไปเที่ยวบ่อยจริงๆตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะคือเวลาจะไปเที่ยวไปไหนก็ต้องไปสวนสยามทะเลกรุงเทพปรากฏว่ารอบนี้เจอวิกฤตความเสียหายน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้เครื่องเล่นทั้งหมดแช่น้ำเสียหายเกือบ 100% เกือบ 100% นะคะมีเจ้าของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศแกบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยค่ะซึ่งขณะนี้สวนสยามมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนจนแห้งแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเลยคนที่เอาเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยนะคะแต่แกบอกว่าอะไรรู้ไหมแกสูบน้ำออกจากสวนสยามแกเป็นห่วงประชาชนรอบนอกสวนสยามด้วยนะคะความเสียหายครั้งนี้แกบอกว่าน่าจะเฉียด500ล้านก็ท้อใจนอนไม่หลับแบกค่าซ่อมเครื่องเล่นไม่ไหวแล้วจะไปเดินเรื่องของกู้ธนาคารก็ไม่น่าจะได้เพราะมันมากเหลือเกินแล้วก็ถ้าจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ไม่รู้จะยังไงเลยอาจจะต้องตัดสินใจขายกิจการในราคา10,000 ล้านพร้อมเครื่องเล่นและพนักงาน

0: ไปด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: 10,000 ล้าน
0: 10,000 ล้าน
1: รวมที่ดินรวมทุกอย่างให้เลยให้ทั้งหมดเลย
0: คือข้างในนั้นอลังการมากนะในสวนสยามเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแก้8 วันนะเนี่ยถ้าท่วมเป็นเดือนนี่รับรองเลยว่าโอ้โหนึกไม่ออกนะช่วง8 วันมาเช็คความเรียบร้อยของสวนสยามด้วยตัวเองหวังว่าจะกลับมาเปิดได้อย่างตามตั้งใจแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้ถ้าจะเปิดได้นะไม่ต่ำกว่า3-6 เดือนตอนนี้ก็เลยต้องลุ้นกันต่อว่าแหล่งมอบความสุขระดับตำนานของไทยเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนมือจริงๆเพื่อความอยู่รอดค่ะถ้าจะขายก็ต้องเป็น10,000 ล้านใครสนใจจะไปซื้อก็คุณชัยวัฒน์บอกยอมแล้วรอบนี้ยอมจริง
1: ๆครับ
0: เจ้าของสุขสยามที่แก80-90แล้วนะอายุ
1: โอ้ลูกหลานสงสัยก็ไม่ได้สานต่อกันนะพี่เนาะ
0: ก็คงไม่ไหวเหมือนกันอ่ะเข้าใจว่าณขณะนี้คนที่บริหารเป็นหลักๆ ก็คือน่าจะลูกกันแหละ
1: ครับครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าขนาดนี้เนาะค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ขณะไปช่วงไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะพาลูกไปในสวนสยามเนี่ยในห่วงภาวะวันปกติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนไม่เยอะจะรู้สึกแบบมานี่ก็ดีเนาะคนไม่เยอะแบบเครื่องเล่นอะไรก็ไม่ต้องต่อคิวนานอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวจะกลายเป็นตำนานแล้วเนี่ยต้องรีบเฮ้ยแต่ไปช่วงนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมาย
1: ต้องปิดต้องปิด6 เดือนนะพี
0: ่ต้องปิดแล้วพนักงานนะทำอะไร
1: ใช
0: ่คือข้างในเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างนะมีศูนย์อาหารมีโอ้แล้วพนักงานก็ต้องยังไงอ่ะขาดรายได้สิเนาะ
1: ครับคือถ้าบอกจะให้ฮึดอีกครั้งหนึ่งเฮียแกก็ไม่ไหวแล้วนะเฮียเขาก็บอกว่ามันการฟื้นฟูเพื่อกลับมาเปิดนี่แม่มันก็เนาะคือถ้าจะบอกเฮ้ยเรามาลองอัดโปรโมชั่นแบบนี่มันสวนสยามทะเลกรุงเทพที่มันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเด็กๆนะเราแบบว่าช่วยกันไปเที่ยวเพื่อพยุงสวนสยามไว้กันไหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เงินทำการตลาดอีกพอสมควรนะ
0: เยอะเยอะมากด้วยนะคะฟังเพื่อมหาเศรษฐีฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ก็ลองไปติดต่อซื้อดูเนาะ
1: แกบอกไงนายกนี่ทำธุรกิจอย่างเงินน่าจะเยอะนะลองสนใจไหมมาซื้อธุรกิจแกไหม
0: อยากให้นายกเป็นเจ้าของสวนสยาม
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลุมมาตุ้มนายกอนุทินนะคะเมื่อวานนี้แกไปไหนบุรีรัมย์
1: ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินแล้วปรากฏว่าคุณเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือจะให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหคนที่นั่งดูน้ำท่วมคนที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนั่งได้ยินคุณเนวินอวยพรแล้วสะดุ้งเลย
0: ก็ดูแบบอะไรวะดูเขาอวยพรกันสิโอ้ยไม่เกรงใจชาวประชาเลยอวยพรกันจ้ะก็
1: ครับผม
0: อวยพรว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะเบื่อนะคะผูกข้อไม้ข้อมือเรียบร้อยนี่เป็นงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยคุณเมวินก็จะจัดอยู่ที่สนามช้างอารีนาแล้วก็มีพิธีประกำช้างด้วยนะนี่พิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีประเพณีสืบทอดของตระกูลของคุณเมวินเลยค่ะน้องลุง
1: ครับผม
0: ประกำช้างเนี่ย
1: ค่ะก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่ไปร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเนาะแล้วก็เห็นบอกร่วมประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยนะฮะมาที่ปพ.นะครับเพื่อบัญชาการเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคือท่านนายกเกก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะเกก็ไม่ใช่ว่าแหมจะไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเดียวนะฮะนี่ฮะแกก็ทำงานต่อทันทีนะ มีการประชุม

0: เพื่อติดตามสถานการณ์นะครับน้ำท่วมที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับนี่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาเออนะฮะ
1: ก็ไปทำงานด้วย
0: เออใครบอกโหน้ำท่วมมีกระติกกระจายไปร่วมงานวันเกิดก็อีกมุมหนึ่งแกก็ถือว่าสั่งการนะวันอาทิตย์นะเมื่อวานวันอาทิตย์ก็สั่งเรียกประชุมนะครับเรียกประชุมประชุมเมื่อวานโดนไปหลายดอกนะเห็นท่านนายกโดนอย่างหมอสุพัฒน์นะพี่หมอสุพัฒน์นะครับ
1: หาส่วนกิจนะ
0: ฮะหาส่วนกิจนะฮะที่ลงสมัครพรรคประชาชนเนา
1: ะ
0: ทีนี้คุณหมอก็โพสต์เห็นท่านนายกเนี่ยใส่เสื้อคือเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยไปงานวันเกิดคุณเอวินต้องใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไปสิใช่ไหมใส่เสื้อได้ไงก็ต้องเอาแบบไปวันเกิดคุณเอวินก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเอวินเขาไปไหนเขาชอบใส่เสื้อสโมสรของเขาไงอันนี้ก็ใส่ไปด้วยทีนี้เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านไปตรวจราชการคือไปเหมือนไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจโรงพยาบาลไปเยี่ยมโรงพยาบาลก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังที่จะไปวันเกิดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไป
1: โอ้มันมีสปอนเซอร์ด้วยนะ
0: มันมีโลโก้ช้างอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
0: คุณหมอก็เลยติงตรงนี้แหละว่าเออมันไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะท่านเป็นถึงนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับน่าจะมีคนติงให้ท่านเปลี่ยนเสื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่าการไปสนับสนุนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการโฆษณาให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: นั่นแหละ
1: หรือเปล่า
0: ก็เลยโดนไปหลายดอกแต่ในมุมนึงเขาบอกกฎหมายเรามันอย่างนี้แล้วพี่นะคนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันน้ำเปล่าเขาโฆษณาน้ำเปล่าเขาว่าไปนะท่านก็โดนวิจารณ์พอสมควร
1: คือเอาจริงๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกเขาไม่ได้ดั่งใจอ่ะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่านายกเองก็ระวังตัวที่สุดนะขนาดเมื่อวานนี้ที่เกตไปค่ายจักรพงศ์ที่ปาจีนอ่ะที่นั่นมันมีโรงพยาบาลสนามมีครัวสนามมีอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงก็แล้วฟังปัญหาว่าตรงนี้เป็นที่รองรับผู้ป่วยนะอพยพมาจากเจ้าพญาไพภูเบศนะมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงบ้านจ้างที่ปาจีนอะไรอยู่นะคะก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลประเทศดูแลประชาชนทีนี้ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงที่ขนส่งของปาจีนบุรีด้วยไปถึงก็เข้าไปในโรงครัวก็จับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารนะไม่ได้ทำข้าวผัดนะแม่ครัวก็ถามว่านายกจะทอดไหมคะนายกก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าแล้วก็ก็รู้ตัวอยู่นะคะว่าอย่าทำเลยก็เอ่ยปากชมว่าโอ้ยอาหารน่ากินสิแบบนี้น่ากินดีแปลว่าตั้งใจทอดนะคะก็ประมาณนั้นก็คือแค่จับตะหลิวเฉยๆนะไม่ได้ผัดไม่ได้ทอดอะไรนะคะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยรับรองเลยว่าโดนแน่ๆนายกก็เลยรู้ตัวว่าไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่านะคะแล้วก็นายกก็ยืนยันว่าขณะนี้จะมีงบมาช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลมีประชาชนสะท้อนว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยขอให้นายกเนี่ยดูแลจังหวัดนี้เป็นพิเศษจะได้ไหมหมายถึงปราจีนบุรีนะนายกก็ตอบกลับว่าแน่นอนดูแลอยู่แล้วนี่ค่ะก็ต้องรับปากเนาะไปที่ไหนอ่ะชาวบ้านพูดใกล้สักขนาดนี
0: ้
1: ค่ะต้องแน่นอนก็เอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยก็ต้องมีแผนรับมืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกพื้นที่แหละไม่ใช่เฉพาะที่ป่าจีนไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะคะต้องมีการวางแผ

0: ในในปีหน้านี่แหละ
1: น
0: ะคะนะคะเรื่องการเยียวยา
1: จ้ะก็เดี๋ยว
2: ในช่วงหน้ามาแล้วจากคนที่อยู่ที่ศูนย์อพยพพี่สีเขาสะท้อนมาว่าโหที่นั่นลำบากยังไงนะขนาดมาอยู่ที่ศูนย์อพยพน้ำไม่ได้ท่วมนะแต่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก็ก็มีความลำบากเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะคือใครไม่ค่อยอยากอยู่ข้างนอกหรอกต่อให้มันสบายกว่าที่บ้านหลายเท่าตัวก็ไม่ค่อยอยาก
1: ครับผม
0: ว่าไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับ
0: ได้ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้ม

กับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: คุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: 16:13 นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมท.ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ Facebookทั่วโลกค่ะ LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์วันนี้5ตุลาคมวันนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเปิดปกติแล้วก็น่าจะสอบแล้วด้วยนะคะทั้งโรงเนาะ
1: ครับบางโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดเทอมแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรเรียนเหมือนกับเรียนคล้ายๆเรียนตอนเรียนซัมเมอร์อย่างเงี้ยครับพี่เรียนเดือนนึงอ่ะวันนี้ก็เริ่มละบางคนก็หยุดยาวตั้งแต่ที่ที่แล้วละลูกผมก็หยุดยาวมาละเปิดจริงๆนู่น
0: เริ่มไปแล้ว1เดือนนะคะพออาจจะต้องเขาเรียกไม่พื้นฟูหน่อยนะคะ
1: ใช่ๆก็เนี่ยแม่หลายคนก็บอกโอ้รอน้ำลดสักทีนะเพราะว่าบ้านพวกผมก็จะอยู่โซนฝั่งนี้แหละฝั่งตะวันออกนี่แหละนะครับพัฒนาการลาดกระบังอ่อนนุชศรีนครินทร์แถวเนี้ยนะครับตอนนี้ที่แถวนี้ที่ยังหนักๆที่ดูแล้วนะพี่ก็มีหมู่บ้านนักกีฬานะฮะหมู่บ้านนักกีฬาในกรุงเทพฯนะครับ
0: บ้านน
1: ัก
0: กีฬาแล้วก็ในเคหะร่มเกล้า
1: ใช่เคหะร่มเกล้าถนนหลวงแพ่งถนนลาดกระบังเจ้าคุณทหารแถบโน้นนะเห็นเมื่อวานท่านอธิการของราชบังเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีราชบังเนี่ยนะฮะอาจารย์คมสันเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกตัวตั้งตัวตีนะในการทั้งกระตุ้นภาครัฐทั้งการทำให้น้ำลดทั้งการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับก็เห็นบอกว่าพรุ่งนี้ถนนน่าจะลดพรุ่งนี้นะวันที่6นะครับ
0: น่าจะลด
1: วันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยน้ำในรัฐกระบังเนี่ยน่าจะเริ่มถนนเนี่ยน่าจะเริ่มสัญจรได้ปกตินะคร
0: ับ 100% ใช่ไหมแล้วก็บอก
1: คาดว่านะเฮ้ยเขาบอกคาดว่าพรุ่งนี้ปกติแล้วก
0: ็หวังว่าน
1: ับไปอีก7วันบ้านเรือนเนี่ยถึงจะเริ่มแห้งสนิทได
0: ้โอ้โห
1: พวกห้องน้ำวันหนึ่งมันลดประมาณ4เซนบ้าง5เซนบ้าง6เซนบ้างประมาณนี้ครับพี
0: ่มันไม่ได้เยอะมาก
1: ใช่ถึงแม้ว่าจะเอาน้ำออกก็ประมาณนั้น
0: ส่วนใครที่รดน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้ก็โทรหาประกันของตัวเองไปก่อนนะคะว่าประกันเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าบางคันเนี่ยประกันไม่ได้ตอนที่เราทำประกันภัยเนี่ยเราต้องอ่านกรมธรรม์ดีๆนะบางทีเขาไม่ได้คุ้มครองนะคะจะใช่บางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้คุ้มครองนะเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วแต่เราไม่ได้อ่านไงตอนที่เราทำบางทีเราอาจจะทำแบบออนไลน์แล้วก็ไม่ได้สนใจการกรมธรร
1: ม์เราทำประกันเนี่ยเราดูอย่างเดียวพี่ที่ไหนถูกกว่ากัน
0: นั่นแหละเราลืมเราไม่ได้อ่านกรมธรรม์ว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรตั้งเยอะแยะเป็นสิบหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรถใครประสบปัญหาน้ำท่วมสิ่งแรกก็คือว่าห้ามทำเด็ดขาดนะห้ามไปสตาร์ทรถนะคะก็คือต้องยกอย่างเดียวนะยกอย่างเดียวเลยค่ะให้รถสไลด์มารอคิวก็ต้องรอนะคะช่วงนี้รถสไลด์

0: รถลากนี่แหละขายดีมาก
1: โอ้ครับมันว่างห้ามสตาร์ทอืม
0: ใช
1: ่รถสไลด์ตอนนี้
0: เข้าศูนย์บริการนะอยากก็เรียกว่าแล้วก็โทรเช็คกับประกันของตัวเองเลยว่าเนี่ยของเราเนี่ยมันคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องการจัดการความชงความชื้นภายในก็ยังไม่ต้องเลยค่ะยกไปก่อนอย่างเดียวเลยนะคะ
1: เอาว่าแค่ยังไม่ต้องพูดถึงถ้าเราถ้าประกันไม่ครอบคลุมนะพี่เอาแค่ว่าเริ่มเรียกรถมาลากเนี่ยวันนั้นเจอในเกหะโล่ม9ลองถามดูว่าเนี่ยที่มันลากเนี่ยเขาคิดยังไงเขาบอกเขาที่ถูกสุดในย่านนี้แล้วเขารับรองเลย 5,000
0: โอ้โหนี่คือถูกสุดแล้วนะ
1: เออเอาบางเจ้าโดนเป็นหมื่นนะคุณจะรถคุณดับแล้วคุณจะตามไป
0: ลากไป4แล้วเห็นมีอยู่เจ้ามันยกไป400เมตรอ่ะโดนเป็นหมื่นนึง
1: ใช่ไหมเออวันนั้นเนี่ยที่โล่ม9เนี่ยเขาบอกว่ารับรองเลยนี่เขากล้าบอกออกสื่อเขาถึงเขาไม่แพงไงเขาถึงกล้าบอกเขาบอกในย่านนี้เขาถูกสุดแล้ว 5,000 เขาไม่ซ้ำเติมหรอกนี่เรายังว่าโอ้ 5,000 นี่ถูกเหรอพี
0: ่
1: เขาบอกไปถามดูได้
0: ก็
1: แค่ลากอ่ะพี่ยังไม่ได้รวมว่ารถเรามันแช่น้ำแล้วมันเป็นอะไรบ้างนะก็ต้องไปว่ากัน
0: ใช่ไหมถ้าคนที่ขับรถไฟฟ้าเขาจะเรียกยานแม่มันแพงนี้แหละยานแม่น่ะ
1: ครับ
0: โทรแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะใครเจอหนัก1569ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีบทลงโทษในการโกงราคาช่วงน้ำท่วมรถลากรถยกสวยโอกาสในช่วงวิกฤตนะคะ1569ค่ะเนี่ยจริงๆ
1: รถลาก
0: ระยะทางของ
1: ในมุมเขาเอาผมก็ต้องลุยน้ำมาช่วยเอารถคุณออกเหมือนกันน่ะ
0: ก็เข้าใจแต่ว่าโคกกันโคกสับกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็เกินไปนะสี่ไป500เมตรอย่างเงี้ยโอ้โหเจอไป
1: เป็นหมื่นเลยนะ
0: คุณบอม
1: น
0: ะวันก่อนทำได้ไหมคุณบอมสินเจริญอ่ะแกโดนไปหมื่นหนึ่งอ่ะแกโมโห
1: ใช่ไหมพี่
0: ยกไปแค่400เมตรเออหมื่นหนึ่งค่ะก็นั่นแหละช่วงนี้ก็อยากโคกอยากสับกันมากนะคะเอาแต่พอดี
1: แล้วรถที่จอดตายนะไม่ว่าจะคลองจันนะเนี่ยแล้วก็ล่มกล้าวเนี่ยนะตามเคหะที่จอดอยู่คือแบบส่วนใหญ่คือไม่คิดไม่ฝันตื่นเช้ามาน้ำมาแล้วเอาออกไม่ทันหนีไม่ทัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ล่มที่แค่ล้อบางคนก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ปล่อยน้ำขึ้นเรื่อยๆโหขึ้นมาถึงเนี่ยฮะพี่เกือบหลังคาบางคันโอ้ผมก็ต้องปล่อยแล้วอ่ะดูทำไง
0: โอ้น่าเห็นใจน่าสงสารคือทุกสิ่งอย่าง
1: ครับ
0: มาดูน้ำใจคนไทยยังคงหลั่งไหลไม่ขาดสายนะคะในช่วงน้ำท่วมหลายพื้นที่ล่าสุดนะคะนี่คนบันเทิงคนหนึ่งนะคะจริงๆเขาเป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าพอมาแต่งงานกับคนบันเทิงเขาก็กลายเป็นคนบันเทิงไปด้วยค่ะคุณมุ่งใบหยกมุ่งเนี่ยเขามีทีมใบหยกซัพพอร์ตทีมนะคะร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นน้ำดื่มถุงยังชีพเพื่อไปยังพื้นที่ผู้ประสบภัยแกก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจสั้นๆนะคะว่าบีบมือนะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ประกาศเปิดรับข้อมูลจากประชาชนโดยตรงว่ามีโซนไหนต้องการความช่วยเหลือคอมเมนต์ไว้ในใต้คอมเมนต์ของคุณมุ่งนี่แหละค่ะใต้แคปชั่นว่าห่วงใยบีบมือเนี่ยนะเพื่อให้คนที่ทราบพิกัดหรือว่าพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้ส่งข้อมูลกับแกโดยตรงนะคะแกบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การส่งสิ่งของนะแต่เป็นการส่งน้ำใจส่งต่อกันไปเป็นทอดๆในวันที่หลายครอบครัวกำลังเจอกับความยากลำบากเพราะฉะนั้นใบหยกซัพพอร์ตทีมของคุณบุ้งกับสามีคุณอะไรนะสามีแกน่ะขอร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและก็ส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก
1: ็
0: บนรถกระบะนี่นะคะก็มีคุณเวฟคุณเวฟ
1: สาริน
0: บางยี่ขัน
1: สารินครับผม
0: ชื่ออะไรนะสารินเหรอ
1: ใช่ใช่ไหมเวฟสาริน
0: คุณเวฟสารินบางยี่ขันนะก็ลุยหน้าดูเลยนะคะก็ไปช่วยนะคะนี่เขาก็จะมีทีมของ

0: ของเขาทีมใบหยกนี่แหละค่ะซัพพอร์ตทีมก็น่ารักมากนะคะก็คือท้ายรถกระบะนี่คือของเต็มเลยแล้วก็ไปกันนะคะก็นี่ช่วยกันเนาะคนบันเทิงก็ไม่นิ่งนอนใจแล้วคุณบุ้งนี่นะคะแกก็นุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมจะลุยตลอดเวลา
1: ครับ
0: ค่ะก็น่ารัก
1: ก็หลายคนดาราตรงนี้เยอะนะฮะที่มาช่วยน้ำท่วมนะคุณมัมคุณเท่งคุณโหน่งเนี่ยคุณเท่งกับคุณโหน่งเนี่ยเขาก็ส่งของช่วยเหลือคุณเจเจตลินก็ไปลุยช่วยพี่เปิ้ลนาคอนเมื่อวานเนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนเขาก็เหมือนเป็นศูนย์กลางในการรับของบริจาคเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แกก็มาเล่านะฮะวันนี้เดินเข้ามาเหมือนกับเป็นโกดังที่เก็บของเพื่อที่จะกระจายต่อให้กับผู้ประสบภัยนะฮะก็เจอว่าเอ๊ะกองของกองนี้เยอะมากเลยของใครก็ถามนะครับก็ลูกน้องก็เอาป้ายมาติดบอกนี่ครับของคุณกึ้งอ่ะกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริครับพี
0: ่
1: คุณกึ้งเดี๋ยวนี้
0: ก็
1: ผันตัวเหมือนเป็นผู้บริหารแล้วนะพี่นะไม่ค่อยอยู่เบื้องหน้าในวงการบันเทิงละนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณกึ้งแล้วก็ส่งของมาช่วยพี่เปิ้ลเขาก็ซาบซึ้งเขาบอกโอ้โหผู้ชายคนนี้นะไม่เคยโทรบอกไม่เคยอะไรเลยเขาบอกว่าย้อนกลับไปพี่เปิ้ลเขาเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วประมาณ10ปีที่แล้วนะเขาบอกครอบครัวเขากำลังลำบากกำลังจะแย่กำลังจะล้มยังไม่ได้สนิทกับคุณกึ้งเลยนะอยู่กึ้งเนี่ยให้เงินแกมา10ล้าน
0: โอ้โห
1: ให้เงินแกมา10ล้านเพื่อเอาไปใช้หนี้ในตอนนั้นนะโดยไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะแกพี่เปิ้ลบอกแต่ตอนนี้แกใช้คืนหมดแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับว่าแกบอกแกเป็นหนี้บุญคุณอ่ะเหมือนกับเนี่ยแกกำลังจะบอกว่าคนเราในภาวะลำบากแบบนี้ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครช่วยอะไรได้เนี่ยอยากให้ช่วยเพราะว่าคนที่เขาได้รับเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ารู้มันจะรู้สึกถึงความได้รับเนี่ยมากกว่าภาวะปกติอีกร้อยเท่าพันเท่านะคร
0: ับ
1: แกก็บอกแกก็จำไม่ลืมเลยพี่สีว่ากึ้งเนี่ยอยู่ๆให้เงินแกมาตอนนั้นนะจะไปกู้อย่างนี้คงไม่มีใครให
0: ้ไม่ต้องคืนกันหรอหรือยังไงคือคืนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้หรอ
1: คืนเมื่อไหร่ก็ได้แกว่าอย่างนั้นเลยพี
0: ่
1: แต่แกบอกตอนนี้แกคืนไปหมดแล้วนะตอนนี้แกคืนหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นแล้วโอ้โหแบบมันมีค่ามากนะเอ๋ก็เลยจะมาเล่าเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับตอนนี้คนก็อาจจะกำลังลำบากคนที่ลำบากเนี่ยลำบากอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปได้เนี่ยนะครับโอ้ก็นะคนที่เขาได้รับเนี่ยเขาจะเห็นค่ามากมายมหาศาล
0: จริง
1: เพราะช่วงนี้ก็เลยเห็นความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์อพยพเมื่อวานมีนักข่าวที่เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโหคืออยู่เนี่ยมันสุขสบายจริงนะมันมีข้าวกินมีน้ำมันมีเพื่อนบ้านมานั่งคุยหัวอกเดียวกันน่ะแต่ว่าใครๆก็อยากกลับบ้าน
0: เนา
1: ะไม่อยากมาอยู่
0: อยากอยู่บ้านของตัวเองกันทั้งนั้นแหละ
1: ใช่ห้องน้ำก็ต้องต่อคิวกันเข้าเสื้อผ้าก็ต้องไปหาแขวนที่ตากกันครับก็เขาบอกหยิบอะไรออกมาไม่ทันเลยนะบางทีตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะครับก็คือบางทีแค่เสื้อผ้าเนี่ยที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยมันก็มีค่ามีความหมายแล้วนะครับเพราะว่าตอนออกมาก็คือกระเป๋าใบเล็กๆใบนึงอ่ะที่เป็นของมีค่ามือถือเป๋าตังค์หยิบออกมาแล้วก็มาอยู่กันเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บข้าวเก็บของข้างในบ้านกันเลยเพราะเสื้อผ้าก็ไม่พอนะครับบางคนก็มีสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นนะพี่สัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นเมื่อวานคนที่เลี้ยงแมวอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับที่ศูนย์อพยพนะเขาบอกว่าฟังนายกพูดแล้วน้ำตาไหลเลย
0: คือ
1: นายกท่านไปพูดที่นครสวรรค์ท่านไปพูดบอกว่าถ้าผู้ว่ามีคำสั่งเตือนให้อพยพให้เอาชีวิตออกมาก่อนเลยสัตว์เลี้ยงสัตว์

0: อะไรเลยยังไม่ต้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปดูแลเองเอาตัวเองออกมาก่อนเพราะว่าที่ศูนย์อพยพเนี่ยบางทีเนี่ยคนกับสัตว์ก็ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้โอ้โหพอท่านพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวท่านอาจจะลืมนึกถึงหัวอกคนเลี้ยงแมวนะโอ้เมื่อวานเนี่ยพี่คนนี้เขาเลี้ยงแมวนะเขานั่งสัมภาษณ์ไปเขาปาดน้ำตาไปอ่ะเขาบอกว่าทำไมพูดแบบนี้เออเขาก็รักสัตว์ของเขาอะนะเขาก็รักสัตว์ของเขาเขาบอกไม่เป็นไรถ้านายกไม่ช่วยเดี๋ยวเขาช่วยเอง
1: เออ
0: ก็แต่ผมว่าเจตนาท่านก็คงจะหมายถึงให้เอาชีวิตให้เอาตัวเองออกมาก่อนตอนนั้นน่ะ
1: เออใช
0: ่โดยเฉพาะจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับสัตว์ผู้สูงอายุเนี่ยตัวห่วงบ้านเลย
1: ไม่ค่อยอยากออกกันหรอกเออ
0: พี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋มตัดพ้ออ่ะบอกคนเนี้ยกู้ภัยเอาเรือเข้าไปช่วยแล้วแต่ผู้สูงอายุในที่ปาจีนเนี่ยบอกยังไม่ไปเดี๋ยวดูสถานการณ์พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออพี่บุ๋มบอกนั่นหมายความว่ากู้ภัยเราต้องสแตนบายอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เย็นจนถึงพรุ่งนี้เพื่อรอป้าดู
1: บ้านเนี้ย
0: เออรอบ้านนี้รอในชุมชนเนี้ยกู้ภัยทั้งหลายชีวิตเลยต้องแทนที่ได้ไปช่วยหมู่บ้านอื่นต่อก็มาต้องพะวงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำขึ้นแน่ก็ต้องรอเพราะว่าไปขอให้ออกแล้วไม่ยอมออกเนาะก็ถ้าจริงๆถ้าบ้านนั้นถ้าบ้านท่านเริ่มท่วมแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วอยากให้ออกนะ
1: อ
0: ยากให้ออก
1: เนี่ยก็อย่าดิ้นเหยื่อเอาจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบากนี้ก็
0: ครับ
1: ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย
0: คือไม่มันไม่แน่นอนหรอกมันไม่สุขสบายเท่าอยู่บ้านหรอกนะ
1: ค่ะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะออกมากันเถอะมาดูน้องเนเน่สักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้โอ้โห
0: เน่นายเน่มาก
1: เรายังเคยเปิดเลยในรายการเรานะคะเมื่อที่ก่อนนู้นจริงๆเพลงนี้นายแต่งก่อนได้แชมป์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าทำไมสองสามวันนี้คนถึงมาแชร์กันเพลงนี้ก็ไม่ทราบเนาะ
0: เป็นกระแสแล้วค่ะเป็นกระแส
1: เป็นกระแสใช่ไหมจริงๆแล้วน่าแอดแต่งหลายวันแล้วนะคะเปิดมันหลายวันแล้วเมื่อวานก็มีคนไม่ใช่เมื่อวานหรือหลายวันละมีคนบอกว่าตอนที่เนเน่ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากที่นายแอดร้องนะคะกับบรรดาศิลปินอาวุโสหลายท่านเนี่ยก็ส่งภาพว่าเนเน่ทำหน้าแบบเนี้ยดูหน้าไม่พอใจไม่ชอบนั้นเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเนเน่บอกว่าหนูได้ฟังแล้วชอบมากๆเลยทำให้นึกถึงช่วงเด็กๆฟังก็น้ำตาไหลนิดนึงแล้วก็ไปดูเรียนเพื่อนก็เปิดฟังกันขอบคุณกำลังใจจากคนไทยและต่างชาติทั่วโลกนะคะเธอก็บอกว่าชอบขอบคุณนะแอดดูแอดด้วยซ้ำไปนะไอ้หน้านั้นนะคือคนก็ส่งต่อกันเองว่าเนเน่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้ขนาดเนเน่ตอบแบบนี้แล้วนะก็ยังไม่วายมีคนบอกว่าอ๋อเนเน่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละจะให้พูดว่าไม่ชอบได้ยังไงเราต้องบอกว่าชอบไปก่อนนะแอดคุณแอดให้เงินตั้ง1 ล้านอะไรประมาณนี้เลยก็ไปนู่นเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธอใจฟูมากนะคะมากรุงเทพรอบนี้เมื่อวานโอ้โหมีแบบอีกเกี้ยงเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วกลุ่มสยามพิวัฒน์ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดงานเวลคัมเนเน่นะ Win the World for Thailand ต้อนรับอย่างเป็นทางการที่พารากอนฮอลล์ก็ปรากฏว่าแน่นจริงๆนะคะคนไปรอรับกันเยอะมากนี่ก็เห็นบอกว่าเริ่มด้วยขบวนแห่ทั้งเนเน่และครอบครัวนะคะก็แห่กันไป1 ชั่วโมงก่อนจะวกกลับมาที่สยามพารากอนก่อนจะขึ้นโชว์นะคะเปิดให้คนที่สนใจเข้าร่วมงานฟรีแต่ว่าต้องหาบัตรก่อนนะงานฟรีก็จริงนะคะทุกคนก็ต้องมีบัตรเนเน่บอกว่าขอบคุณที่มาต้อนรับหนูไม่คิดว่าจะเยอะกันขนาดนี้ตื่นเต้นนะคะหนูก็จะเซย์ไฮได้ทุกคนด้วยค่ะทุกคนชื่นชมเรียกชื่อตลอดพอมีคนเรียกชื่อว่าเนเน่เนี่ยใจฟูมากๆเลยเธอก็ว่าอย่างนั้นตามสไตล์เนาะห้าวๆแต่ถามว่าเอาโมเมนต์ตอนที่ได้เป็นแชมป์นิดนึง เป็นยังไงตอนนั้นผมก็อึ้งมากๆ

0: ไม่ได้คิดว่าจะเรียกชื่อหนูเป็นแชมป์คือแบบเป็นลมไปเลยตอนซ้อมก็ทำท่าเย่ๆอะไรไว้ก่อนแต่พอประกาศชื่อจริงๆเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นลมเลยเธอว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เธอมีพรีเซนเตอร์เข้าประมาณสัก10กว่าตัวแล้วนะคะน้องดงโอ้โหยาสระผมแชมพูเนี่ยนะคะแล้วก็มีเครื่องสำองสำอางก็ประมาณ10ตัวกว่าแล้วค่ะตอนนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็ดีใจนะคะจะ10ตัวไหมอันนี้ก็รอผู้จัดการเนาะต้องรอชมหนูเองก็คงมุ่งมั่นทำเพลงแล้วก็ทำทัวร์บ้างหรือว่าอย่างนั้น
1: ก็บอกว่า
0: ตอนที่เธอก็ฮะคุณจอมวอนหายไปไหนส่วนการปรับตัวของหนูในเน่นะคะแน่นอนหลายคนบอกว่าต้องเน้นการเรียนก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณครูนะคะที่โรงเรียนของเธอที่ภูเก็ตนะคะบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเน่นะคะคือที่โรงเรียนเนี่ยเน่ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะเขาก็บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยเน่อาจจะไม่ได้เป็นซุปเปอร์อะไรอย่างนี้นะคะขอให้เป็นนักเรียนนะเป็นน้องแพรวเหมือนเดิมนี่แหละนะคะตารางงานก็ต้องคู่กับการเรียนนะคะแล้วก็บอกว่าความดังระดับโลกเป็นยังไงเธอก็บอกว่าก็ภูมิใจนะอยากจะขอบคุณตัวเองตอนที่เด็กมากๆเลย18ขวบนี่แหละอยากขอบคุณนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยพาหนูไปสู่อนาคตที่เป็นจริงนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งมีนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงที่คนมาเรียกว่าเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเธอบอกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยคำนี้เนาะประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์แล้วก็เรียกหนูว่าลูกสาวแห่งชาติถามว่าชินไหมไม่ชินค่ะเธอก็บอกเลยว่าไม่ชินแต่ก็ดีใจเนาะตอนนี้มีคนเรียกลูกสาวแห่งชาติเราไม่คิดว่ามันจะถึงวันนี้นะคะหลายคนมาเป็นแรงบันดาลใจให้ก็อยากบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันจริงๆก็ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นเยอะๆอันนี้คือบอกกับตัวเองนะคะส่วนคุณพ่อนิดนึงละกันนะคะคนนี้แหละเป็นคนที่แบบโอ้โหตั้งใจจริงๆในการที่จะแบบปั้นลูกตั้งแต่เด็กนะคะพ่อบอกว่ามันไม่คาดคิดอะว่าวันนี้จะมาถึงตื้นตันใจมากตอนที่น้องได้แชมป์ก็ล้มลงไปด้วยเหมือนกันแบบอัตโนมัติเลยนะยืนร่วมอยู่กับ3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ล้มทุกคนตามไปเลยนะคะหลายคนก็ถามเรื่องการเซ็นสัญญากับAGT ว่ายังไงคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะยังไม่ส่งอะไรมาเลยแล้วก็ยังบอกอะไรไม่ได้สำหรับการรับงานต่อจากนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยต้องปรึกษาทาง AGT นะคะถ้าในประเทศไทยบางชิ้นบางอันก็ปรึกษาเหมือนกันแต่ตอนนี้รับได้ไม่มีปัญหาตอนนี้ชื่อเสียงเงินทองที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างกับเด็กในวัย16ถามว่าเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรพ่อเองก็บอกว่าก็เป็นห่วงว่าถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยพ่อเองก็รับสภาพแบบนี้ไม่ไหวหรอกเพราะมันเร็วเกินไปแล้วก็ต้องมีทีมช่วยดูอยู่นะคะนี่ถามเรื่องเคล็ดลับการดูแลลูกคุณพ่ออนรงค์อำลอยบอกว่าก็ดูแลเหมือนทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าเอาเวลาส่วนตัวเขาเนี่ยเอาเวลาส่วนตัวเรามาให้เขาแค่นั้นเองให้เยอะๆเลยเหมือนกับทุ่มให้เขาเต็มที่ตั้งใจให้เขาไปถึงตรงนั้นก็เลยต้องยอมสละทุกอย่างเพื่อลูกให้กำลังใจไม่ว่าใครก็เหมือนกันนะคะได้อยู่ข้างเขาในตอนที่เขาทำความฝันตัวเองมันเป็นสิ่งที่อาจจะสมบูรณ์ได้กับกำลังใจตรงนั้นคุณพ่อพูดดีเนาะเนี่ยค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนาะครอบครัวเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะจนบอกไม่หมดนี่พ่อยอมรับตรงๆนะคะแล้วก็บอกว่าการความสนุกสนานในครอบครัวมันจะขาดไปความรู้สึกนะแต่ความจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะก็คือต้องทำใจนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้ในช่วงงานเนี่ยนะคะไฮไลท์ในนี้ก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยด้วยนะคะเขาก็เลยรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยอดที่ได้ในงานเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเอาไปบรรเทาทุกข์บรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0: ในครั้งนี้ด้วยค่ะน้องดวงค่ะน้องดวงเสียงหายไปเนาะมาดูกีฬาสักกันหน่อยนะคะวันนี้กีฬาหลังจากที่เอเชียนเกมเป็นยังไงปิดฉากเลยเนาะเอเชียนเกมปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะส่งต่อไปที่ประเทศต่อไปเจ้าภาพครั้ง21อีก2ปีคือประเทศกาตาร์นะคะอ๋อก็นี่ค่ะอีกเดี๋ยวไม่ใช่2ปีดิอ๋อก็2ปี4ใช่ไหมเออเอเชียนเกมก็4นี่นานะคะอ๋อ4ปีนะคะก็ ในส่วนของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ลงสนามปิดการแข่งขันนะคะมีน้องว่านนักกีฬาตะกร้อหญิงนะคะถือธงชาติไทยพร้อมด้วยน้องบิวภูริพลนักกีฬาหนุ่มในเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยปีนี้เราก็ถือว่าทำเหรียญได้เยอะอยู่นะ18เหรียญทองนะคะ18เหรียญทองนะคะก็พอกลับมาก็คงจะได้รับการอัดฉีดกันนะคะสำหรับในส่วนของกองทุนกีฬาที่ต้องมอบให้กับนักกีฬายอดทะลุรวมไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ18ทอง20 13เงิน21ทองแดงเนี่ย236ล้านค่ะที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายนะคะนี่สำหรับเงินอัดฉีดรอบนี้นะคะเราจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียนะคะเราเป็นเจ้าอาเซียนตัวจริงเลยอันนี้ต้องยอมรับไม่คือจริงๆถ้าไปดูจากกีฬาซีเกมส์ต้องนะเจ้าอาเซียนเนี่ยก็จะสลับกันเนาะใครเป็นเจ้าภาพก็คนนั้นแหละแต่ว่าเอเชียนเกมส์เนี่ยของจริงนะคะของจริงเลยเรากวาดมาทั้งหมดนะคะรวมแล้ว52เหรียญนะคะ18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางในเอเชียนเกมของเอเชียค่ะโอ้อิหร่านนี่แซงไปหุดหวิดเลยค่ะน้องเนาะก็เอาเป็นว่า200กว่าล้าน236ล้านนะคะนักกีฬาก็จะได้ไป165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นแล้วก็สมาคมรับไปสมาคมละ44ล้าน5หมื่นบาทนะคะนี่คือที่ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายค่ะให้กับเอเชียนเกมภายใน7วันด้วยนะรอบทิ้งระบุแล้วนะต้องมอบเงินกันภายใน7วันเพื่อขวัญและกำลังใจผู้สร้างผลงาน
1: มันจะไม่มีนักกีฬามาบอกยังไม่ได้เงินเลยนี่มันโอ้โหเสียเลยนะ
0: ยังทวงกันไม่เลิกคงไม่ได้แล้วเนาะก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมยังไม่ได้ทวงกันยังแล้วก็ไม่ต้องหักอะไรแล้วเนาะ
2: ครับ
0: นักกีฬาจะได้ไป
1: อันนี้เงินน่าจะเหมือนน่าจะเข้านักกีฬาโดยตรงอะมั้งพี่ใช่ไหมฮะหรือต้องผ่านสมาคม
0: น่าจะอุ่น
1: อันนี้แต่น่าจะเพราะมันเป็นเงินรางวัลบุคคลเนาะน่าจะได้เลยนะ
0: คิดว่าน่าจะโอนเหมือนเดือนนั่นแหละเงินเดือนนักกีฬานั่นแหละคิดว่านะ
1: ก็ต้องหรือต้องผ่านสมาคมเพราะว่าโค้ชได้ด้วยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยไม่แน่ใจ
0: อันนั้นก็เขาแยกไปให้แล้ว
1: แยกไปนะพี่นะอ๋อ
0: แยกให้แล้วใช่ค่ะแยกให้แล้วว่าสมาคมได้เท่าไหร่แล้วก็โค้ชได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: ก็เนี่ย18เหรียญนี่เกินเป้าหมายนะคะ18เหรียญทองนี่เกินเป้านะเพราะว่าเขาตั้งไว้ว่าประมาณสัก15เหรียญทองหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นมากๆเลยก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนนะคะคนนี้คว้า2เหรียญทองนะคะ2เหรียญทองเลยค่ะแล้วก็ทำลายสถิติด้วยนะคะ2รายการแล้วก็ได้รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP ฝ่ายชายด้วยนะ
2: โอ้โห
1: เยี่ยมเลยฮะ
0: ยอดเยี่ยมเลยใช่นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราเพิ่งเห็นโซเฟียเกลมอนโกโมรีคนนี้ได้เหรียญทองเรือใบพร้อมกับคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปี2028ด้วยค่ะสวยมากน้องคนนี
1: ้คน ลูกครึ่งไทยเหรอพี่เหรอ

0: ใช่ค่ะโซเฟีย มอนโกโมลีเนี่ยค่ะเธอได้เหรียญทองกีฬาเรือใบ
1: เมื่อก่อนเรามีดาราคนหนึ่งนำสกุลอย่างนี้ไหมพี่คุณฟรอนมอนโกโมลีไหม
0: ใช่อันนั้นเป็นดารา
1: นะไม่รู้เป็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะ
0: ถ้าแล้วก็ลูกครึ่งเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นก็ลูกครึ่งแหละใช่ดูจากนามสกุลนะคะดูสวยมากคนนี้เป็นดาราได้สบายเลยนะคะโซเฟียเกลมอนโกโมลีลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ23ปีเอง
1: พี่สีพูดจนต้องไปเสิร์ชดูเลยฮะ
0: ต้องไปเสิร์ชเลยค่ะ
1: โซเฟีย
0: สวยจริงโซเฟียนักกีฬาเรือใบเอาเสิร์ชแค่นี้พอแล้วก็เจอนะคะ
1: โอ
0: ้เป็นไง
1: โซเฟียเรือใบ
0: โซเฟียเรือใบ
1: แล้วแค่นี้พอน่ารักน้องน่ารักอยู่
0: เนาะสวยมาก
1: เนื่องจากเขาเล่นเรือใบนะเขาก็จะจับอยู่กลางแดดหน่อยนะผิวจะแทนๆหน่อย
0: ค่ะใช่
1: แทนหน่อยโอ้ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เรียนจบฮาร์วาร์ดนะครับพี
0: ่ใช่
1: ฝึกงานอยู่นาซา
0: อือ
1: เรียน
0: รู้สึกว่ากำลังเรียนปริญญาเอกอยู่นะค่ะใช
1: ่
0: เธอกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ไอสาขานี่แหละไอนาซานี่แหละวิศวกรน่ะ
1: โอ้โหนี่เรือใบอาจจะเป็นงานอดิเรกเป็นกีฬาที่ชื่นชอบ
0: โอ้โหอดิเรกอะไรล่ะเหรียญทอง
1: ก็พี่ฝึกงานอยู่นาซาโอ้โหแสดงว่าจะไม่ใช่แค่ไปโอลิมปิกนั่นนี่จะไปอวกาศแล้วนั่นนี่
0: ต่
1: อยไปอวกาศเลยอย่าว่าจะไปโอลิมปิกนะครับโอ้โห
0: เนาะ
1: สุดยอด
0: เก่ง
1: แต่เขาเก่งหลายด้านคนไทยเราเก่งนะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: คนไทยนี่เก่งนะฮะเรื่องบลัฟก็เก่งนะคนไทยเนี่ยเรื่องบลัฟเนี่ย
0: บลัฟเองเหรอ
1: ขอนิดนึงเมื่อวานพอดีเจอเนี่ยฮะเพจของคุณวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยน
0: ะ
1: เขาก็ไปอยู่ในห้องแถลงข่าวนะทีมชาติไทยเนี่ยเตรียมเจอกับอินโดนีเซียในศึกบอลอาเซียนคัพนี้ด้วยนะครับนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเขาไปเจอกับโค้ชของทีมชาติไทยนะแอนโทนีฮัสซันนะฮะที่เข้ามารับคุมทีมคุมงานทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ประมาณ1เดือนละไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยอมทุกข์มากทำทีมไทยเข้าชิงหน้าตาทำไมอมทุกข์จังน้องคนนี้เขาก็เลยไปถามว่าเฮ้ยยูเป็นอะไรทำไมยูดูกังวลดูมีเรื่องเครียดนะครับอันนี้เป็นการถามแบบนอกรอบแล้วนะฮัตสันเขาก็เลยเอามือถือเขาขึ้นมาให้ดูพี่โดนคนไทยด้วยกันขู่ฆ่า
0: อุ้ย
1: เออคือวันนั้นเนี่ยไอฟุตบอลถ้วยไทยเราที่ชิงกับเวียดนามแล้วแพ้ไงพี
0: ่
1: แพ้นะฮะแพ้เวียดนามปุ๊บโดนเขาเปิดอย่างเช่นนะข้อความที่เขาเปิดมาในมือถือให้ดูนะเดินตามท้องถนนอย่าให้เจอนะจะขับรถชนให้ขาหักเลยอีกอันนึงมาอยากให้พวกมึงตายทั้งตระกูลเลยว่ะโอ้โหประเทศไทยจะเจริญถ้ามึงใส่หัวไปมึงไม่ยอมไปเดี๋ยวกูจัดให้เองไอ้สารเลวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบเนี่ยอันนี้คือมีทั้งเฟซที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนแต่ข้อความเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขู่ฆ่าให้ตายกันเนี่ยเยอะมากคนไทยเราเป็นขนาดนี้เลยพี่สีเออสงสารแกเหมือนกันนะ
0: นี่ข่มขู่ไหมเนี่ย
1: ข่มขู่สารพัดข้อความจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าเอาประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะหยาบขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว
0: โอ้แจ้งความได้ไหมอ่ะ
1: เนี่ยจริงๆได้นะนี่มันเป็นการข่มขู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าเฟซมันจะมีตัวตนหรือเปล่านะเ
0: ออ
1: เนี่ยฮัสซันบอกถ้าคุณไม่พอใจเรื่องแท็กติกเรื่องวิธีการเล่นเนี่ยส่งมาพิมพ์มาบอกได้เลยแต่สิ่งที่ผมเจออยู่เนี่ยมันลามไปถึงครอบครัวมันเป็นการข่มขู่เอออย่างเช่นผมเดินไปไหนจะเดินข้ามถนนเนี่ยผมต้องระวังตัวเพราะผมนึกถึงข้อความพวกนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาดักทำร้ายอะไรเขาหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเกินไปมากๆสำหรับการเจอแบบนี้แล้วเขาย้ำด้วยนะว่ามีทุกวันนะที่ส่งข้อความมาพวกนี้
0: เ

0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาคุมเจออินโดเนี่ยนะฮะชนะก็เสมอตัวถ
1: ้
0: าแพ้เนี่ยสงสัยไอ้พวกนี้ส่งมาอีกละโอ้นี่ฮะเป็นโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องเจออะไรอย่างนี้เชียวหรือเขาว่ากันนะ
1: ค่ะ
0: โอ้เอา
1: น่าสงสารมากมากเลย
0: สะท้อนหวังว่าการสะท้อนออกมาครั้งนี้จะทำให้ไอ้พวกที่เกรียนคีย์บอร์ดที่ชอบไปเม้นเขานี่ได้หยุดพฤติกรรมอย่างนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: ไม่น่ารัก
0: เลย
1: ไม่น่าร
0: ัก ใช่
1: จริง
0: ค่
1: ะ
0: นี่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนี่เกรียนคีย์บอร์ดบ้านเรา
1: เออ
0: โ
1: อ้ค่ะเดี๋ยวปิดบันเทิงแล้วก็ไปฟังเพลงสดกันเลยนะ
0: ได้เลยครับพี่ครับผม
1: นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
0: ครับ

ียงปรบมือสักครั้งขอบคุณค่ะส่งมอบผลงานเพลงนี้วอนลงฝากแล้ว

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
4: เอาล่ะครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เอาละครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ับมาช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีเช้าวันจันทร์นี้นะคะ
1: ครับพี่ศรีพาไปที่ฉะเชิงเทราพี่ตอนนี้เนี่ยใครอยู่แถวบางปะกงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี่ไปยืนจะเป็นร้อยคนเลยริมแม่น้ำเป็นร้อยเลยนะพี่เขาบอกว่าตั้งแต่หอนาฬิกายาวริมไปถึงโรงพยาบาลไปช้อนกุ้งพี
0: ่โอ้กำลังจะบอกว่าไปตกปลาเขาไปช้อนกุ้ง
1: เออไปตกโอปลาในตอนนี้น้อยไปเลยกุ้งมาเพียบเลยเพราะว่าน้ำท่วมกุ้งหลุดจากบ่อจากฟาร์มมากุ้งขาวบางคนถือแค่สวิงนะบางคนเอาแหไปหวานด้วยนะครับมีคุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะมาจากบางน้ำเปรี้ยวขับรถมา20กิโลไปกับ40โลตั้งใจมาเลย1เอาไปกิน2เอาไปขายได้เงินมากับผัวมากับสามี2คนมายืนอยู่ถือสวิงคนละอันเออตอนนี้เขาบอกคนที่บางปะกงแถวนั้นนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปยืนริมน้ำกันเต็มเลยรอเอากุ้งแล้วได้กันเนี่ยนะฮะเขาบอกไปได้คนนึงไม่ต่ำกว่า10โลนะพี่
0: โอ้โห
1: มันรู้หมดยังนะตอนนี้นะ
0: เดี๋ยวที่ไปตัด
1: เออใครอยู่แถวนั้นลองดูนะเมื่อวานเนี่ยไปได้ไป10โลวันนี้ไม่รู้หมดหรือยังนะเอ้าจะยืนดูได้โอ้เพราะว่าตอนนี้ที่ริมน้ำนะพี่แถวเขื่อนริมน้ำบางปะกงเนี่ยกลายเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยมารอตักกุ้งรอช้อนกุ้งกันเนี่ยเป็นร้อยคนไปดูได้เลยเขาบอกเป็นร้อยคน
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ไม่ผิดด้วยใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนรถส่งกุ้งคว่ำแล้วไปเอาอย่างนั้นนั้นผิด
0: ใช
1: ่ไอ้นี่แล้วก็ตกเนี้ยตกปลา
0: เออกุ้งมันมากับน้ำก็ไม่ผิด
1: มันมาเองอ
0: ่
1: ะ
0: ไปตักก็ได้ใช่ไหมเออ
1: โอ้สารเกษตรกรเหมือนกันเนาะแต่มันหลุดน้ำท่วมแล้วมันหลุดมาแล้วทำไงได้ครับ
0: เออโอ้โหช่วงนี้น้ำขึ้นได้รีบตักจริงๆนะช่วงนี้นะ
1: เออน้ำขึ้นให้รีบตัก
0: อันนี้ไม่ใช่ตักน้ำนะตักกุ้ง
1: ทำอะไรกันดีตอน
0: ใจมันจะขนาดไหนไม่รู้นะ
1: เออทำอะไรกันดี
0: ตัวแต่ละตัวใจคือเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงก่อนที่จะแบบขายหรือยังไม่แน่ใจนะเขาก็ได้ขึ้นกุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ตัวน้ำท่วมตะก่อน
1: ยังอยู่ในช่วงที่กำลังตั้นมาขายอยู่แหละพี่ใช่ไหมแต่รวมๆแล้วก็เอาไปขายต่อได้อะเขาบอกเอาไปขายต่อได้สร้างรายได้กับครอบครัวด้วย
0: ก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันมากับน้ำเนาะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ 7:00 น.ตรงนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงนะคะที่ฟัง Good Morning ASEAN กันอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้แก้มพิญญาภัทร ดาษอุตราก็มารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะคู่กับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะพี่เจเจนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความพูดคุยทักทายเข้ามานะคะน้องธราเทพนะคะคุณประสิทธิ์นะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะแล้วก็เห็นน้องธราเทพบอกว่ากรุงเทพเป็น City of Design ใน UNESCO Create Cities Network เมื่อปี2019นะคะพูดถึงเรื่องจะไปเที่ยวตลาดน้ำอ่ะโอเคนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะแต่ว่าแกอาจจะดูได้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวไป